0: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
1: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกล.แล้วกกล.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่ออีกอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกล.เข้าไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างพวกกฎกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการครับ
0: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
2: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
0: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยม ความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
0: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
3: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38 องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3 ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12 ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42 วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้
4: กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
4: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวร โดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอดยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
4: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุปกรณ์ชูวงศ์นักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอจิตตสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงวริศราสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮินะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกฤติดิษฐ์สำเร็จมืออันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1แซงชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1พัชรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
0: ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
11: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมือง ปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าของชีพของประชาชนค่ะ
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนัน
19: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าของชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าของชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคา ที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
16: ค่ะแล้วได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
19: คือเราได้มีการ

0: หารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในราคาโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เขาเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการคิกออฟโครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดนึงก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งผลส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
0: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพค่ะ
0: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซ
1: ึ
0: ่งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของ

0: นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
1: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
0: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าครองชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา25ถึง27บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกล็ดคละอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านลองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ก็ผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี่เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
5: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเคลื่อนสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำและมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราจะดำเนินภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
4: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะ

0: เลย์ของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
1: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเรียนจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
0: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขบุญพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที
4: ่ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอันนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะเรื่องปลาสวยงามไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่ารายที่ขึ้นทะเบียนไว้
3: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมืองสามบุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณบุรีเพราะใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4: เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราขับเคลื่อนงานในลักษณะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในนามสามบุรีก็จะมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีซึ่งราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาสวยงามปีนี้เราก็ได้อบรมเกษตรกรไปแล้ว15รายเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ย10รายแล้วก็ที่เป็นยังสมาร์ทก็คือเกษตรกรรายใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อีก5รายแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีนั้นของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่อง การโชว์ศักยภาพเรื่องปลากัดกาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่าจากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้ฉะนั้นในลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยฉะนั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรฉะนั้นบางทีแค่ข้างบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายๆ
3: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
5: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
6: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
5: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยุทธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
8: ก็เบื้องต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณ 5,000 กว่าล้านครับกับยูสโอลิมปิกเบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางยูสโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
9: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับพวกที่จะต้องไปลงทุนครั้งนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งตัวเด็กอย่างจริงต้องการพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
7: ท ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
9: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
10: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการ การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห่วงระหว่างวันที่14-18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
5: ด้วยเหตุที่จะต้องเข้าเขตอันพลุกพล่านด้วยมนุษย์ผนวกกับประสบการณ์ชีวิตในภพชาติก่อนๆที่ผ่านมาได้สอนให้อัศนีรู้ว่าอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่มีมักนำปัญหาและความยุ่งยากมาให้หากเปิดเผยให้คนหมู่มากรู้ได้ง่ายๆชายหนุ่มจึงเข้าซ่อนตัวในกลีบเมฆและรอจังหวะจนแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถสังเกตเห็นอำนาจวิเศษของตนได้จึงลอบลงพื้นมาเงียบๆแล้วจึงทำทีเป็นคนสัญจรและเดินแวะไปหยุดอยู่ที่เบื้องหน้าของหญิงชราผักบุ้งขายยังไงจ๊ะยายอัศนีเอ่ยถามด้วยกังวานเสียงอ่อนโยนซึ่งหญิงชราก็ตอบราคามาเบาๆด้วยน้ำเสียงอันเศร้าสร้อยด้วยตรีไว้ในใจว่าถึงอย่างไรอัศนีก็คงจะเลือกผักดีๆไปเพียงไม่กี่ต้นซึ่งเงินค่าตอบแทนเพียงแค่นั้นก็ยังไม่พอสำหรับค่าอาหารทั้ง3มื้อของนางในวันนี้แต่แล้วประโยคต่อไปที่ออกมาจากปากของชายหนุ่มผู้เป็นดั่งเทพบุตรเดินดินก็ทำให้หญิงชราถึงกับเบิกตาโพลงด้วยความรู้สึกว่าหูฉันแว่วไปเองหรือเปล่างั้นฉันเอาทั้งหมดนี้แหละยังไม่ทันที่หญิงชราจะนึกราคาเหมาจ่ายออกอัศนีก็ทำทีเป็นล้วงไปในย่ามสะพายเพื่อเอาสตางค์และตั้งจิตอธิษฐานขอสมบัติแห่งตรีปุระจากมายะซึ่งราชินีแห่งนครสมบัติก็สนองคำขอนั้นด้วยการส่งก้อนทองคำบริสุทธิ์ขนาดเท่ากำปั้นของอัศนีมาให้ชายหนุ่มจึงชักมือออกจากย่ามและวางก้อนทองที่ได้มานั้นลงตรงหน้าหญิงชราผู้ยากไร้นี่จ้ะค่าผักอัศนีเอ่ยเบาๆด้วยรอยยิ้มและกังวานเสียงอันเป็นปกติราวกับสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเสียเหลือเกินขณะที่หญิงชราถึงกับเบิกตาค้างและอุทานออกมาอย่างลืมสติว่า
6: ฮ
5: ะและในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจที่หญิงชรากำลังนั่งตะลึงอ้าปากค้างอยู่นั่นเองอัศนีก็กอบเอาผักบุ้งทั้งถาดไปอุ้มไว้กับอกได้โดยไม่มีขาดตกสักชิ้นแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วด้วยท่วงท่าอันสง่างามฝ่ายหญิงชราเมื่อได้สติก็รีบฉวยทองที่อัศนีวางไว้ให้เป็นค่าผักมา และรีบซ่อนเข้าในมุมมิดชิดแห่งเครื่องแต่งกายของตนก่อนจะรีบกระเดียดถาดกลับบ้านไปด้วยอารามยินดีแน่นอนมูลค่าของทองก้อนขนาดนั้นในไตรดายุคแล้วย่อมมีมูลค่ามหาศาลและพอเพียงที่จะเปลี่ยนฐานะของหญิงชราตกยากนั้นให้กลับกลายเป็นเศรษฐีนีผู้มั่งมีได้อย่างง่ายดายและเมื่อนางมีเงินจ้างบริวารดูแลชีวิตบั้นปลายที่เหลือเพียงน้อยนิดนั้นแล้วนางก็ไม่ต้องออกไปเกี่ยวผักบุ้งเร่ขายอีกต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์แห่งไตรดายุคนั้นมีศีลธรรมในใจที่สูงมากเพราะเหตุที่พลังแห่งความดีคือธรรมะอันค้ำจุนสามโลกอยู่ยังทรงอนุภาพมากกว่าพลังแห่งความชั่วร้ายคืออธรรมอยู่ถึงสามเท่าตัวจึงไม่ต้องห่วงว่าบริวารของนางจะทรยศหรือว่านางจะถูกพ่อค้าที่รับซื้อทองเอาเปรียบเพราะขนาดนางนั่งตะลึงกับค่าผักที่อัศนีจ่ายให้อยู่หลายอึดใจกลางทางสัญจรอันเปี่ยมด้วยผู้คนก็ยังไม่มีใครมาแย่งชิงเอาทองคำนั้นไปจากนางเลยแม้แต่คนเดียวและนั่นก็คือจิตใจอันทรงคุณธรรมที่สูงส่งของเหล่ามนุษย์ในไตรดายุคส่วนทางด้านอัศนีเมื่อเห็นว่ารอดพ้นจากสายตาผู้คนแล้วชายหนุ่มก็รีบเหาะขึ้นฟ้าโดยมีเป้าหมายคือแหล่งน้ำอันอยู่ใกล้ที่สุดและระหว่างการสัญจรบนเวหานั้นชายหนุ่มก็ใช้ละอองแสงเจ็ดสีจากฝ่ามือและแผ่นอกของตนเองบำบัดและอุ้มชูส่วนที่ยังคงชีวิตอยู่ของผักบุ้งทุกต้นที่เขากำลังกอบประคองไว้แนบอกให้ฟื้นคืนกลับเป็นปกติซึ่งลำแสงมรีจิของอัศนีก็ช่วยให้ผักบุ้งส่วนที่แห้งเหี่ยวกลับมาสดใสชุ่มชื่นดังเดิมในขณะที่ส่วนซึ่งถูกปลิดหรือเกี่ยวตัดขาดไปก็งอกคืนกลับมาสมบูรณ์เช่นเดิมดุจเป็นหน่อเนื้อของตระกูลข้าวแห่งปฐมกาลและเมื่อพบหนองน้ำที่ต้องการแล้วชายหนุ่มก็ร่อนลงไปที่ริมน้ำแล้วบรรจงวางผักบุ้งเหล่านั้นกลับคืนลงสู่แผ่นน้ำด้วยความเมตตาน
2: ี่เขาช่วยทั้งมนุษย์ตกยากและพืชพันธุ์อันเป็นสินค้าของมนุษย์นั่นเลยหรืออ
5: ัศวินเทพผู้น้องซึ่งเฝ้าดูเรื่องราวทั้งหมดอยู่บนฟากฟ้าร่วมกับพระเชษฐามาตั้งแต่แรกรำพึงกับตัวเองอย่างไม่เชื่อสายตาน
6: ี่แหละวิถีแห่งโพธิสัตว
5: ์อัศวินเทพผู้พี่กล่าวคล้ายปรารภกับตัวเอง
2: วิถีแห่งเรา
5: เทพอัศวินผู้น้องเสริมเบาๆจากนั้นเทพอัศวินทั้งสองก็มองหน้ากันด้วยสายตาประดุจมีใจเป็นหนึ่งเดียวซึ่งความรู้สึกของเทพแห่งการแพทย์ทั้งสองก็คือดังนั้นพวกเราจะไม่มีทางผิดหวังเลยหากสนับสนุนบุรุษอย่างอัศนี
4: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมพบเจอเช้าวันต่อมาอัศนีก็ใช้จินดานุญาณตรวจหาสัตว์ลำบากหรือผู้ประสบทุกข์อีกครั้งและในคราวนี้อัศนีต้องเหาะไปไกลถึงดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งเป็นถิ่นของมนุษย์จำพวกที่มีผิวสีขาวในตาสีฟ้าและผมสีเหลืองทองหรือน้ำตาลออกทองบุคคลผู้ประสบทุกข์และต้องการความช่วยเหลือในวันนี้คือหญิงชราผมสีเงินซึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านของตัวเองยายร้องไห้ทำไมหรือจ๊ะอัศนีเอ่ยถามหญิงชราด้วยภาษาจิตอันสื่อแทนภาษาต่างๆได้ทั้งจักรวาลพร้อมกับใช้อธิษฐานฤทธิ์ขอให้อีกฝ่ายเห็นตนขยับปากพูดตามไวยากรณ์ภาษาของดินแดนดังกล่าวเพื่อความกลมกลืนอีกด้วย
1: ทิดาท่านเจ้าเมืองถูกมังกรจับตัวไปท่านเลยเกณฑ์ให้ผู้ชายทุกคนในเมืองไปตามล่ามังกรไม่เว้นแม้แต่ลูกชายของยายหลังจากตาตายไปยายก็มีเขาอยู่คนเดียวถ้าเขาตายไปอีกคนยายจะอยู่ยังไง
0: หญิงชราผิวขาวซึ่งความชราได้แปรเปลี่ยนเส้นผมสีทองของเธอให้กลายเป็นสีขาวแล้วนั้นตอบพลางสะอื้นให้อัศนีจึงคุกเข่าลงนั่งต่อหน้านางแล้วปลอบด้วยกังวานแห่งภาษาจิตอันอ่อนโยนถ้าเช่นนั้นยายก็ไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะฉันจะช่วยยายเองว่าแล้วชายหนุ่มก็ลุกขึ้นพร้อมกับใช้จินดานุญาณตรวจหามังกรตัวที่ว่าจนตราบถึงที่อยู่ของมันจึงรีบออกวิ่งไปหาที่อันเหมาะแก่การซ่อนตัวเพื่อจะเหาะไปยังถ้ำของเจ้ามังกรให้เร็วที่สุดฝ่ายหญิงชราซึ่งเห็นแววแห่งความจริงใจจากกังวานเสียงและประกายตาของอัศนีครั้นเห็นชายหนุ่มรีบวิ่งไปเช่นนั้นจึงตะโกนถามตามหลังอัศนีไปด้วยความหวังว่า
1: พ่อหนุ่มจะไปช่วยท่านหญิงหรือ
0: เปล่าจ้าฉันจะไปช่วยลูกชายของยายต่างหากล่ะแล้วก็จะไปช่วยมังกรตัวนั้นด้วยชายหนุ่มหันมาตอบด้วยยิ้มแห่งความจริงใจแต่คำตอบนั้นก็ทำให้หญิงชราถึงกับอุทานว่า
1: ฮ่า
0: และนั่งอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทีอันชะงนชะงายเพราะโดยปกติแล้วหากมีมังกรบุกมาจับตัวหญิงงามไปเหล่าวีรบุรุษมักจะต้องไปล่ามังกรเพื่อช่วยหญิงงามนั้นแต่บุรุษผู้นี้กลับไปช่วยมังกรและคนอื่นแทนครั้นได้ตำแหน่งลับตาคนแล้วอัศนีก็ทยานขึ้นฟ้าพร้อมกับใช้อาคมทาวิทช่วยให้ตนเองเหาะได้เร็วขึ้นจนสามารถไปถึงถ้ำของเจ้ามังกรได้ในเวลาไม่กี่อึดใจทว่าภายในถ้ำมังกรแห่งนั้นก็อับซึ่งแสงสว่างจนมืดมิดยิ่งกว่าราตรีที่ไร้ดาวและแม้ความมืดดังกล่าวจะไม่ใช่อุปสรรคสำหรับอัศนีเนื่องจากชายหนุ่มสามารถใช้รัศมีกายทั้ง7 สีของตัวเองช่วยส่องนำทางไปได้เรื่อยๆแต่เพราะต้องการจะไปให้ถึงตัวมังกรก่อนที่จะมีคนบาดเจ็บ ขาจึงตัดสินใจใช้อาคมเข้าช่วยอีกคำรบหนึ่งจำหันสิ้นเสียงอัศนีแสงสว่างสีขาวนวลดังแสงจันทร์วันเพ็ญแห่งกริตติกามาศก็ส่องสว่างไปทั่วถ้ำแสงนวลที่เกิดขึ้นนั้นนำพาซึ่งความประหลาดใจให้กับมังกรเจ้าของถ้ำรวมถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำยิ่งนักเมื่อได้แสงสว่างช่วยนำทางแล้วอัศนีก็รีบตามรอยพวกมนุษย์ที่ล่วงหน้าเข้ามาก่อนไปเรื่อยๆครั้นวิ่งผ่านไปเห็นใครถูกทำร้ายหรือบาดเจ็บอยู่ระหว่างทางชายหนุ่มก็จะใช้อาคมชุศนะบำบัดให้ไปเรื่อยๆจนเหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่ได้พบเห็นอัศนีพากันอัศจรรย์ใจไปทั่วหน้าว่าบุรุษผู้มีใบหน้าและร่างกายที่งดงามซึ่งแบกเครื่องดนตรีไว้บนหลังและมีรัศมีกายเป็นสีรุ้งที่สวยงามนี้เป็นใครกันแน่ไม่นานอัศนีก็ตามมาทันกองหน้าของคณะวีรบุรุษซึ่งได้รับคำสั่งให้มาปราบมังกรและช่วยธิดาเจ้าเมืองแน่นอนว่านี่กลุ่มคนดังกล่าวมีลูกชายของหญิงชราผู้นั้นรวมอยู่ด้วยโชคดีที่เหล่านักรบและไพร่พลที่ถูกเกณฑ์มาเหล่านั้นกำลังหลงทางและมัวแต่เถียงกันถึงช่องทางที่ถูกต้องอยู่จึงเป็นโอกาสให้อัศนีเข้าถึงตัวเจ้ามังกรได้ก่อนด้วยการตามคลื่นจิตที่กำลังตื่นตระหนกของธิดาเจ้าเมืองซึ่งยังคงอยู่ในเงื้อมมือของมังกรตัวนั้น
2: แกเป็นใครกันวะ
0: เจ้ามังกรสบถถามพลางมองลำแสงเจ็ดสีอันฉายออกมาจากร่างของชายหนุ่มด้วยความประหลาดใจก่อนที่อัศนีจะให้คำตอบสั้นๆว่า
3: เราคืออัศนี
2: แกคิดจะมาแย่งเมียข้าล่ะสินะ
0: มังกรถามต่อด้วยน้ำเสียงซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นใจในพลังอำนาจของตนเอง
3: เปล่าเรามาช่วยชีวิตเธอต่างหากล่ะมังกร
0: อัศนีตอบด้วยกังวานเสียงเอ็นดูซึ่งก็ทำให้เจ้ามังกรถึงกับเปลี่ยนสีหน้าและน้ำเสียงทันที
2: ฮะตัวบางร่างน้อยอย่างแกเนี่ยนะจะมาช่วยข้า
0: เจ้ามังกรเอ่ยเสียงดังด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและเสียงที่แหลมสูงอันแสดงถึงความอัศจรรย์ใจเพราะในสายตาของเจ้ามังกรอัศนีก็คือบุรุษตัวบางร่างน้อยคนหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าในสายตามนุษย์แล้วอัศนีจะเป็นบุรุษผู้มีรูปร่างที่ทั้งสูงสง่ากำยำและงามสมส่วนประดุจเทพบุตรเดินดินก็ตามอัศนีแย้มยิ้มพร้อมกับพยักหน้ารับแทนคำตอบซึ่งก็ทำให้เจ้ามังกรรวมถึงธิดาเจ้าเมืองซึ่งถูกมันจับมายิ่งฉงนใจเข้าไปใหญ่แต่ยังไม่ทันที่เจ้ามังกรจะได้โต้ตอบอะไรกลับมาเหล่าบุรุษที่ถูกเกณฑ์มาปราบมังกรก็ตามเข้ามาถึงบริเวณดังกล่าวซึ่งเมื่อกลุ่มชายชะกันเหล่านั้นเห็นเจ้ามังกรก็ส่งเสียงเรียกพรรคพวกให้มารวมกันเพื่อเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ทันที
3: กรรมจริงๆ
0: อัศนีเปรยเบาๆกับเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นนั้นก่อนจะกล่าวต่อไปอย่างใจเย็น
3: ช่วยไม่ได้นี่นะ
0: แล้วเขาก็เหยียดแขนทั้งสองขึ้นสู่เพดานถ้ำในมุมเฉียงพร้อมกับตะโกนว่า
2: โชตกะ
0: ชั่วอึดใจต่อมาประกายแสงสีขาวนวลที่สว่างจ้าก็แผ่รังสีออกมาจากร่างของชายหนุ่ม
3: จนสรรพชีวิตทั้งหลายในบริเวณนั้นตกอยู่ในสภาพตาพร่าชั่วขณะกันท่วนหน้าแม้แต่เจ้ามังกรเองยังต้องอุทานออกมามันหลับตาปี่ด้วยความแสบตาเพราะเผลอมองรัศมีแสงเจิดจ้า นั้นไปเต็มๆเช่นกันทว่าในอึดใจต่อมาอัศนีก็ใช้พลังมรีจิบำบัดดวงตาของมันให้หายเป็นปกติก่อนใครๆบินขึ้นฟ้าเร็วๆเข้ามังกรชายหนุ่มคว้าแขนและออกคำสั่งเจ้ามังกรก่อนที่มันจะทันได้ตวาดเขาว่า
2: แกทำอะไรบ้าๆของแกวะจะบินขึ้นไปได้ยังไงล่ะไม่เห็นแล้วข้างบนมันเป็นเพดาน
3: เจ้ามังกรบริพาทด้วยประโยคและเหตุผลที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทว่าอัศนีก็ไม่ถือโกรธหรือโต้ตอบกลับมาชายหนุ่มเผยยิ้มขบขันก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเพดานถ้ำและวาดฝ่ามือข้างถนัดไปทางเพดานนั้นพร้อมกับเอ่ยว่ากันลองเท่านั้นเองเพดานถ้ำที่ทึบตันก็เปิดแยกออกจากกันเป็นช่องทางราวกับถูกแหวกด้วยมือของยักษ์ใหญ่ซึ่งมองไม่เห็นตัวและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้เจ้ามังกรตกตะลึงพรึงเพริดไปอีกครั้งมังกรอุทานออกมาได้แค่นั้นอัศนีก็บีบข้อมือมันเบาๆพร้อมกับเอ่ยสำทับว่าเร็วๆเข้าคราวนี้เจ้ามังกรยอมตามแต่โดยดีมันรีบโผบินออกไปทางช่องเพดานที่เปิดออกนั้นโดยมีอัศนีเกาะติดมาด้วยชายหนุ่มหันกลับไปภายในถ้ำแล้วสาดพลังมรีจิผ่านช่องว่างแห่งเพดานถ้ำดังกล่าวเข้าไปบำบัดดวงตาให้มนุษย์และสัตว์อื่นๆที่ยังคงอยู่ภายในถ้ำนั้นแต่แล้วในอึดใจต่อมาที่เจ้ามังกรได้อิสระที่ปลอดภัยมันก็สลัดให้อัศนีหลุดไปจากท่อนแขนของมันทันที
2: ขอบใจมากนะนี่ถือว่าเป็นการตอบแทนแกก็แล้วกันขอให้ได้ขึ้นสวรรค์นะโว้ย
3: มังกรตัวแสบตะโกนหยันตามมาซึ่งอัศนีก็ตอบรับเพียงแค่หัวเราะหึหึเบาๆในลำคอก่อนจะพลิกตัวกลับกลางอากาศและเหาะขึ้นไปประชิดตัวมันในบัดดล
2: เฮ้ยนี่แกบินได้ด้วยเหรอ
3: จุมังกรถึงกับเอ่ยถามเสียงสั่นทว่าอัศนีก็ไม่ตอบอะไรนอกจากหัวเราะหึหึหึด้วยเจตนาให้อีกฝ่ายได้ยินชัดชัดพลางสบตาเจ้ามังกรด้วยแววตาทีเล่นทีจริงอันยากต่อการเดาใจจากนั้นชายหนุ่มก็คว้าข้อมือมันอีกครั้งซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะข่มให้เจ้ามังกรตกอยู่ในอาการตื่นตะลึงจนยอมให้เขาเกาะติดไปด้วยได้ดังใจและไม่กล้าที่จะเล่นไม่ซื่ออีกต่อไป
4: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
8: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ับรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
2: หลังจากหนีมาได้ไกลพอสมควรแล้วอัศนีและมังกรนั้นก็หยุดพักกันบนยอดผาแห่งหนึ่งด้วยขนาดร่างกายที่ใหญ่โตผิดกันมากก็ทำให้เจ้ามังกรเกิดอติมานะและมิจฉาทิฐิขึ้นในใจอีกครั้งซึ่งอวิชชาดังกล่าวก็พาให้มันเข้าใจผิดไปว่าแม้อัศนีจะมีวิชาหรือพลังพิเศษผิดไปจากมนุษย์ทั่วไปก็ตามอย่างไรเสียก็ยังอ่อนด้อยกว่ามังกรอย่างมันดังนั้นไม่ว่าอัศนีจะเก่งสักปานใดก็ไม่มีทางเอาชนะมันซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่โตและทรงพลังกว่าได้จากนั้นจิตอันฟุ้งซ่านจนเกือบจะเป็นนิจศีลของมันก็พลันหวนคิดไปถึงหญิงงามที่ด่าท่านเจ้าเมืองที่มันหลงไหลจนตัดสินใจฉุดคร่าลักพามาซึ่งถูกละทิ้งไว้ในถ้ำและคงจะถูกเหล่าชายชะกันที่ถูกเกณฑ์มาล่าหัวมันพากลับไปยังที่พำนักของนางแล้วคิดไปได้เพียงแค่นั้นจุมังกรก็หันไปกล่าวโทษอัศนีด้วยอารมณ์พาน
3: ชิถ้าตอนนั้นแกไม่มายุ่งแล้วก็ป่านนี้
2: เธอก็คงถูกมนุษย์ทั้งกลุ่มนั่นรุมฆ่าตายไปแล้วน่ะสิอัศนีตอบตรงๆ
3: น้อยดูถูก
2: เจ้ามังกรตวาดพร้อมกับพ่นไฟใส่ด้วยความโกรธแต่อัศนีก็กระโดดหลบขึ้นฟ้าได้อย่างง่ายดาย
3: ดูถูกดีกว่าดูผิดนะมังกร
2: ชายหนุ่มเอ่ยตอบกลับมาจากบนเวหาด้วยกังวานเสียงซึ่งเจือด้วยอารมณ์ขบขัน
3: แกอยากเจ็บตัวหร
2: อมังกรเอ่ยด้วยเสียงตะคอกพร้อมกับกางปีกทะยานขึ้นไปประจันหน้ากับอัศนีด้วยโทสะที่สำคัญว่าอีกฝ่ายดูหมิ่นตนซึ่งเมื่อเข้าใจผิดไปเช่นนั้นอติมานะที่ทำให้คิดว่ามนุษย์กระจ้อยร่อยอย่างอัศนีถึงจะมีฤทธิ์เดชแค่ไหนก็ไม่มีทางเอาชนะตนได้ก็ดลให้เจ้ามังกรคิดสังหารอัศนีให้สมกับความปากดีในสายตาของมันก็ถ้าเธอชอบที่จะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังเราจะเล่นด้วยสักนิดก็ได้เผื่อว่าหูตาของเธอจะสว่างขึ้นบ้างอัศนีตอบกลับมาด้วยกังวานเสียงเรียบเฉยและใจเย็นทว่าคำตอบนั้นก็กระตุ้นให้เจ้ามังกรพุ่งปราดเข้าโจมตีเขาด้วยกรงเล็บทันทีแต่อัศนีก็รับไว้ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว
3: โอ
2: ้มังกรขู่คำรามด้วยความโกรธฉุนเฉียวก่อนจะพ่นลมหายใจอันลุกโชนด้วยเปลวเพลิงซ้ำลงไปแต่เพียงชั่วพริบตาเดียวก่อนที่เปลวไฟจะพุ่งไปถึงตัวอัศนีก็พลันปล่อยมือมันแล้วถอยหลบไปข้างหลังอย่างรวดเร็วและยังไม่ทันที่เจ้ามังกรจะบินตามไปชายหนุ่มก็ยิ้มพรายพร้อมกับเอ่ยเรียบๆว่า
3: ทาวิตทาวิตอะไร
2: เจ้ามังกรถามเสียงดังพร้อมกับเหวี่ยงกรงเล็บใส่ร่างของอีกฝ่ายในทันทีที่ตามถึงตัว
3: ทว่ากรงเล็บของมันก็วาดผ่านเป้าหมายไปดังวืดและเจ้ามังกรก็รับรู้ได้ถึงอากาศธาตุอันว่างเปล่าแทนที่จะเป็นร่างเนื้อของฝ่ายตรงข้ามเพราะรูปของอัศนีที่มันเห็นนั้นเป็นเพียงภาพติดตาเท่านั้นส่วนตัวจริงของอัศนีได้อาศัยความเร็วที่ได้จากอาคมทาวิทย์อ้อมไปอยู่ข้างหลังมันตั้งนานแล้วเราอยู่นี่ต่างหากล่ะมังกรชายหนุ่มเอ่ยทักทายพลางวางฝ่ามือลงแกนปีกข้างหนึ่งของอีกฝ่ายแทนการทักทายซึ่งเจ้ามังกรก็ตอบกลับด้วยเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวและหันกลับมาพ่นไฟใส่เขาทันทีซึ่งเจ้ามังกรก็ตอบกลับด้วยเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวและหันกลับมาพ่นไฟใส่เขาทันทีแต่อัศนีก็เบี่ยงตัวหลบไปได้อย่างว่องไวอีกครั้งจากนั้นอัศนีก็เล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับเจ้ามังกรอยู่บนฟากฟ้าอีกหลายรอบจนในที่สุดเมื่อเจ้ามังกรเหน็ดเหนื่อยจากการถูกหลอกล่อให้เสียพลังไปโดยใช่เหตุหลายต่อหลายครั้งได้ตัดสินใจเหวี่ยงกรงเล็บเข้าใส่ร่างของเขาอีกครั้งอัศนีก็รับกรงเล็บนั้นไว้ด้วยมือเพียงข้างเดียวดังเช่นคราวแรกพอแล้วมั้งชายหนุ่มกล่าวด้วยกังวานเสียงราบเรียบเจ้ามังกรอุทานออกมาด้วย

0: ของเจ้ามังกรไปพร้อมๆกันความเย็นประหลาดที่ปะทะผิวกายและทะลุผ่านเข้ามาถึงภายในร่างทำให้รู้สึกหนาวสะท้านสะเทือนไปถึงแก่นกระดูกและทุกเส้นประสาทเจ้ามังกรถึงกับบิดตัวสั่นเกรงอยู่กลางอากาศพร้อมกับแผดเสียงร้องสนั่นท้องฟ้าจากนั้นร่างกายของมันก็หมดสิ้นซึ่งพละกำลังและร่วงลงสู่พื้นดั่งวิหกต้องธนูทว่าก่อนที่ร่างอันใหญ่โตของมันจะตกกระทบพื้นธรณีละอองแสงประหลาดสีขาวนวลดุจประกายดาวที่จับกลุ่มกันอยู่บนฟากฟ้านั้นก็กลับรวมกันเป็นร่างงามหมดจดของอัศนีอีกครั้งจากนั้นชายหนุ่มก็ถลาร่อนลงมารับร่างของเจ้ามังกรไว้ได้ด้วยมือทั้งสองก่อนที่มันจะตกลงไปกระแทกกับพื้นดินเบื้องล่างด้วยเวลาเพียงชั่วพริบตา
1: อะไรกันเนี่ยไม่มีบาดแผลไม่เจ็บไม่ปวดแต่เรี่ยวแรงค่ะทำไมมันถึงแกทำอะไรกับร่างกายข้ากันแน่
0: เจ้ามังกรถามเสียงสั่นปนหอบด้วยความตกใจ
1: ไม่ได้ทำอะไรเราแค่ใช้พลังแสงที่เป็นทิพย์ของเราชำระล้างกายและจิตวิญญาณให้เธอเท่านั้นเพียงแต่ว่าอมฤตของเทวดาหากเข้มข้นเกินไปก็อาจเป็นพิษกับมนุษย์ได้ฉันใดอมฤตของผู้ที่มาจากอรูปพรหมอย่างเราก็เป็นพิษรุนแรงกับมังกรอย่างเธอฉันนั้นอัศนีตอบยิ้มยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีก่อนจะใช้อาคมชุสนะบำบัดร่างกายและจิตวิญญาณของเจ้ามังกรให้หายเป็นปกติแล้วจึงวางร่างที่ใหญ่โตของมันลงบนพื้นด้วยความนุ่มนวล โอ้ยแก
0: จู่มังกรสะบดในลำคออย่างผู้ที่ยังคงไว้ซึ่งความพยศแต่อัศนีก็ไม่ถือโทษชายหนุ่มมองมันด้วยสายตาเอ็นดูก่อนจะเอ่ยขึ้นเรียบๆ
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะมังกรหากเธอยังคงเดินในวิถีทางแห่งการฆ่าและทำลายด้วยอติมานะอันสำคัญตนว่าเก่งกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าผู้อื่นอยู่เรื่อยไปสักวันเธอก็จะต้องถูกผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าทำลายจนได
2: ้โชว์ข้าทำเพื่อบูชาความรักของข้าต่อนางผู้นั้นคนที่ยังไม่มีความรักอย่างแกเงียบๆไปเลยจะดีกว่า
0: เจ้ามังกรสวนกลับมาอย่างดื้อรั้นอัศนีจึงหัวเราะพลางตอบว่า อรูปพรหมที่อยู่มานานกว่า300ล้านปีอย่างเราเนี่ยนะจะไม่เคยมีรักเรามีมาหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนแล้วมังกรเอ้ยเราน่ะมีรักแล้วก็เจ็บเพราะรักปวดเพราะรักรวมถึงจบเพราะรักมานานหลายครั้งหลายคราแล้วเจ้ามังกรแสดงอาการไม่เชื่อออกทางสีหน้าและแววตาอัศนีจึงคว้าข้อมือมันแล้วใช้พลังมโนมยิทธิส่งภาพสัญญาในอดีตของตนให้มันดูอวสานของเขาเฉพาะในอดีตชาติยามที่ต้องจบเพราะรักภาพของคมดาบโลหะอันวาววับซึ่งฟาดฟันเข้ามาบาดตัดขั้วหัวใจดังฉวบยาวปรากฏขึ้นในครองจักษุแห่งมโนทวารของเจ้ามังกรโดยฉับพลันความเจ็บอันบาดลึกที่รับรู้ได้ด้วยมายาแห่งจิตอันสมจริงจนเกินจะกล่าวนั้นทำให้เจ้ามังกรเผลอร้องลั่น
1: เป็นยังไงจบเพราะรักไม่สิจบเพราะใครเพราะตอนนั้น เราก็ยังไม่รู้ว่า

0: รักคืออะไรแค่รู้สึกใคร่ในตัวผู้อื่นเท่านั้นก็สำคัญว่าสิ่งนั้นคือความรักและสุดท้ายก็ต้องพบจุดจบเช่นนั้นกังวานเสียงเรียบเฉยของอัศนีซึ่งลอยมากระทบโสตประสาทเรียกสติของเจ้ามังกรให้กลับมาอีกครั้งและคำพูดบางส่วนในประโยคนั้นก็ทำให้มันต้องฉุกคิดรักคืออะไรเจ้ามังกรทวนคำพูดดังกล่าวของอัศนีเบาๆด้วยความฉงนฉงายซึ่งชายหนุ่มก็ตอบให้ฟังว่าเราน่ะรู้แล้วว่ารักคืออะไรแต่เธอน่ะยังไม่รู้จึงยังไม่รู้วิธีที่จะรักให้ถูกอีกทั้งยังรักไม่ได้แล้วก็รักไม่ดีเพราะยังรักไม่เป็น
1: ว้ายปวดหัวว้ายข้าไปละ
0: ความยากที่จะเข้าถึงความหมายแท้จริงของคำกล่าวที่อัศนีถ่ายทอดมาทำให้เจ้ามังกรซึ่งยังมีอวิชชาอยู่ในระดับสูงไม่อาจรับรู้หรือเข้าใจได้สุดท้ายความไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นก็บันดาลให้มันรู้สึกรำคาญจนทนไม่ไหวและตัดสินใจบินหนีไปแต่อัศนีก็เหาะตามไปติด
1: ๆตามมาทำไมกัน
0: มังกรหันมาตวาดเราอดเป็นห่วงเธอไม่ได้เกรงว่าเธอจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองอีกจึงต้องตามมาดูแลชายหนุ่มตอบด้วยรอยยิ้มอันเป็นมิตรแต่เจ้ามังกรก็สวนกลับด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวปนรำคาญ
1: เรื่องของข้าเว้ยแกไม่เกี่ยวไม่ต้องตามมาน
0: ั่นสินะเธอเป็นบุคคลจำพวกที่ชอบใช้อำนาจและกำลังที่เหนือกว่าบังคับผู้อื่นนี่นาถ้าเช่นนั้นเธอก็ลองใช้พลังอำนาจที่เธอมีบังคับให้เราเลิกตามสิอัศนีตอบกลับด้วยน้ำเสียงและสายตาทีเล่นทีจริงซึ่งคำตอบนั้นก็ทำให้เจ้ามังกรเงียบกึกได้ในทันใดเพราะรู้ดีว่าตนเองไม่มีทางทำเช่นนั้นกับอัศนีได้
2: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีโคชพรหม

0: แผนร้ายในรูปของความหวังดีเพราะไม่อาจใช้อำนาจที่มีทำให้อัศนีเลิกตามตนได้เจ้ามังกรจึงพยายามบินหนีชายหนุ่มอย่างสุดกำลังทว่าอัศนีก็ตามทันตลอดสุดท้ายเจ้ามังกรก็ตัดสินใจยอมให้ชายหนุ่มร่วมทางกับมันด้วยความคิดว่า
1: อยากตามก็ตามไปแต่อย่าเผลอให้ข้ารู้จุดอ่อนของแกก็แล้วกันรู้เมื่อไหร่แกตายแน่ๆ
0: เมื่อเจ้ามังกรยอมละพยศในขั้นต้นเช่นนั้นแล้วอัศนีก็เหาะตามมันไปเงียบๆโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิใดๆของมันเลยจวบจนกระทั่งเจ้ามังกรบินไปพบหนึ่งในชายชะกันซึ่งเคยเผชิญหน้ากับมันในถ้ำเข้าเพลิงพยาบาทก็เกาะพลุ่งขึ้นในใจของเจ้ามังกรทันทีและเพียงเพราะมิจฉาทิฐิว่า
1: ไอ้มนุษย์กระจ้อยร่อยนี่บังอาจแย่งชิงนางอันเป็นที่รักของข้ากลับไปดังนั้นมันสมควรตาย
0: เจ้ามังกรจึงพ่นไฟใส่ชายผู้นั้นด้วยเจตนาสังหารดังกล่าว
1: ตายซะเถอะแกเอ้ย
0: มังกรนึกหัวเราะอยู่ในใจทว่าเมื่ออัศนีเห็นการกระทําดังกล่าวของเจ้ามังกรเขาก็แย้มยิ้มพร้อมกับทำเสียงหึเบาๆในลำคอก่อนจะชี้นิ้วไปที่เปลวไฟของเจ้ามังกรและเอ่ยขึ้นเบาๆว่า
1: ชำชน
0: จากนั้นสายน้ำที่ใสสะอาดและเย็นฉ่ำก็พุ่งปราดออกจากนิ้วของอัศนีไปดับไฟของเจ้ามังกรจนหมดสิ้นก่อนที่เปลวเพลิงนั้นจะถึงตัวบุรุษผู้เป็นเป้าหมายสังหารเสียอีก
1: เฮ้ย
0: เจ้ามังกรถึงกับอ้าปากค้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่อัศนีก็ใช้อธิษฐานฤทธิ์เปลี่ยนสายน้ำอันเกิดจากฤทธาของตนให้แปรเปลี่ยนไปเป็นอนูแสงเจ็ดสีแห่งสายรุ้งเพื่อตัดโอกาสที่ชายผู้เดินไม่รู้เรื่องอยู่เบื้องล่างจะรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นณท้องฟ้าเบื้องบนบ้าง
1: ทำอะไรของแกน่ะ
0: มังกรโวยทันทีที่ได้สติซึ่งอัศนีก็ตอบว่า
1: ก็ช่วยไม่ให้เธอต้องบาปไง
0: เพราะคืนเราปล่อยให้ไฟนั่นไปถึงร่างมนุษย์ผู้นั้นเขาก็จะตายแล้วเธอก็จะบาป
1: บาปแล้วไงกันวะ
0: มันสวนทันควันก็จะต้องโดนแบบนี้ไงอัศนีตอบพลางจับข้อมือเจ้ามังกรและส่งภาพสัญญาในอดีตของตนให้มันรับรู้ได้ด้วยวิชามโนมยิทธิอีกครั้งคราวนี้ภาพที่ปรากฏในมโนทวารของมังกรก็คือความทรมานจากการรับโทษทันในมหานรกทั้งเจ็ดขุมทั้งคมอาวุธของเหล่านายนิรยาบาลแห่งสัญญชีพนรกที่โถมแทงเข้ามาทั้งเส้นได้สีดำแห่งการสุตตนรกซึ่งพุ่งผ่านทะลุร่างทั่วสัมพังกายทั้งภูเขาเหล็กไฟแห่งสังฆาตนรกที่เล่นไล่บทขยี้ร่างทั้งร่างให้แหลกเละไม่มีชิ้นดีและกลีบบัวกรดแห่งโรรุวะนรกซึ่งหมุนควงราวจักรผันคอยดักตัดร่างกายของสัตว์นรกทุกตัวที่ร่วงหล่นเข้าไปใกล้จนขาดวิ่นเป็นชิ้นๆไปภาพดังกล่าวทำให้เจ้ามังกรตกใจกลัวจนจะอ้าปากแผดเสียงร้องแต่อัศนีก็รีบอุดปากมันไว้เพราะหากบุรุษผู้สัญจรอยู่ณเบื้องล่างนั้นหันมาเห็นพวกเขาเข้าเจ้ามังกรก็จะมีภัยอัศนีจึงถูกคมเขี้ยวของมังกรกัดมือจนเป็นแผลเหวอะหวะโดยไม่ตั้งใจแต่ถึงกระนั้นเขาก็กัดฟันอดกลั้นความเจ็บปวดไว้ตราบจนชายผู้นั้นผ่านไปไกลแล้วอัศนีจึงคลายมือที่โชกเลือดของตนออกจากปากมังกร และรักษาตนเองเงียบๆด้วยลำแสงมรีจิทว่าพอแผลหายดีแล้วอัศนีก็ไม่ได้ต่อว่าหรือตัดพ้อเจ้ามังกรเลยสักนิดทั้งที่คมเขี้ยวของมันเพิ่งจะทำให้เขาต้องประสบทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสไปเมื่อครู่ด้วยถือว่าความเจ็บปวดที่มือนั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้วและที่สำคัญเขาเต็มใจรับความเจ็บนั้นเพื่อเจ้ามังกรซึ่งการกระทำดังกล่าวของอัศนีก็ทำให้เจ้ามังกรอดไม่ได้ที่จะพูดออกมา
1: แกนี่มันบ้าซะยิ่งกว่าบ้าอีก
0: แทนคำตอบชายหนุ่มแย้มยิ้มมุมปากให้กับมันพลางหัวเราะหึ่ๆในลำคอเบา
1: ๆยังจะมาหัวเราะอีกไม่ต้องเอาภาพน่ากลัวแบบนั้นมาให้ข้าดูอีกเลยนะถ้าแกยังขืนเอามาให้ข้าดูอีกแล้วก็ได้สติเมื่อไหร่ข้าจะขบมือของแกให้แหลกเลย
0: เจ้ามังกรตะคอกตามวิสัยของผู้มีอารมณ์ร้อนแต่อัศนีก็ไม่ถือสาชายหนุ่มยิ้มพรายก่อนจะกล่าวด้วยกังวานเสียงอันเปี่ยมด้วยไมตรีเราน่ะเคยโดนแบบนั้นมาแล้วจึงไม่อยากให้คนอื่นต้องไปโดนด้วยโดยไม่จำเป็น
1: ฮ่า
0: เจ้ามังกรอ้าปากค้างไปชั่วขณะก่อนจะรีบถามด้วยความพิศวงใจ
1: คนเก่งๆอย่างแกเนี่ยนะเคยโดนจับทรมานแบบนั้นทำไมแกไม่สู้ล่ะฮะหรือว่าเจ้าพวกคนตัวแดงๆนั่นเก่งกว่าแกมากนะ
0: ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกมังกรเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเสวยกรรมแล้วต่อให้เราหรือเธอก็ตามไม่ว่าจะเคยเรืองฤทธิ์หรือทรงอำนาจแค่ไหนก็ไม่อาจต้านทานผลกรรมได
1: ้กรรม
0: กรรมคือการกระทำของพวกเราถ้าทำดีส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าบุญผลของบุญจะหนุนให้เราได้สิ่งดีๆเมื่อถึงเวลาเสวยบุญส่วนกรรมที่มาจากการทำชั่วนั้นเรียกว่าบาปให้ผลแรงสุดก็คือการถูกลงทันในมหานรกดังที่เธอได้เห็นมาแล้วเมื่อกี้ชายหนุ่มหยุดการอธิบายลงชั่วคราวเพื่อดูว่าคราวนี้เจ้ามังกรจะเถียงอีกไหมครั้นเห็นมันยังนิ่งฟังอยู่เขาจึงกล่าวต่อไปเราเคยเสวยกรรมชั่วมาหลายครั้งหลายคราแล้วทั้งในมหานรกอย่างสัญญชีพจวบจนถึงมหาโรรุวะเราจึงไม่อยากให้เธอต้องไปโดนแบบที่เราเคยโดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่อยากให้เธอต้องตกลงไปอยู่ในที่แบบนั้นเพียงเพราะผู้หญิงคนเดียว
1: คนอย่างแกก็พูดได้สิเพราะคนรูปงามอย่างแกไม่ต้องทำอะไรก็มีหญิงมาติดตรึม
0: เจ้ามังกรเถียงแต่อัศนีก็ตอบอย่างใจเย็นและไม่ถือโกรธรูปกายนี้เป็นเพียงกระจกสะท้อนสภาพจิตใจในอดีตชาติของเราเท่านั้นแหละมังกรเอ้ยและที่สำคัญกว่านั้นคือมหาบุรุษผู้เป็นพุทธะที่แท้จริงท่านงามกว่าเรามากนัก
1: โอ้โหพูดเรื่องอยากชวนปวดหัวอีกแล้วพอกันทีข้าจะนอนละ
0: ว่าแล้วเจ้ามังกรก็พ่นไฟตีแปลงเป็นวงกว้างเพื่อจัดเป็นที่นอนให้ตัวเองทว่าอัศวินก็ใช้พลังชุสนะรักษาต้นไม้ใบหญ้าที่ถูกไฟของเจ้ามังกรเผาไปนั้นให้ฟื้นกลับคืนมา
1: อ้าเฮ้ยนี่แกจะกวนประสาทกันหรือไงวะ
0: มังกรตวาดทันทีเปล่าหรอกแต่ต้นไม้ใบหญ้าเขาก็มีชีวิตของเขาเธอจึงไม่ควรไปพรากชีวิตเขาง่ายๆอย่างไร้เหตุผลเช่นนั้นเจ้ามังกรกำลังจะเถียงด้วยโทสะตามวิสัยเดิมของมันแต่แล้วอัศนีก็แสดงอาการสะดุ้งตกใจให้มันเห็นเป็นครั้งแรกจนเจ้ามังกรเองก็ตื่นตะลึงไปด้วยเมื่อได้เห็นดวงเนตรงามเฉิดฉายของอัศนีเบิกกว้างด้วยภาวะตื่นตระหนกและก็เป็นครั้งแรกที่มันได้เห็นอีกฝ่ายมีใบหน้าซีดเผือดเช่นนี้ ชั่วอึดใจเดียวกับที่เจ้ามังกรลืมประโยคซึ่งเคยคิดจะใช้เถียงอัศนีไปเสียสนิท
2: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
11: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการ มาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านกลับมาพบกันเป็นประจำติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับเรื่องราวของการใช้วัสดุในการก่อสร้างนะครับปรับปรุงบ้านบ้านร้อนบ้านร้าวบ้านรั่วบ้านสุดนะครับเรื่องของบ้านและก็ที่อยู่อาศัยนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะอยู่พูดคุยกันในรายการนะครับทุกวันเสาร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดนะครับ2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังนะครับฟังพร้อมชมครับฟังสดๆทางวิทยุนะครับคลื่น FM 97แล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนี้ฟังเสียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทางวิทยุนั้นท่านจะไม่เห็นภาพทางเว็บไซต์ท่านก็จะไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าเกิดจะดูภาพแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยฟังเสียงพร้อมชมภาพก็ต้องเข้าไปติดตามได้ที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพท่านเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็กดแว่นขยายแล้วก็พิมพ์คำว่า QFM จะขึ้นมาเป็น QFM ขีดสถานีข่าวคุณภาพท่านก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ไปติดตามชมรายการนะครับรายการของทางสถานีเนี่ยทุกรายการทุกรายการสามารถเข้าทุกรายการที่จัดเป็นสดนะครับจัดไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกันนั้นนะครับก็สามารถที่จะชมกันแบบเรียลไทม์นะครับบนเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือฝากติดตามไว้นะครับก็สามารถที่จะชมหรือฟังย้อนหลังนอกจากช่างรู้คู่บ้านรายการทางวิทยุแล้วก็ยังมีเรื่องราวนะครับงานซ่อมงานเสริมกำลังโครงสร้างต่างๆนะครับที่แชร์นะครับทั้งบน YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับจริงๆผมมีทั้ง YouTube ทั้งเพจแล้วก็ TikTok IG นะครับชื่อที่ใช้อยู่นะครับก็ไม่ต่างกันนะครับก็มีสัญชัยขนานมีช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานหรือช่างรู้คู่บ้านอยู่เงี้ยครับบนอยู่อะไรขึ้นหน้าอะไรขึ้นก่อนบางทีก็เป็นสัญชัยขนานFacebook อย่าง Facebook กับ IG เนี่ยก็จะเป็นสัญชัยขนานนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเพิ่งไปลงทะเบียนครั้งแรกกับ Facebook นะครับที่เป็นverify นะครับเพราะก็มันก็ขึ้นมาว่าไอ้เค้าเรียกว่าลงทะเบียนทั้งคู่มั้ยทั้งเพจไอ้ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง IG พอลงทั้งคู่ปุ๊บมันเลยใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับหรืออาจจะแก้ได้แต่วันนั้นนะครับไม่ได้แก้นะครับก็เลยยังคงเป็นชื่อเดียวกันนะครับส่วนนะครับเพจเนี่ยก็ลงทีหลังนะครับเพจพอลงทีหลังเนี่ยเพจเนี่ยผมใช้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานบ้านโฟม EPD บอลเบานะครับอันนั้นจะเป็นเพจนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับติดตามได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเพจทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับทั้ง YouTube คือ YouTube เนี่ยท่านสามารถติดตามแล้วก็ชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้นะครับเพียงแต่ว่าในเพจเนี่ยพอประมาณ30วันที่เราไลฟ์ไว้เนี่ยมันก็จะลบไปแต่ YouTube เนี่ยมันจะอยู่ยาวอยู่คงทนนะครับติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตแชร์นะครับขออนุญาตแชร์เรื่องนี้นะครับแชร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตแชร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็เนื่องจากว่าผมเองก็มีถ้าเกิดท่านติดตามก็จะเห็นว่าผมมีนอกจากเรื่องบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความชอบเป็นความชอบเล็กๆน้อยๆเป็นความชอบส่วนตัวนะครับที่ผมเองนั้นนะครับชื่นชอบ เช่าบูชานะครับพระเครื่องนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับก็ตอนหลังก็น้อยลงแล้วนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็เรียกว่าฟีเวอร์นะครับเห็นแล้วก็ชอบนะครับก็จะเช่าเยอะแต่ตอนหลังนะครับเช่าเยอะเช่าไปเช่ามาตังหมดนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเจ้าอะไรนะเหรียญที่เช่าเนี่ยนะครับมาแบ่งปันกันต่อแล้วเพราะว่าผมทําเพจเพจก็เรียกเพจผมไอ้ผมเดี๋ยวนะผมเนี่ยลืมชื่อเพจตัวเองอ่ะดูดินะครับผมมีทําเพจเดี๋ยวนะเพจอ๋อผมเปลี่ยนเพจจากก่อสร้างนี่แหละที่ผมเพจนั้นพอดีผมทําไว้ให้กับน้องที่เขาพวกทํางานสแตมป์คอนกรีตแล้วก็พอดีเขาไม่ค่อยได้ส่งรูปมาก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับตอนหลังก็เลยไหนก็ตั้งแล้วไม่ต้องเป็นรกนะครับก็เลยไปเปลี่ยนเพจเป็นวัตถุมงคลพระบูชาอมุเล็ตบายสันชัยขนานเพื่อให้รู้ว่าเพจนี้นะครับคนทําเนี่ยเริ่มต้นมาจากทําเกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับมาสู่ความชื่นชอบของการนั่งชื่นชมพระเครื่องนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเพจก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามได้นะครับก็ผู้ติดตามยังไม่เยอะนะครับเพราะเพจผมก็เสียเงินรับรองเพจนะครับเพื่อให้ท่านเห็นว่าเป็นเพจที่มีตัวตนจริงๆจะมีคนน้อยคนมากไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าเรามั่นใจว่าเรามีตัวตนนะครับตัวตนของจริงนะครับก็เลยเสียเงินรับรองเพจไปนะครับตอนนี้ Facebook สันชัยขนานเนี่ยนะครับก็มีเครื่องหมายสีฟ้ารับประกันนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานบ้านโฟม EPD มวลเบาก็มีเครื่องหมายสีฟ้ารับประกันนะครับเพจพระวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลพระบูชานะครับอมุเล็ตบายสันชัยขนานก็มีเครื่องหมายสีฟ้ารับประกันนะครับIGสันชัยขนานก็มีนะครับกำลังดูว่า TikTok เนี่ยจะทำยังไงนะครับที่มันจะสามารถมีเครื่องหมายรับรองได้ถ้ามีก็จะทำด้วยนะครับท่านจะได้สบายใจว่าช่องเนี้ยคือช่องที่ตัวตนจริงๆแล้วก็ทำเรื่องจริงนะครับผมใช้เรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงนะครับมาแชร์นะครับการตัดต่อคลิปต่างๆก็จะเป็นเรื่องราวจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าผมเช่าบูชานะครับเช่าบูชาเหรียญนะครับเหรียญของพระอาจารย์พลนะครับพระอาจารย์พลนะครับที่วัดเขาห้วยแห้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีเขาเรียกว่ามีทําพิธีพุทธาภิเษกไปนะครับเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเนื่องจากที่วัดเขาห้วยแห้งนะครับตอนนี้กําลังสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างอุโบสถนะครับซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทีนี้การสร้างอุโบสถสักหนึ่งหลังเนี่ยนะครับปัจจัยในการสร้างเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะนะครับวัดที่พระอาจารย์อยู่นะครับก็จะจำก็ได้ว่าวัดที่พระอาจารย์จำพรรษาอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นวัดที่อยู่ไม่ได้อยู่แบบในถิ่นเจริญมากนักนะครับก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้น่าจะใกล้เขาผมไม่เคยไปนะครับต้องบอกผมก็ไม่เคยไปนะครับผมเคยไปแต่วัดในเตาพระอาจารย์ขนาดวัดในเตาของพระอาจารย์ประสูตรนะครับก็อยู่ติดเขานะครับอยู่อำเภอห้วยยอดดูแล้วเหมือนอำเภอจะเจริญนะครับแต่ว่าในพื้นที่มันก็จะมีอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นวัดเขาห้วยแห้งอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่แหละครับปกติก็ไปไหว้แม่นางกวักทองมานะที่พระสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับแล้วก็ไปไหว้พระอาจารย์ประสูติที่วัดในเตานะครับแล้วก็พระอาจารย์พลก็จะเป็นหนึ่งในเกจิที่หลายๆครั้งที่มีพุทธาภิเษกนะครับพระอาจารย์พลก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ไปอยู่ในพิธีพุทธาภิเษกหลายๆพิธีนะครับทีนี้ตอนนี้ที่วัดเนี่ยกำลังสร้าง อุโบสถนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคุณปาล์มบางไทรนะครับก็เป็นถวายนะครับถวายงานจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเนื้อดวงรุ่นแรกขึ้นมานะครับซึ่งผมก็จองแหละแต่ว่าผมจองผ่านทางเพจของคุณปามบางไทรนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังก็ติดตามพระอาจารย์นะครับก็เห็นพระอาจารย์โพสต์นะครับที่มีเหรียญนะครับเหรียญเนื้อดวงรุ่นนี้ที่ผมได้มานะครับจริงๆเป็นเหรียญที่ผู้สร้างนะครับทำถวายวัดนะครับซึ่งที่เหรียญเขาก็จะมีเขียนว่าน่าจะคำว่าถวายหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับให้กับพระอาจารย์นะครับซึ่งก็มีเหรียญแบบตอกเลข9นะครับ9รอบกับไม่มีตอกซึ่งผมอ่ะเช่ามาผมเช่าโดยตรงมาจากพระอาจารย์ นะครับผมเช่าโดยตรงมาจากพระอาจารย์แล้วก็ผมก็มีไปเช่ามาจากก็เรียกว่าคนที่เขาทําเรื่องพระเนี่ยแหละครับที่นั่นมานะครับก็อีกหลายเหรียญนะครับตั้งใจว่าเจ้าเหรียญเนี้ยนะครับมาไว้สําหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับแต่ผมก็เขาเรียกว่าอาจจะให้ท่านที่มีจิตเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มันมีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นพอเหรียญที่มีมูลค่าแล้วผมเช่ามาถือว่าเป็นการทําบุญนะครับผมทําบุญส่วนแรกได้เหรียญมาก็เลยเหรียญเนี้ยนะครับมาทําบุญต่อนะครับโดยนําเหรียญเนี้ยนะครับที่ทําบุญต่อเนี่ยครับเป็นการให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทําบุญนะครับสร้างโบสถ์นะครับก็ทั้งซื้ออิฐซื้ออะไรต่างๆนะครับอิฐมวลเบาต่างๆที่จะใช้ในการก่อสร้างโบสถ์เนี่ยนะครับก็เป็นการเชิญชวนนะครับซึ่งเหรียญที่เป็นต่อ9รอบเนี่ยนะครับพิเศษคือพระอาจารย์พลนะครับอาจารย์จริงๆผมเนี่ยจองกับพระอาจารย์เนี่ย3เหรียญนะครับ3เหรียญแล้วก็ถามพระอาจารย์ว่าอาจารย์พระอาจารย์ช่วยอาจารย์ทั้งหน้าทั้งหลังให้ได้ไหมอาจารย์จริงๆว่าพระอาจารย์จานมือให้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมพระอาจารย์ตอบว่าได้พอพระอาจารย์ตอบว่าได้ผมก็เลยเช่าเพิ่มจาก3อ่ะเป็น5แล้วตั้งใจว่าจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาไว้สําหรับแจกนะครับเป็นที่ระลึกสําหรับผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่งนะครับพอตอนที่พระอาจารย์ส่งมานะครับจาก5อาจารย์พระอาจารย์ส่งมา7นะครับแล้วผมก็มีเหรียญปกเหรียญธรรมดาอีกนะครับส่วนหนึ่งก็เลยตั้งใจว่าจะนําเหรียญเนี่ยนะครับเป็นที่ระลึกสําหรับท่านที่มีจิตศรัทธาในการทําบุญสร้างโบสถ์แล้วก็โพสต์ไปวันแรกนะครับผู้มีจิตศรัทธาท่านแรกที่ส่งมาเลยนะครับก็จะเป็นขอบคุณคุณพรชัยคุณธนวดีนะครับพี่พรชัยพี่ดีนะครับจากมิสเตอร์เพนภูเก็ตนะครับจากร้านมิสเตอร์เพนภูเก็ตนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ร่วมบุญมานะครับผมก็โอนมาให้คือของพี่พรชัยกับพี่ดีนะครับร่วมบุญมาผมก็โอนให้กับพระอาจารย์เลยนะครับเพียงแต่ว่าที่โอนเนี่ยผมใส่บัญชีผมเพราะว่าเพื่อรวบรวมนะครับรวบรวมเป็นก้อนแล้วก็ค่อยส่งไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่พรชัยมาคนแรกนะครับผมก็เลยจัดการแล้วก็ส่งไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะให้พระอาจารย์ได้ทราบนะครับก็ส่งไปเพราะตอนนี้ครับผมยังมีพอมีเหรียญที่ไว้สําหรับเป็นที่ระลึกให้กับท่านที่จะทําบุญสร้างโบสถ์นะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะเขาเรียกว่าใส่มูลค่าเขาเรียกว่าใส่ปัจจัยในการทําบุญไว้อาจจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญต่อ9รอบแล้วก็มีรอยจานพระอาจารย์นะครับก็เลยตั้งใจว่าที่จะร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับก็มันมีหมายเลขด้วยนะครับเลขที่ผมโพสต์ไปประชาสัมพันธ์นะครับจะเป็นเลข59นะครับเผื่อใครนะครับวันนี้อาจจะใช้เวลากับตรงนี้พื้นที่นี้เยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่ติดตามนะครับเผื่อใครมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญนะครับผมเปิดบัญชีอันนี้เป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้ตั้งแต่พิธีเขาเรียกว่างานทอดกฐินที่พักสงควรไม้บ้องนะครับไว้ครั้งนั้นก็ยังไม่ปิดก็เก็บสะสมไว้นะครับก็สะสมไว้ปกติก็สะสมไว้ไปทําบุญกับแม่นางกวักทองมานะครับหรือที่อื่นนะครับรอบนี้ก็มาใช้ในการสะสมร่วมบุญร่วมกันนะครับในการทําบุญร่วมสร้างอุโบสถที่วัดเขาห้วยแห้งอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับก็ท่านที่ร่วมทําบุญนะครับก็จะมีแจกเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ผมบูชามาโดยปัจจัยส่วนตัวถือว่าเป็นการทําบุญไปนะครับแล้วก็มาให้กับท่านที่จะร่วมทําบุญต่อนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็มีโพสต์แบบนี้นะครับอยู่ในเพจใน Facebook นะครับท่านติดตามได้นะครับอ่ะอันนี้เรื่องของทําบุญนะครับในต้นรายการนะครับเรามาเรื่องราวกันต่อนะครับต่อจากเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็มีการพูดคุยกันนะครับกับเรื่องของในส่วนของการปรับปรุงห้องน้ำนะครับในส่วนของการปรับปรุงห้องน้ำนะครับการปรับปรุงห้องน้ำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมมารวมให้ก่อนนะครับภาพรวมให้ก่อนให้ท่านเห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าภาพรวมของการปรับปรุงห้องน้ำนะครับในเมื่อวันอาทิตย์ที่เราพูดคุยกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เราพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวนะครับลืมไปเดี๋ยวคุยท่านว่าได้ยินแต่เสียง นะครับไม่เห็นหน้าค่าตากันนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงห้องน้ําตั้งแต่การรื้อนะครับกระเบื้องทีนี้ปัญหาทําไมห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งทำไมห้องน้ําชั้นหนึ่งถึงยังมีการรื้อกระเบื้องแล้วก็ทําระบบกันซึมนะครับห้องน้ําชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันเกิดปัญหาคือหนึ่งท่อรั่วก่อนนะครับท่อน้ํารั่วพอท่อน้ํารั่วแล้วนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือกระเบื้องที่ปูที่ผนังเนี่ยนะครับมันมีหลุดออกมานะครับหลุดร่อนออกมานะครับซึ่งเจ้าของบ้านนะครับก็มีการเดินท่อใหม่เป็นการเดินลอยนะครับเพราะตอนนั้นพอน้ําท่อมันรั่วนะครับก็เลยใช้วิธีเดินลอยนะครับแล้วก็กระเบื้องที่หลุดก็ปูกลับไปใหม่ก็จะเป็นสีก็เรียกว่าสีตามที่หากระเบื้องได้นะครับพอวันนี้มีโอกาสปรับปรุงห้องน้ํานะครับบ้านชั้นสองแล้วก็ซ่อมใต้ท้องพื้นใต้ห้องน้ําชั้นสองนะครับก็เลยปรับปรุงห้องน้ําชั้นหนึ่งด้วยนะครับตอนแรกเจ้าของบ้านก็ลังเลว่าหรือจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงนะสุดท้ายไหนๆก็ช่างมาทําแล้วนะครับก็เลยทําไปเลยพอทําไปเลยนะครับก็เลยตัดสินใจทําทั้งห้องน้ําชั้นสองซ่อมใต้ท้องพื้นห้องน้ําชั้นสองแล้วก็ปรับปรุงห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับพอเรารื้อนะครับพอรื้อผนังเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นคือผนังเนี่ยครับทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองที่เหมือนกันก็คือตอนเดิมนะครับกระเบื้องจะปูมาแค่ครึ่งเดียวส่วนด้านบนจะเป็นการทาสีนะครับด้านบนนั้นห้องน้ําทาสีไว้นะครับห้องน้ําที่ทาสีด้านบนนะครับพอนานๆไปนะครับก็ต้องการที่จะดูแลหรือเพิ่มความสวยงามนะครับก็ปูกระเบื้องสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนที่ปูกระเบื้องสูงขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาปูต่อจากกระเบื้องเดิมหรือว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการปูใหม่นะครับเพราะสีกระเบื้องเนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าในส่วนของกระเบื้องที่ปูนะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยผนังเดิมมาเป็นผนังทาสีนะครับพอเป็นผนังทาสีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่านะครับเขาปูกระเบื้องไปบนผนังสีซึ่งมีการต้อปูนออกแหละเพียงแต่ปูนที่ไปฉาบบนผนังทาสีนะครับมันมีการยึดเกาะที่ไม่แน่นเท่าที่ควรนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการหลุดร่อนโป่งออกมานะครับบางส่วนก็แล้วผนังที่รื้อนะครับก็เจอผนังคือล้มดิ่งนะครับซึ่งก็จะมีการปรับปรุงใหม่นะครับเพราะการปรับปรุงใหม่รอบนี้พอเรารื้อผนังออกนะครับก็จะเดินท่อเดินอะไรใหม่รื้อสุขภัณฑ์เพราะตอนที่รื้อพื้นเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือว่าพื้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหนาปกติแหละแต่มีอยู่จุดหนึ่งเข้าใจว่าปูนข้างใต้เนี่ยคงมีหลุดร่อนเหล็กเป็นสนิมและพอสกัดกระเบื้องออกปุ๊บนะครับพื้นทะลุเป็นโพรงผมลองส่องไปแล้วเพราะนี้ผมไปหน้างานเองนะครับผมลองส่องแล้วนะครับพื้นบริเวณอื่นเนี่ยยังมีความหนาแต่พื้นในบริเวณตรงจุดเนี้ยนะครับมันมีเขาเรียกว่าเป็นความบางแบบจากบางนะครับแล้วก็หนาขึ้นแล้วเป็นโพรงความลึกเนี่ยนะครับน่าจะลึกประมาณสัก30 เซนจะได้น่าจะได้นะครับนั่นคือความลึกของโพรงที่อยู่ข้างใต้นะครับเพราะโพรงที่อยู่ข้างใต้ที่มันลึกเนี่ยนะครับข้างใต้ก็เป็นทรายนะครับก็มีทรายมีอะไรอยู่นะครับเลยสันนิษฐานให้ฟังแบบนี้ตามมุมมองผมนะครับว่าเข้าใจว่าวันที่เขาก่อสร้างตรงจุดนี้นะครับก็เป็นการถมทรายขึ้นมาถมทรายขึ้นมาจนได้ระดับนะครับแล้วก็เทคอนกรีตแบบหล่อในที่ฝากไว้กับคานเป็นการเทหล่อแบบในที่นี่แหละทีนี้พอนานไปตามอายุนะครับทรายมันเกิดการยุบตัวนะครับพอทรายมันเกิดการยุบตัวนะครับมันก็จะเกิดช่องว่างแล้วก็โพรงแล้วขณะเดียวกันนะครับเวลาที่วางนะครับระยะในการวางเหล็กหรือการเทคอนกรีตนะครับระยะหุ้มของคอนกรีตกับเหล็กนะครับอาจจะบางเกินไปในนะครับในจุดใดจุดหนึ่งนะครับรวมทั้งจุดนี้ด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นเหล็กเป็นสนิมแล้วก็ปูนนะครับคงบางพอสกัดปั๊บมันเลยทะลุพอทะลุออกมาปั๊บนะครับเราก็จะทำการซ่อมซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราจบด้วยการซ่อมโดยใช้KB 930ที่เป็นกาวฟูเขาเรียกว่าเป็นกาวโฟมแบบฟูกาวโฟมนี่นะครับมันจะมีเป็นชุด A และ B ครับในชุด A และ B นี้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าเวลาผสมกันเนี่ยมันจะมีฟู3เท่าฟู10เท่านะครับฟูแล้วนิ่ม ฟูแล้วแข็งนะครับแล้วแต่นะครับว่าฟู3เท่าหรือฟู10เท่าฟูแล้วนิ่มฟูแล้วแข็งฟูแล้วแข็งมากนะครับมันจะมี3ฟูฟูแล้วนิ่มนะครับคือมันฟูขยายตัวแต่มันต้องการความหยุ่นหยุ่นความนิ่มนะถ้าเรากดไปมันก็จะนุ่มนุ่มนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับฟู10เท่านะครับฟู10เท่าแห้งแล้วจะแข็งนะครับแล้วกับอีกแบบหนึ่งฟูประมาณ3เท่าแต่แห้งแล้วแข็งโป๊กเลยอันนั้นแข็งมากนะครับแข็งเหมือนไม้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนทีเนี้ยนะครับจุดเนี้ยผมนำมาเพื่อที่จะปิดโพรงข้างใต้ซึ่งไอ้โพรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะกว้างมันจะไปขนาดไหนนะครับผมก็เลยต้องซื้อมา3ชุดแต่ใช้ไปจริงๆคือ2ชุดนะครับแล้วก็ตอนหยอดเราก็มีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับคือเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งคือมันหยอดยากด้วยนะครับมันก็เลยทำให้พอตอนที่เราหยอดเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันฟูขึ้นก็จริงครับแต่มันขยายออกข้างพอเราหยอดไปพอเราเทชุดที่2นะครับมันก็เลยเหมือนกับมันไหลออกเพราะวิธีการหยอดนะครับประสบการณ์ครับประสบการณ์จากหน้างานนำมาสู่การแนะนำจริงๆครับการที่เราหยอดแบบนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้นะครับเราต้องหยอดลงไปเพื่อให้มันไปฟูอยู่ข้างใต้นะครับซึ่งมันจะเปลืองเพราะเวลามันฟูขึ้นมานะครับไอ้จุดที่ฟูมันก็ยังคงอยู่ในจุดที่ตรงกลางขึ้นมานะครับแต่ถ้าพื้นเรามีรูหลายจุดนะครับเราสามารถเจาะรูแล้วก็หยอดเป็นจุดๆๆๆๆนะครับมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับภูเขานะครับที่ตรงกลางสูงด้านข้างมันก็จะไปบล็อกกันเองนะครับพอเราหยอดไปเนี่ยนะครับมันก็จะไหลทําให้มันตรงกลางที่มันเป็นแองอยู่นะครับจากการไหล2อันมาชนกันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ถ้าหยอดไปอีกชุดนึงนะครับหรือชุดถัดไปเนี่ยมันก็จะไหลไปลงตรงนั้นมันก็จะเกิดการเต็มแต่ปัญหานี้รูที่เราทะลุมีรูเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราจะให้การขยายของมันนะครับเต็มพื้นที่จริงๆนะครับเราต้องใช้วิธีนี้ครับว่าพอเราผสมเสร็จนะครับการผสมนี่ต้องแบ่งละจากเดิมเราใส่ทีละชุดเราต้องแบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งเสร็จนะครับภาชนะที่เราใส่เนี่ยเราก็ภาชนะนั้นนะครับเอาลงไปแล้วไปหยอดรอบๆก่อนนะครับไปเขาเรียกว่าไปหยอดรอบๆให้เป็นวงกลมพอมันเริ่มเป็นวงกลมนะครับมันก็จะเกิดการฟูขึ้นแล้วมันจะมีเป็นหลุมอยู่ตรงกลางนะครับสมมติรูมันอยู่ตรงนี้นะครับสมมติรูมอยู่ตรงนี้เราหยอดไปนะครับเราก็ไปหยอดรอบๆนะครับมันก็จะฟูขึ้นแล้วตรงกลางมันจะเป็นหลุมพอเราหยอดชุดสุดท้ายนะครับเราจะหยอดลงในหลุมมันก็จะฟูขึ้นพอดีมันก็จะทำให้เต็มเพราะมันขยายถึง10เท่านะครับอันนี้คือการฟูของหัวกาวนะครับเพราะนี่พอเราหยอดชุดแรกลงไปนะครับมันก็หายวาบไปเลยครับมันขยายออกข้างก็ต้องใช้ชุดที่2ครับชุดที่2นะครับเราก็ผสมแล้วก็หยอดลงไปอย่างที่บอกนะครับว่างองูมันต้องมาก่อนฉอชิงนะครับถึงแม้เราจะรู้ว่ามันฟูมันนู่นนี่ครับแต่บางอย่างนะครับประสบการณ์จากหน้างานครับมันจะสอนและหาวิธีในการป้องกันจะได้ในครั้งนี้หรือในครั้งถัดไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างานนะครับอันนี้พอฟูขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยฟูขึ้นมาจนพอใส่2ชุดนะครับมันฟูขึ้นมาเกือบเต็มนะครับชุดแรกลงไปนะครับอันนี้คือชุดแรกที่มันฟูขึ้นมานะครับอันนี้เป็นชุดที่2ครับชุดที่2เราก็ผสมชุดแรกเนี่ยเนื่องจากว่าปูสายเนี่ยไม่เคยทำพอกวนเสร็จปุ๊บเพลินผมก็ลืมดูมันเริ่มฟูตั้งแต่ในถังอันนี้ไม่ได้แล้วครับต้องรีบเทลงไปเลยเพราะถ้ามันเริ่มฟูตั้งแต่ในถังนะครับนั่นหมายถึงว่ามันจะฟูและขยายตัวขึ้นแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มันจะต้องรีบนะครับรีบที่จะใส่ลงไปแล้วก็เพื่อให้มันไปฟูข้างล่างนะครับพอชุดที่2เนี่ยนะครับเรารู้แล้วเราจะกวนไม่เยอะกวนแค่พอมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันพอมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มมีทำหน้าที่ขยายเล็กน้อยนะครับเราก็หยอดลงไปครับพอหยอดลงไปนะครับมันก็จะไปฟูขยายขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยครับฟูขยายขึ้นมาจนพอมันฟูขึ้นมาใกล้ๆเต็มนะครับถ้าเราหยอดไปอีกครั้งนึงนะครับจริงๆมันก็จะเปลืองแล้วเพราะมันจะไหลออกข้างแล้วไปฟูอยู่ข้างๆแต่จุดที่เราต้องการคือจุดนี้นะครับพอเป็นจุดนี้ปุ๊บนะครับเราก็ใช้วิธีบล็อกข้างๆครับเพราะหนึ่งตอนนี้นะครับความหนาของมันเนี่ยครับก็จะประมาณไม่เกินไม่เกินไม่ เอาจิ้มลงไปไม่เกินคืบแล้วนะครับก็เลยใช้โฟมอัดข้างๆนะครับพอใช้โฟมอัดข้างๆเสร็จปั๊บนะครับปูสายก็ผสมปูนใส่ลงไปนะครับเพื่อให้พื้นนะครับจุดเนี้ยมันเต็มทีนี้ท่านถามว่าเอ๊ะแล้วไม่ใส่เหล็กใส่อะไรนะครับจริงๆก็ถ้าจะใส่ก็ได้นะครับทีนี้รูตรงเนี้ยมันไม่ใหญ่นะครับในภาพอาจจะดูใหญ่เบ้อเร่อนะครับแต่ว่าพอในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแค่เราเอามือหย่อนลงไปนะครับก็จะพอดีมือมันก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วเราเติมโปร่งจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ทําอะไรกับมันนะครับปูกระเบื้องมันก็ไม่ยุบไม่ทรุดเพราะว่ามันจะมีส่วนของปูนกาวมีส่วนของอะไรต่างๆที่มันอยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือการที่เราหยอดแล้วก็เติมโพรงลงไปนะครับพอเติมโพรงลงไปจนมันเต็มใส่ปูนลงไปนะครับปูสายก็ไปทํางานในการปูกระเบื้องต่ออ่ะอันนี้คือการนะครับเติมโพรงเพื่อเป็นการดันไว้นะครับเราจะใส่ไม้แบบไม่ได้นะครับก็ต้องยอมเสียนะครับในส่วนนี้ไป2ชุดในการไปเติมโพรงนะครับอ่ะทีนี้เติมโพรงเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วหลังจากนั้นในการทำระบบกันซึมปูกระเบื้องห้องน้ำเราทำอย่างไรกันต่อบ้างนะครับในงานปูกระเบื้องปรับปรุงห้องน้ำเก่านะครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับอยู่กับผมสันชัยขนานนะครับซึ่งในรายการก็จะมีผมสันชัยขนานและก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราพูดคุยกันนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างเรื่องราวต่างๆนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการนะครับกันได้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายการเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับสามารถติดตามรายการได้นะครับกันเป็นประจำนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาภารักษาคุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาภารักษา
0: ครับมาช่วงที่2ครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังแล้วก็ชมรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับผมก็ขออนุญาตพักหน้าจอตอนฟังผู้สนับสนุนรายการนะครับกับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเป็นสะพานบุญร่วมสะสมบุญสร้างอุโบสถนะครับที่วัดเขาห้วยแห้งอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังนะครับเผื่อใครที่ติดตามก็สามารถที่จะติดตามร่วมทำบุญกันได้นะครับในการศรัทธาเรียกว่าร่วมบุญตามกำลังศรัทธากันในครั้งนี้นะครับสร้างอุโบสถก็เป็นบุญใหญ่ของการทำบุญนะครับในช่วงที่2นะครับเรามาดูกันต่อเดี๋ยวนะครับในช่วงที่2เมื่อกี้นะครับแป๊บนึงนี่ครับนะครับก็วันนี้นะครับท่านติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะครับทีนี้มาดูครับหลังจากที่เราอุดโพรงเสร็จนะครับทีมงานปูสายแล้วก็น้องภูมินะครับ2สองปู่หลานหรือสองตาหลานนะครับสองปู่หลานหรือสองตาหลานนี่แหละครับเป็นก็เรียกว่าผมก็เลยจำไม่ได้ว่าเขาเป็นปู่หลานหรือตาหลานนะครับก็เป็นว่าสองวัยสองวัยหัวใจก่อสร้างนะครับหนุ่มสองวัยหัวใจก่อสร้างก็กำลังทำนะครับทำการก่อสร้างหรือว่า

กันซึ่งนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ทําก่อนนะครับผมให้ปูผนังไปจนใกล้เสร็จนะครับแล้วมาทําระบบกันซึมเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําระบบกันซึมไปก่อนนะครับเวลาวางของวางของบางทีมันอาจจะเขาเรียกว่าเสียหายได้นะครับเพื่อให้ระยะเวลาในการทํางานนะครับมันพอดีนะครับก็เลยปูกระเบื้องไปนะครับก็สองคนนะครับสองคนช่วยกันนะครับปรับผนังเสร็จเดินเดินท่อปรับผนังเสร็จนะครับก็เตรียมการในการปูกระเบื้องนะครับนี่ครับเขาก็ปูกระเบื้องผนังไปนะครับตั้งแต่เริ่มแถวแรกขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานในการปูกระเบื้องของทีมงานพลพรมปุ๋ยนะครับทีมงานที่มีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของการปรับปรุงบ้านนะครับปรับปรุงต่อเติมสร้างบ้านนะครับทีมงานของพลพรมปุ๋ยนั้นเขามีความพร้อมนะครับในทั้งงานก่อสร้างงานปูนงานกระเบื้องอะไรพวกนี้มีครบหมดนะครับเผื่อใครที่ติดตามฟังรายการนะครับตอนนี้ถามว่าเกิดจะปรับปรุงห้องน้ําเก่ารั่วซึมนะครับเสาเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดท่านเคยถามผมว่ามีช่างไหมอาจารย์รับไหมคุณสันชัยรับไหมนะครับช่างไก่ช่างสันบางทีเวลาท่านดูผมโพสต์เยอะๆเนี่ยครับบางทีท่านก็มาช่างไก่ช่างสันชัยช่างกูไก่นะครับผมเดิมก็ใช้คําว่ากูไก่รู้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ครับเป็นเอาในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนก็แล้วกันนะครับก็สําหรับท่านที่เจอปัญหาเรื่องของห้องน้ําชั้น2รั่วซึมลงมาข้างล่างนะครับท้องพื้นใต้ห้องน้ําเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับหรืองานเสาระเบิดเหล็กเป็นสนิมเสาระเบิดนะครับหรืองานปรับปรุงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับท่านที่ติดตามแล้วต้องการช่างนะครับก็สามารถติดตามติดต่อมาที่ผมได้นะครับผมมีทีมช่างไว้รองรับนะครับตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมช่างชุดย่อยนะครับไม่ใช่ชุดใหญ่ชุดย่อยชุดย่อยเพราะว่ารับงานพวกเช่นห้องน้ํารั่วซึมนะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับท้องพื้นท้องคานนะครับที่ผมดูก่อนแล้วว่างานเนี้ยนะครับบางงานอาจจะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นทีมย่อยแล้วก็เราก็มีอุปกรณ์เครื่องมือแค่พอประมาณนะครับแล้วก็เป็นงานที่นะครับในถ้าเกิดว่างานที่ท่านติดตามมาเนี่ยครับแล้วเป็นแฟนรายการเนี่ยผมก็จะเป็นคนไปเฝ้าอย่างเนี้ยที่ตัวอย่างที่ทําเนี่ยก็เกิดจากการที่ท่านเจ้าของบ้านนะครับอยากให้ผมเองนั้นนะครับเรียกว่าดูแลการซ่อมในการทําการซ่อมผมก็เลยไปกับช่างคนนะครับแล้วก็ทําตั้งแต่ต้นแล้วก็ในงานซ่อมผมก็จะบอกว่าอย่างในงานอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่งานรื้อเราจะไปดูการรื้อพอรื้อเสร็จนะครับจะปรับปรุงตรงส่วนไหนผมก็จะช่วยดูนะครับพอหลังจากนั้นนะครับในการปูกระเบื้องก็ให้เป็นส่วนของทีมปูกระเบื้องเขาปูไปนะครับแต่พอมาส่วนของงานระบบกันซึมอันนี้ผมก็จะเฝ้าใช้คําว่าเฝ้าเลยครับเฝ้าตั้งแต่การผสมการชั่งการผสมต่างๆนะครับเดี๋ยวท่านดูในคลิปเนี้ยนะที่ผมจัดรายการเนี้ยท่านจะเห็นว่านี่คือลำดับนะครับในการที่ผมดูแลนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปบ่อยนะครับถ้าไม่ไกลมากนะครับถ้าไกลมากๆก็อาจจะเข้าไปในช่วงสำคัญเพราะว่าในการทำงานนั้นนะครับทีมของพลพรมปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญในแต่ละงานที่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านต้องการงานที่มีคนดูนะครับแล้วสบายใจในการในก็เรียกว่าสบายใจในเรื่องของจ่ายเงินแล้วได้งานและมีความรับผิดชอบนั้นก็สามารถสอบถามมาที่ผมได้นะครับเดี๋ยวผมประสานในการเข้าไปดูแต่ไปสำรวจหน้างานต้องบอกก่อนนะครับว่าการไปสำรวจหน้างานนั้นผมมีเก็บค่าสำรวจหน้างานไม่ได้ไปฟรีแต่ท่านสามารถสอบถามปรึกษานะครับรูปภาพคำถามต่างๆผ่านไลน์นะครับท่านจดไลน์ไว้ผมไว้ได้เลยนะครับ ID Line ที่ท่านสามารถปรึกษาได้ฟรีๆนะครับที่ ID Line สันชัยนะครับแล้วก็ SUNCHAI สันชัยนะครับ SUNCHAI นะครับแล้วก็ S Singapore U United N Norway C China H ฮ่องกง A America I India สันชัยท่านสามารถส่งภาพส่งคลิปนะครับต่างๆมาสอบถามหรือมาปรึกษากันได้นะครับหรือเบอร์โทรผมนะครับจดไว้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับในส่วนนี้นะครับ
หรือนะครับ

0: เขารื้อผนังผนังบางส่วนสามารถปูกระเบื้องกลับไปได้เลยแต่ผนังบางส่วนนะครับก็จะมีการฉาบปูนเพิ่มขึ้นไปนะครับท่านจะเห็นว่าผนังด้านซ้ายเนื่องจากผนังล้มดิ่งเยอะนะครับก็จะมีการฉาบปูนเพิ่มก่อนที่จะมีการปูกระเบื้องผนังด้านขวาล้มดิ่งไม่เยอะนะครับก็สกัดเพิ่มนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องการปูกระเบื้องที่ผนังทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้กาวซีเมนต์ล้วนนะครับอันนี้ทีมงานพลพรมพุ้ยหรือว่าทีมงานช่างปูสายช่างสายเนี่ยนะครับก็จะใช้นะครับในการนะครับที่จะใช้ในการของใช้กาวซีเมนต์นะครับปกติบางคนอาจจะเอาปูนกาวผสมปูนสายนะครับอันนี้เขาใช้กาวซีเมนต์เพราะใช้กาวซีเมนต์เปลืองมากนะครับเปลืองนะครับห้องน้ำเนี่ยนะครับใช้กาวซีเมนต์ไปน่าจะ20กว่าถุงเกือบ30ถุงนะครับซึ่งห้องน้ำไม่ใหญ่นะครับใช้ปูนกาวคือใช้ปูนกาวเปลี่ยวๆซึ่งอันเนี้ยดีเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการยึดเกาะที่ดีแล้วก็ติดแน่นนะครับแล้วก็จะไม่เป็นโพรงที่กระเบื้องนะครับอันนี้คือการทำงานนะครับในส่วนของการปูนะครับปูสายเขาก็นี่ครับคอยเนื่องจากว่าผนังมันล้มดิ่งมันเลยทําให้ปูนกาวนะครับบางส่วนมันมีความสิ้นเปลืองเพราะว่ามันต้องให้ได้ระนาบได้แนวนะครับแกก็ปูไปก็คอยใช้ในส่วนของระดับน้ําจับไปนะครับปูไปจับระดับน้ําไปนะครับอันนี้ก็จะทําให้เห็นเรื่องของความประณีตนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ให้เห็นระดับนะครับแต่สุดท้ายผมมั่นใจว่าไม่เป๊ะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่สามารถที่จะได้แบบเป๊ะๆนะครับก็จะมีบางส่วนที่อาจจะมีเหลื่อมบ้างอะไรบ้างนะครับก็แต่ว่าทีเนี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าบางครั้งเวลาเราปูเนี่ยนะครับเราดูอุ้ยอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับตอนที่ปูเนี่ยเราจะสังเกตทุกกระเบียดนิ้วสังเกตเลยทิปเลยครับไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นหางไม่เท่ากันนะครับตอนที่เราปูนะครับเราจะเห็นเยอะนะครับเจ้าของบ้านจะเห็นเยอะแต่ท่านเชื่อไหมครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาคําพูดพี่โนที่เพิ่งไปดูบ้านแกมามาแชร์นะครับจริงๆเป็นคําพูดที่ผมพูดบ่อยนะครับแต่อันเนี้ยได้ยินจากปากเจ้าของบ้านเองแล้วนะครับเวลาเราอยู่เนี่ยครับโอกาสที่เราจะดูนะครับไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับแต่ตอนที่เราปูใกล้เสร็จหรือกําลังทําเนี่ยครับเราจะดูละเอียดอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงแน่นอนนะครับทีนี้นะครับพอปูไปเนี่ยนะครับนี่ครับเขาก็จะปูไปนะครับจับนะครับก็ปูไปแล้วก็ตรงที่มีท่อมีอะไรนะครับก็จะปูยื่นท่อไว้นะครับแล้วก็เจาะนะครับกระเบื้องใส่เข้าไปแกก็มีโฮซอสำหรับเจาะกระเบื้องผมก็นั่งดูนะครับก็มีนะครับทั้งหมดเนี่ยครับว่าปูด้วยปูนกาวนะครับที่ผนังนะครับขั้นตอนในการปูนะครับนี่ครับปูผนังไปจนก็ได้หมดครับเหลือแถวล่างแถวเดียวนะครับเหลือกระเบื้องแถวล่างแถวเดียวนะครับพอเริ่มปูใกล้หมดเหลือกระเบื้องแถวล่างแถวเดียวนะครับเราก็ทําระบบกันซึมโดยปกติระบบกันซึมเนี่ยเราสามารถทําแล้วก็ทิ้งไว้นะครับ3วัน5วันค่อยมาปูก็ได้นะครับแต่ที่เนี่ยผมทําแล้วผมทิ้งไว้คืนเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนจากการทาเนี่ยนะครับเป็นการฉาบบางเลยนะครับเพื่อได้ความหนาแต่ก็เป็นการทาแล้วก็ฉาบบาง2รอบนะครับเพื่อให้ได้ความหนาที่พอดีแล้วก็จะเติมเต็มในส่วนของความพรุนของพื้นคอนกรีตนะครับอันนี้ก็เริ่มทําความสะอาดนะครับปูสายก็เริ่มทําความสะอาดเนี่ยการทําความสะอาดเนี่ยครับจริงๆเราบอกเอ้ยเราจะทํากันซึมอยู่แล้วทําไมต้องดูดฝุ่นขนาดนี้ไม่ครับพื้นผิวยิ่งสะอาดมากเท่าไหร่การทําระบบกันซึมก็จะยิ่งดีขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นยิ่งมีฝุ่นมากมีเม็ดทรายมากเวลาที่เราทาซีเมนต์กันซึมลงนะครับมันก็จะมีเหมือนวัสดุนี้แหละครับที่มันไปเป็นตัวสร้างปัญหาในอนาคตได้มันอาจจะหลุดมันอาจจะเป็นช่องว่างหรือมันอาจจะผิวคมนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับในส่วนของพื้นนะครับในส่วนของพื้นนะครับที่เจอปัญหานะครับเพราะหลังจากที่ปูสายเก็บกวาดเสร็จเรียบร้อยครับก็จะดูดฝุ่นครับดูดฝุ่นนี่ก็คือดูดเม็ดทรายที่มันเป็นเม็ดๆนะครับฝุ่นเล็กๆมันอาจออกไม่หมดแล้วครับแต่สามารถดูดฝุ่นแล้วดูดเม็ดทรายได้หลังจากดูดฝุ่นเสร็จครับ เราก็มาเตรียมนะฮะแสดงว่าพื้นที่ข้างในเนี่ยพร้อมแล้วนะครับพื้นที่ในการที่จะปูกระเบื้องในห้องน้ําเนี่ยพร้อมแล้วนะครับพื้นพร้อมนะครับก็มาเตรียมผสมครับเห็นไหมครับว่าอันนี้แหละครับขั้นตอนสําคัญนะครับขั้นตอนสําคัญมากๆนะครับในการที่เราจะใช้งานนะครับความสําคัญก็คือว่าเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะมีการผสมนะครับในส่วนของซีเมนทากันซึมนะครับซีเมนทากันซึมที่เราใช้นั้นนะครับเราก็จะผสมนะครับผสมโดยการชั่งกับปกติเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะผมมั่นใจเลยนะครับมั่นใจ100%เลยว่าหน้างานโดยปกติทั่วไปนะครับชั่งกะครับกะเอาน้ำยาเท่านี้ปูนเท่านี้กะแน่นอนครับยกเว้นผสมทีเดียวทั้งชุดหากผสมทีเดียวทั้งชุดเนี่ยนะครับไม่ต้องกะเพราะมันสามารถเอา A ใส่ลงไปแล้วก็เอา B ใส่ลงไปแล้วก็ผสมตามนะครับแต่ถ้าเราผสมทีเดียวทั้งชุดนะครับแล้วเวลาที่เราไปทาเนี่ยบางทีเราระหว่างเราทาไอ้ที่ตามขอบอยู่นะครับไอ้ตัววัสดุนะครับมันอาจจะค่อยๆเซ็ตตัวได้นะครับแต่ถ้าเราแบ่งผสมเนี่ยครับมันจะทําให้เราทํางานสะดวกสะดวกยังไงครับหนึ่งไอ้ส่วนที่เราแบ่งไปใช้เนี่ยครับเราสามารถที่จะค่อยๆทํางานหยุดปั๊บเรายังมีเวลาเตรียมเครื่องมือช่างพักได้นะครับเวลาทำในห้องน้ําเนี่ยมันร้อนนะครับพอถ้าร้อนมากๆปั๊บเนี่ยครับมันต้องให้ช่างมีเวลาพักเพื่อลดความร้อนที่จะสะสมในร่างกายร้อนจริงๆครับขนาดผมไปอยู่นะครับโอ้โหเสื้อเนี่ยยังไงยิ่งกว่าอาบน้ําอีกนะครับว่าอาบน้ําแล้วเปียกแล้วครับเสื้ออย่าลืมนะครับว่าเสื้อมันเป็นทั้งเหือมันมีความเหนียวนะครับมันมีความร้อนมันไม่เหมือนอาบน้ําอาบน้ําเนี่ยคือเปียกก็จริงครับแต่สบายตัวเหมือนกับท่านไปเล่นน้ําตกเล่นน้ําตกเนี่ยครับน้ําที่เปียกตัวนะครับมันสบายตัวแต่ถ้าไปเล่นน้ําทะเลตอนอยู่ในน้ําสบายตัวแต่พอขึ้นมามันจะเหนียวเพราะมันมีไอ้น้ําเค็มอันนี้เช่นเดียวกันครับเวลาเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยครับมันเป็นเหงื่อซึ่งจะร้อนนะครับร้อนมากๆนะครับเพราะความร้อนเหล่านี้นะครับมันอาจจะกลายเป็นปัญหาได้เราก็เลยจะมีเวลาพักเพราะการแบ่งผสมนะครับตั้งแต่การแบ่งผสมนะครับหนึ่งเราจะชั่งน้ำยาก่อนครับทุกครั้งที่ผสมพวกซีเมนทากันซึมเราจะใส่น้ำยาหรือผสมในส่วนของปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยนะครับเราจะใส่น้ำยาลงไปก่อนชั่งน้ำยาก่อนว่าเท่าไหร่แล้วเราถึงจะใส่ปูนตามลงไปแล้วก็ปั่นนะครับซึ่งท่านสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่เวลาช่างก็ผสมเนี่ยเขาก็จะเทนะครับน้ํายาเทลงไปปกติแต่เวลาที่จะปูนใส่ลงไปเขาจะยกเทไม่ครับผมมีเตรียมช้อนไว้นะครับช้อนเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากประสบการณ์ว่าเราจะทําอย่างไรที่เราจะค่อยๆเติมโดยที่ไม่ต้องยกถุงเพราะถ้าเกิดเวลากํากับนะครับอย่างตาช่างเนี่ยผมก็ใช้ตาช่างส่วนตัวนะครับแต่เวลาที่ท่านจะไปทําเนี่ยผมมีตาช่างขายผมมีตาช่างขายด้วยนะครับเพื่อเวลาท่านซื้อท่านบอกท่านต้องการความเนี๊ยบความเป๊ะท่านซื้อตาช่างไปได้แล้วมันก็ช่างทีละกี่กิโลก็เอาไปเติมได้นะครับก็สามารถทําได้ครับไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้นะครับทีนี้นะครับพอเราใส่น้ํายาลงไปอันนี้ผมใส่น้ํายา1กิโลแล้วก็ใส่ตัวซีเมนทากันซึมไปอีก4.5กิโลนะครับแล้วก็ผสมครับผสมแค่นี้ก่อนนะครับผสมปั่นจนเข้าไปเนื้อเดียวกันอันนี้ใช้สว่านแบบไหนก็ได้นะครับที่ปั่นเพราะว่าเนื่องจากเวลาปั่นแล้วมันมีความเหลวนะครับมันไม่หนืดนะครับสามารถใช้สว่านปกติทั่วไปปั่นได้ไม่ยากนะครับหลังจากเสร็จนะครับเราก็ไปเตรียมทําระบบกันซึมปั่นเสร็จก่อนที่เราจะทาซีเมนทากันซึมลงที่พื้นคอนกรีตนะครับเราจะต้องตีน้ําครับการตีน้ําเมื่อก่อนนะครับเราก็ใช้วิธีเอาแปรงสลัดดอกสลัดนะครับพอแปรงสลัดดอกสลัดเสร็จปั๊บนะครับพอสลัดลงไปหันหลังกลับมามันแห้งแล้วเพราะปูนมันดูดน้ํานะครับเปลี่ยนตอนนี้ก็มาอยู่เขาเรียกว่าพาทีมพลพรมพุ้ยไปทําวันนั้นทํากับช่างกล้านะครับก็เปลี่ยนจากการใช้นะครับจริงๆที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะวันนั้นผมไม่ได้เตรียมแปรงสลัดไว้นะครับก็เลยเอาน้ําใส่ขวดแล้วก็เจาะฝาซึ่งผมว่าวิธีเนี้ยนะครับที่มันดีคือหนึ่งน้ํามันจะลงไปทําให้พื้นผิวนั้นมันมีความเปียกชื้นเต็มที่นะครับไอ้น้ําที่ขังเราก็เอาฟองน้ําดูดซับออก แต่มันที่ชั้นสลัดเนี่ยครับน้ํามันก็จะแห้งพอน้ําแห้งปั๊บนะครับเวลาเราทาไปซีเมนต์ทากันซึมมันจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดนะครับเพราะเราก็เลยใช้วิธีเอาน้ำเนี่ยครับฉีดน้ําฉีดจริงสามารถใช้อย่างหนึ่งก็เรียกว่าใช้ฟอกกี้ก็ได้ใส่น้ําใส่ฟอกกี้แล้วก็ฉีดก็ได้นะครับแต่นี่ผมใส่ขวดนะครับก็เรียกว่าใช้หน้างานได้นะครับก็ใช้น้องภูมิน้องภูมิเป็นคนราดน้ําเพื่อมันมีความเปียกชื้นนะครับก็ราดน้ําไปจนเต็มพื้นที่พอหลังจากราดน้ําเป็นพื้นเห็นไหมครับว่าพื้นมันยังมีความเปียกชื้นอยู่นะครับมันเวลาเราทํางานนะครับเราก็จะทํางานสะดวกขึ้นเริ่มต้นเราก็จะทาซีเมนต์ทากันซึมลงไปที่พื้นและขอบผนังก่อนนะครับพาไปตามพื้นแล้วก็ยกขอบผนังนะครับทาไปตามพื้นกับยกขอบผนังเสร็จปั๊บนะครับก็จะเอาแผ่นใยเนี่ยวางลงไปนะครับทีนี้การวางแผ่นใยเนี่ยนะครับเวลาเราทานะครับเราทาซีเมนต์ทากันซึมเนี่ยเราทาเป็นเหมือนเป็นพื้นกับหนังพื้นกับผนังนะครับมันก็จะเป็นฉากเป็นเขาเรียกว่าทาเป็นสองด้านนะครับทาสองด้านแบบเปียกๆด้านที่พื้นเนี่ยนะครับมันจะมีซีเมนต์ทากันซึมไหลจากผนังเนี่ยครับมากองอยู่ด้วยเวลาวางผ้าลงไปมันก็จะเกิดการดูดซับซีดีแต่ตรงผนังเนี่ยนะครับมันจะเหลือซีเมนต์ทากันซึมไว้ไม่เยอะเพราะซีเมนต์ทากันซึมมันเป็นของเหลวเหลวนะครับไม่ถึงกับเป็นน้ําแต่มันมีความเหลวเพราะจากผนังมันก็จะไหลมากองอยู่ที่พื้นเพราะวิธีการคือแผ่นใยที่เราตัดนี่นะครับแผ่นใยที่เราตัดไว้นี่นะครับแผ่นใยที่เราตัดไว้นะครับเราตัดไว้แผ่นใยนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่10 เซน12 เซนหรือ15 เซนนะครับเราจะเขาเรียกว่าจะเพิ่มความสูงเท่าไหร่นะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราพับครับเราพับครึ่งเลยพับครึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับแผ่นใยพับครึ่งแล้วก็เอาไปวางนะครับพอวางเสร็จปั๊บก็ซีเมนต์ทากันซึมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทาเสร็จแล้วก็แผ่นใยไปวางแล้วก็ทากันซึมพอทากันซึมเสร็จปุ๊บนะครับก็ยกแผ่นใยนะครับขึ้นกลับไปติดกับผนังนะครับพอแผ่นใยขึ้นไปติดกับผนังนะครับเราก็จะทาซีเมนต์ทากันซึมอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นการทําตามขอบนะครับแต่วันนี้ครับขั้นตอนในการทําตามขอบนะครับยังไม่หมดครับเพราะว่าเวลาเราหมดเสียก่อนนะครับวันนี้เสียดายเวลาไม่พอนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะมาต่อกันที่ FM 97เนี่ยนะครับกับการทําระบบการซึมต่อนะครับให้ท่านได้เห็นว่าพอเราทําระบบการซึมเสร็จนะครับที่พื้นที่พื้นตามขอบผนังนะครับแล้วก็ไปต่อกันด้านข้างนะครับกันอย่างไรนะครับพรุ่งนี้ครับเรามาคุยกันต่อในรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านสามารถที่จะจดเบอร์เห็นไหมผมจัดไปแล้วผมก็ลืมบอกเบอร์สถานีจริงๆในช่วงจัดรายการสดเนี่ยท่านสามารถโทรเข้ามาคุยในรายการได้แต่วันนี้ไม่ได้แล้วเพราะเวลาหมดนะครับท่านสามารถจดเบอร์โทรศัพท์และ LINE ID ผมไว้ได้ LINE ผมนะครับ ID LINE สันชัยใส่เครื่องหมาย SUNCHAI สันชัยนะครับแล้วก็ SUNCHAI สันชัยนะครับขึ้นมาจะเป็นชื่อ LINE คือสันชัยบ้านโพมนะครับใส่เครื่องหมาย SI ข้างหน้าด้วยส่วนเบอร์โทรศัพท์ผมก็0917893563นะครับ0917893563มีข้อสงสัยมีคำถามนะครับสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาทางโทรศัพท์ทางไลน์ได้ฟรีแต่ถ้าไปหน้างานมีค่าสำรวจแน่นอนครับแต่วันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสอง13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกากลับมาพบกับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสันชัยกนานและคุณสุวิชาภารักษาวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่ว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับ ทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์
11: นางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
12: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2560ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินประเภทลำตัวแคบและลำตัวกว้างรวมเป็นจำนวน300ลำที่มีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
4: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาภปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เรามีข้อมูลที่เป็น Exclusive ในการสัมภาษณ์พิเศษมาด้วยส่วนความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่มีเรื่องหลายอย่างนะคะที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐ กิจภาคใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องหันมาสนใจหรือใส่ใจในเรื่องของมาตรการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงเข้ามารัฐบาลก็เลยมีนโยบายในการยกเลิกเตรียมยกเลิกวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศแล้วกลับมาใช้การอนุญาตให้วีซ่าตามปกติก็คือ30วันกับ57ประเทศและก็ยังมีเรื่องที่ให้ CEO ของบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีของสมาคมโรงแรมไทยนะคะกับทางด้านของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนหารือกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลก็น่าจะพยายามหาทางที่จะทำให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างรายได้แต่ก็ยังมีด้านอื่นๆที่เราจะต้องผสมผสานกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงเม็ดเงินลงทุนหรือการกระจายรายได้ต่างๆนะคะส่วนในรายการของเราเดี๋ยวนี้เราเป็นเรื่องสัมภาษณ์ในสถานที่ที่เที่ยวซึ่งก็จะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรงนะคะวันนี้คุณวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกที่ดูแล3จังหวัดก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการชวนไปเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีไฮไลท์เด็ดๆอะไรบ้างที่จะให้เราไปช่วยกันกระจายรายได้เที่ยวใกล้เที่ยวง่ายกันนะคะและข่าวในช่วงต้นชั่วโมงของกลุ่มบริษัท King Power เองก็จะมีเรื่องของการทำบริการเปิดบริการใหม่เป็น Rent and Go ของ King Power ก็เป็นเรื่องการให้บริการนักเดินทางในการเช่าแก๊สเจ็ตกับอุปกรณ์การไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหลากหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดเต็มของ Power Pass ที่จะมอบกลัดแรกเป็น Royal Kit Plusเป็นได้ถึง 1,000 ไมล์ในการที่จะไปใช้สิทธิ์แลกตั๋วเครื่องบินของการบินไทยแต่นั่นหมายความว่าก็ต้องช็อปโดยช็อป King Power เพื่อสะสมกลัดแล้วถึงจะไปแลกไมล์ของการบินไทยได้นะคะและ King Power ก็เชียร์ให้ช็อป Perfume Pick Up Off Season นะคะก่อนบินไปกามิโกชิที่ญี่ปุ่นก็เลือกน้ำหอมที่มีกลิ่นตรงกับฤดูกาลจะได้เที่ยวแบบมีความสุขส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำ CEO ของ Tomorrowland นะคะเข้าพบนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วและมีการผนึกกำลังกันที่จะผลักดันให้ไทยเป็นฮับของอีเวนต์ระดับโลกด้วยตามมาด้วยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ต้องขอแสดงความยินดีที่สามารถคว้ารางวัล S&P Global ด้านความยั่งยืน 10% นะคะก็นี่เป็นรางวัลสูงมากเลยและก็ยังติดอันดับ2ของโลกทางด้านอุตสาหกรรม Oil and Gas ด้วยส่วนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเองนะคะหรือ TCEF ก็ได้สร้างชื่อให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งโดยการคว้าถึง3รางวัลโลกในเวทีของ Event and Festival นะคะก็ในงาน Event Tech Award 2026ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและแต่ละรางวัลนั้นมีคุณค่าที่จะช่วยตอกย้ำให้ประเทศไทยสามารถเป็นประเทศจุดหมายปลายทางของการจัดงาน World Event โลกได้สำหรับในช่วงนี้เราไปติดตามททสำนักงานนครนายกปลูกเทนเที่ยวเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายในช่วงกรีนซีซั่นพฤษภาคมถึงกรกฎาคมตะลุย2กิจกรรมอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน

0: 2569ฮะ
1: ค่ะแล้วต่อเนื่องถ้าเป็นเส้นทางเลยแยกเป็นเส้นทางกลับไปที่เรื่องของสวนผลไม้ใน3จังหวัดนี้ค่ะโดยเฉพาะปราจีนบุรีแต่ละจังหวัดเนี่ยมีเส้นทางผลไม้ที่ไหนยังไงบ้างที่จะโปรโมทหรือแนะนำให้คนไปชิมอร่อยใกล้ชิมไปทุกสวนนะคะ
0: จริงๆเนื่องจากว่าดูแล3จังหวัดนะครับก็พยายามที่จะเชื่อมโยงทั้ง3จังหวัดคือแบบเอาจุดเด่นของแต่ละจังหวัดเป็นกิจกรรมตั้งนะฮะอย่างเช่นบางโปรแกรมที่เราร่วมกับทางบริษัทนำเที่ยวเสนอขายนะครับก็จะเริ่มจากสระแก้วไปเที่ยวปางสีดานะฮะไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวธรรมชาติกิจกรรมคล้ายๆเป็นเทรคกิ้งเป็นอาบป่าหรือไปดูผีเสื้อกว่า400ชนิดอันเนี้ยก็คือเป็นกิจกรรมฝั่งทางสระแก้วเที่ยวเสร็จปุ๊บก็เข้ามาฝั่งปราจีนบุรีฮะมาเข้าสวนผลไม้อันนี้มี15สวนก็ขึ้นอยู่กับคณะเล็กหรือคณะใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างสวนลุงมนัสอย่างเงี้ยก็รับได้เยอะสวนจ่าแมนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสวนตัวอย่างหรือหลายๆสวนนะครับที่เข้าร่วมกับทอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนอกจากนั้นก็มาเชื่อมโยงกับทางฝั่งเขาใหญ่นะฮะที่เราขายเป็นประชาสัมพันธ์เป็นรูทโซนทางรีสอร์ทดาสดาหรือไพรวันแล้วก็ขึ้นเขาใหญ่มันจะมีเรื่องของน้ำตกเขาชะโงกนี่ฮะฝั่งนครนายกปราจีนเนี่ยคือมีในเรื่องของสวยๆงามๆค่ะตอมใจผาเดียวดายเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาใหญ่วนลงมาก็มาเที่ยวนครนายกไม่ว่าจะแวะซื้อของฝากหรือแวะที่วัดมณีวงศ์อย่างเงี้ยฮะเป็นสายมูหรือไหว้องค์พระพิฆเนศอันเนี้ยก็จะเป็นเส้นทางเป็นรูทที่เราพยายามที่จะขายเชื่อมโยงทั้ง3จังหวัดฮะ
1: ค่ะแล้วช่วงอย่างช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนมีไฮไลท์ที่จะให้ปักหมุดเช็คอินไหมคะ
0: จริงๆคือถ้าช่วงเนี้ยสระแก้วเนี่ยต้องปางสีดาเลยฮะอันนี้คือปักหมุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักนะครับปางสีดานี่ก็โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำตกปางสีดาเรื่องของผีเสื้อกว่า400ชนิดเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะปักหมุดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมแล้วก็อย่างปราจีนเนี่ยคือช่วงนี้ก็ยังเป็นทุเรียนนะฮะทุเรียนปราจีนเนี่ยก็จริงๆมีความโดดเด่นมากด้วยอัตลักษณ์ด้วยสภาพภูมิประเทศสภาพอากาศที่แตกต่างจากโซนทางทะเลนะครับเพราะว่าฝั่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตคล้ายๆดงพญาเย็นหรือบวกกับเขาใหญ่เนี่ยลักษณะของเขาที่มีความสลับซับซ้อนมีเรื่องของน้ำตกมีเรื่องของความชื้นของน้ำเรื่องของดินภูเขาเรื่องของโซนทางปาจีนเนี่ยจะมีเรื่องของดินลักษณะคล้ายๆลูกหลังข้างล่างนะครับหรือศิลาแลนอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้น้ำไม่ขังซึมผ่านเร็วแล้วก็ทุเรียนส่วนใหญ่จะออกสีมีผิวออกสีน้ำตาลอันนี้คือข้อบ่งชี้แล้วก็ได้ในเรื่องของ GIเพราะว่าอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้ทุเรียนปราจีนเนี่ยมีความแตกต่างด้านสีผิวด้านเนื้อในที่มีความแห้งไม่ติดมือนุ่มหอมแล้วก็รสชาติหวานมันอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของทางทุเรียนหรือว่าผลไม้กับปราจีนที่จะต้องปักหมุดสวนผลไม้ฮะช่วงนี้พี่
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นสายมูโดยตรงเลยอะค่ะเราม
0: ีสายมูนี่ต้องแนะนำเชิญชวนเลยอันนี้จะจริงๆเรามีหลายเส้นทางเนาะอย่างเช่นในฝั่งของสระแก้วเนี่ยมันจะมีถ้ำแสงคำนะฮะอันนี้ก็เป็นความวิจิตรพิสดารแล้วก็เรื่องของความเชื่อแล้วก็มีถ้ำน้ำศิวะอย่างเงี้ยพี่อันนี้จะต้องล่องเรือแล้วก็ลอดเข้าไปชมความอันนี้เป็นลักษณะของฮินดูนะครับแต่ว่าที่ผมว่าไฮไลท์แล้วก็โดดเด่นเนาะอย่างปราจีนบุรีเนี่ยเป็นเมืองธรวดีเก่าเกือบ 1,500 ปีเนี่ยโดยเฉพาะมีเรื่องของรอยพระพุทธบาทคู่ที่ศรีมหาโพธิ์เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่ขุดพบขุดเจอเนี่ยแล้วก็นำมาจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ปราจีนบุรีอันนี้ต้องเชิญชวนเลยฮะมีองค์พระพิฆเนศอายุประมาณ 1,400 กว่าปีเนี่ยที่เป็นดั้งเดิมนะฮะองค์ดั้งเดิมแล้วมีพระศิวะพระนารายณ์พระพุทธรูปแกะจากหินทรายอย่างเงี้ยอันนี้คือความโดดเด่นของปราจีนบุรีนะฮะถ้าสายโมนะฮะ แล้วนครนายกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดมณีวงศ์อย่างเงี้ยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยเข้าไปแล้วแต่ว่าจะมีการพัฒนามีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดหรือถ้าท่านไหนอยากไปชมแบบบาดาลพญานาคบนบกนะผมว่าวัดมณีวงศ์เนี่ยเป็นที่แบบสื่อสารหรือว่าแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่เหลือก็มีวัดหลวงพ่อปากแดงอย่างเงี้ย

0: แล้วก็มีองค์พระพิฆเนศนะฮะที่เก่าแก่ที่อุทยานมาพระบูชาอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สายมูสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่3จังหวัดได้เลยฮะ
1: ค่ะแล้วถ้าอีกสายหนึ่งคือสายที่เป็นแคมป์หรือแกรมปิ้งต่างๆเนี้ยเรามีชี้เป้าไหมคะว่าที่ไหนเหมาะแล้วที่ไหนน่าเที่ยวเที่ยวเดือนไหนถึงจะดูใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดอะคะ
0: จริงๆถ้าแกรมปิ้งเนี่ยของฝั่งทางนี้อาจจะเน้นหนักไปในเรื่องของลักษณะแคมปิ้งเนาะแคมปิ้งอ่ะจะดูเยอะหน่อยถ้าเป็นแกรมที่เป็นลักชัวรี่หน่อยอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ว่าแคมป์เนี่ยแน่นอนเลยด้วยความเป็นพื้นที่มรดกโลกนะฮะแล้วก็เส้นทางของเขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยเหมาะมากๆกับการแคมป์นะฮะซึ่งจริงๆถ้าเหมาะเนี่ยถ้าสวยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวนะครับที่แบบอากาศแบบไม่ต้องหนีฝนมากแต่ว่ามีหลายกลุ่มเหมือนกันวันก่อนซึ่งในสำรวจที่ฝั่งเขาใหญ่นครนายกปราจีนสระแก้วนะครับมีกางเต็นท์กันเยอะมากนะฮะเป็นโอ้โหค่อนข้างไม่ค่อยกลัวฝนแต่ว่าคนที่ชอบบรรยากาศหน้าฝนคือมันเย็นสบายแล้วก็บนเขาใหญ่เนี่ยอากาศดีมากเพราะว่าตอนหน้าฝนฮะเราจะเห็นหมอกฝนอันนี้เป็นความสวยงามอีกแบบซึ่งไม่ได้ดูในหน้าอื่นก็ยากแต่ว่าตอนหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีในเรื่องของหมอกเหมือนกันหมอกหน้าหนาวอันนี้ก็โดยเฉพาะในฝั่งของผาตอมใจแล้วก็ในส่วนผาเดียวดายแต่ว่าจุดแคมปิ้งเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำการของอุทยานอันนี้ผมว่าอยู่ได้เยอะท่านกางเต็นท์อยู่ดีๆจะมีกวางมีน้องกวางเดินแบบเหมือนคล้ายๆสวนสัตว์เลยอันนี้ผมว่าไปดูแล้วค่อนข้างสวยงามแล้วก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของนครนายกเนี่ยมีหลายจุดมากไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งหรือแคมปิ้งบวกเวลเนสอย่างของEcoEye เนี่ยผมว่าเหมาะมากๆเลยมีลานกิจกรรมมีลานแคมป์แล้วก็มีเรื่องของเวลเนสในการตรวจสุขภาพหรือในเรื่องของการอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยฮะหรือหลายจุดเขาอีโต้อย่างเงี้ยได้เขาชะกันเนี่ย3จังหวัดมีพื้นที่ค่อนข้างสวยงาม
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสายแคมปิ้งเนา
0: ะ
1: ถ้าเป็นสายแอดเวนเจอร์ล่ะคะในพื้นที่นี้ก็มีน้ำตกมีอะไร
0: แอดเวนเจอร์นี่เหมาะมากฮะอยากบอกเลยว่าผมว่าเป็นคือแบบจินตนาการเนาะมันไม่ใช่แบบธรรมดามันเป็นพื้นที่มรดกโลกเนาะคือมันเป็น Natural World Heritage อันเนี้ยแบบรับประกันหรือการันตีได้แบบค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำตกเนี่ยเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะฮะอย่างนครนายกที่สวยๆน้ำตกสาริกาตอนนี้น้ำกำลังค่อนข้างจะเยอะแล้วอีกสักพักนึงน่าจะเยอะกว่านี้นะน้ำตกจะสวยมากเป็นน้ำตกที่สูงนะฮะหรือว่านางรองอย่างเงี้ยวังตะไคร้อย่างเงี้ยในฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมล่องแก่งก็จะเหมาะมากๆเลยนครนายกเนี่ยเหมาะกับกลุ่มบิ๊กเนอร์ขึ้นไปหาระดับกลางนะครับผมว่าน่าจะสนุกสนานกับการล่องแก่งแล้วก็ ATV อันนี้คือเป็นแอดเวนเจอร์ในฝั่งของนครนายกตื่นเต้นแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีแน่นอนแต่ในฝั่งของปราจีนบุรีเนี่ยก็ยังมีแถวแก่งหินเพิงนะฮะอันนั้นก็จะเป็นระดับกลางขึ้นไปถึงระดับสูงค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ทนะมีสักสุภามีวังตะภาพฝั่งทางอำเภอนาดีปราจีนบุรีนะครับอันนี้คือเรื่องของแอดเวนเจอร์เนี่ยเหมาะมากๆในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี
1: ้ค่ะก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวให้ครบทุกสายที่รองรับนักท่องเที่ยวได้และก็เที่ยวใกล้กรุงเทพด้วยนะ
0: ใช่หลากหลายมากพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอล์ฟเรื่องของผลไม้เรื่องของธรรมชาติเนาะผมว่าโอ้โหบรรยากาศเหมือนกิจกรรมอาบป่าเนี่ยแบบแคมปิ้งเนี้ยเหมาะมากๆเลยบวกกับร้านคาเฟ่ที่เก๋ๆสวยๆในชมวิวเขาใหญ่ชมน้ำตกอันนี้ผมว่าแบบโอ้หายากนะในโซนทางฝั่งตะวันออกเนี่ยน่าจะมีพื้นที่เดียวตอนในเรื่องของมรดกโลก
1: ค่ะทีนี้ถ้าดูโดยภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนเมษายนเนี้ยค่ะนักผู้เยี่ยมเยือนที่เข้าไปเที่ยวใน3จังหวัดโดยภาพรวมแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ภาพรวมเนี่ย2จังหวัดนี้ปวกแน่นอน คือนครนายกเนี่ยคือ3ข้อมูลตอนนี้คือประมาณ3เดือนเนาะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยประมาณ 758,676 คนมกราคมถึงมีนาคม69นะฮะ อันนี้คือบวกขึ้นมา 3.47% ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผมว่า 3-5% เนี่ยก็น่าจะเป็นภาพรวมหลักๆอัตราการเข้าพักก็ชัดเจนฮะ 67% อันนี้ก็บวกขึ้นมา 0.72 ในช่วง3เดือนนี่นะฮะคือพูดง่ายใน ควอเตอร์1เนี่ยรายได้เนี่ยก็ 1,993 ล้านบาทบวกขึ้นประมาณ 1.57 อันนี้ก็เป็นภาพรวมของนครนายกซึ่งภาพรวมทั้งหมดก็คือบวกนะครับสำหรับปราจีนบุรีเนี่ยอันนี้นักท่องเที่ยวก็มา3เดือนเนี่ย 388,850 คนก็คือบวกขึ้นมา 2.12% อัตราการเข้าพักเนี่ยอยู่ที่ 53.20 นะครับก็ใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมาส่วนรายได้เนี่ยก็รายได้อาจจะมีภาพอีกภาพหนึ่งคือลบประมาณ 1.26% อันนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะมีผลมากนะครับแต่ว่าในส่วนของจังหวัดสระแก้วเนี่ยต้องบอกว่าด้วยการปะทะแนวชายแดนที่ยังยืดเยื้อแล้วก็ยังไม่มีบทสรุปว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของสงครามเรื่องของวิกฤตพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยทำให้จำนวนท่องเที่ยวนะครับลดลงนะฮะ3เดือนแรกเนี่ยปี69เนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 267,338 คนก็คือลบจากปีที่ผ่านมาใน 26% นะฮะอัตราการเข้าพักเนี่ย 35.82 อันนี้ก็ลบลงไปประมาณ 16% รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยปกติอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านเศษเนี่ยก็ลดลงมาอยู่853ล้านบาทนะครับลบลง 27.67%อันนี้คือภาพรวมการท่องเที่ยวใน Q1 ปี2569ฮะ
1: ค่ะคราวนี้เราก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะในส่วนสุดท้ายเองพอ.พลอยากฝากอะไรไว้ให้คนไปเที่ยวในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ
0: จริงๆอยากเชิญชวนนะครับอย่างที่พูดคุยไปเนี่ยว่านครนายกปราจีนสระแก้วเนี่ยเป็น3จังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติผจญภัยแล้วก็กีฬาแล้วก็สายโมนะฮะอันนี้ก็แม้กระทั่งปราจีนบุรีเองเนี่ยยังโดดเด่นในเรื่องของเวลเนสเรื่องของสมุนไพรความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวเหล่านี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบกอล์ฟนะครับเราก็มีโปรโมชั่นกอล์ฟดีๆเป็นฮอตโปรโมชั่นนะครับราคาแบบพิเศษมากๆที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว7สนามกอล์ฟของนครนายกปราจีนบุรีแล้วอีกกิจกรรมก็คือเรื่องของสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกเองที่มายงชิดที่แปรรูปเป็นเมนูอาหารหรือเป็นลักษณะของแกสโตรโนมีที่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเนี่ยหรือปราจีนบุรีกำลังโดดเด่นตัวเนี้ยสวนผลไม้15สวนที่เข้าร่วมกับทอนะครับหรือสระแก้วนะครับในเรื่องของทุเรียนก็มีแถวคลองหาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของชมพู่คลองหาดอันนี้ดังมากๆนะครับได้GI ของสระแก้วนะครับแล้วก็บอกว่ามีหลายจุดคือถ้าเชื่อมโยงธรรมชาติจริงๆเนี่ยเขาใหญ่ฝั่งปราจีนนครนายกอันนี้ก็โดดเด่นมากๆเลยแล้วก็มีโซนทางปางสีดานะครับที่อยากให้ปักหมุดไปดูผีเสื้อกว่า400ชนิดแล้วก็บวกกับน้ำตกที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครนายกนะครับสาริกานางรองหรือทางปราจีนบุรีเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีน้ำตกมากที่สุดอันนี้ต้องมาพิสูจน์แล้วก็มาตามหาแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็ฝั่งสระแก้วก็มีหลากหลายดังนั้นนะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยว3จังหวัดฝั่งนี้นะครับนครนายกปราจีนสระแก้วในช่วงที่พลังงานค่อนข้างวิกฤตเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายอยู่ใกล้กรุงนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวฝั่งนี้ครับ
1: ค่ะแล้วค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผอ.วัชรพลมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะผอ.วัชรพลสารสอนผู้อำนวยการททสำนักงานนายกนะคะก็เล่าค่อนข้างละเอียดถึงแต่ละเส้นทางในที่เหมาะสมกับแต่ละสายที่มีความชอบแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสายมูสายธรรมชาติสายศรัทธาและก็เป็นเรื่องของสายชอบผจญภัยนะคะก็สามารถไปเที่ยว3จังหวัดใกล้กรุงเทพนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะคะในช่วงหน้าฝนเที่ยวได้เที่ยวเย็นสบายนะคะและเรามาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงกับข่าวแรกเป็นข่าวที่King Power เดินหน้ายกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวด้วยบริการเปิดใหม่นะคะเป็น King Power Rent and Go เปิดทางเลือกให้นักเดินทางต่างประเทศที่ต้องการความสะดวกสบายได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ด้วยบริการเช่าแกดเจ็ตและอุปกรณ์เดินทางจากแบรนด์ชั้นนำภายใต้คอนเซ็ปต์เช่าง่ายเที่ยวสบายไม่ต้องจ่ายเยอะเพิ่มความคล่องตัวก่อนออกทริปก็ King Power เปิดตัวบริการนี้ก็ซ้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และต้องการยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวให้สะดวกจบครบในที่เดียวสามารถสอบถาม บริการใหม่ King Power Rent and Go ได้ผ่านออนไลน์การเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account นะคะใส่แอสไซน์แล้วก็พิมพ์ King Power สังกิจเข้าไปแล้วก็มีจุดบริการอยู่ที่ชั้น2 King Power รางน้ำด้วยนะคะใครแวะไปก็สอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ Rent and Go ได้เลยค่ะมาที่อีกข่าวนึงเป็น King Power ได้เปลี่ยนกลัดให้เป็น Royal Orchid ใหม่สำหรับสมาชิกบัตร Power Pass King Power ก็ให้นำคะแนนสะสมกลัดในบัตร Power Pass ไปแลกเป็นมาของการบินไทยได้สูงสุดถึง 1,000 ไมล์วันนี้ไปตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้วิธีแรกง่ายๆก็ทำตามขั้นตอนเลย1คือล็อกอินเข้าไปที่ Power Pass เลือกคำว่า Reward ที่ต้องการแลกขั้นตอนที่2ก็กด Redeem หรือ Confirm เพื่อแลกกลัดเป็นไมล์ขั้นตอนที่3ก็คือสมาชิกจะได้รับข้อความยืนยันการแลกไมล์สะสม Royal Orchid Pass ผ่าน SMS หรืออีเมลจากนั้นสมาชิกก็จะต้องกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลหมายเลข ROP Member ID เข้าไปนะคะแล้วก็ดำเนินการทุกขั้นตอนก็สำเร็จผ่านไปด้วยดีและสมัครฟรีบัตร Power Pass เพื่อที่จะสะสมกลัดได้ทันทีและก็รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสมาชิกใหม่ถ้าสมัครปุ๊บได้สิทธิ์ปั๊บก็คือช็อปครบ 25,000 บาทก็จะได้ใช้บริการห้องพักรับรองที่ The Atlas Club ของ King Power หลังน้ำและที่สวนภูมินั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังสามารถนำคะแนนกลัดของบัตร Power Pass ไปแลกเป็นไมล์บินของการบินไทยได้ด้วยนะคะมาที่อีกข่าวนึงเป็น King Power ก็จัดเต็มสำหรับแคมเปญ Perfume Pick of the Season เลือกมุมโปรดรวมกลิ่นหอมตัวท็อปประจำซีซั่นเป็นการเลือกมุมโปรดในการช็อปน้ำหอมเพื่อเติมเสน่ห์และก็ลุคให้กับทุกคนดูดีมีความสดใสนะแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะให้ทุกคนให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่น่าจดจำกับข้อเสนอสุด Exclusive ของแบรนด์ชั้นนำทุกครั้งที่ก่อนบินไปฮิวใจในวิวหลักล้านที่กามิโกชิอันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามในจังหวัดนากาโนะบนเทือกเขาแล้วตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเหมาะกับกลิ่นหอมตัวท็อปของน้ำหอมที่ King Power นำมาเสนอและกามิโกชิก็เปิดให้ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีก็แนะนำชี้เป้าให้เลยนะคะว่าใครไปเที่ยวกามิโกชิก็มีจุดถ่ายภาพสวยๆก็คือไทโชนะคะเป็นมุมถ่ายภาพกับน้ำใสเหมือนกระจกแล้วก็มีสะพานกับปะเป็นแลนด์มาร์คที่มีจุดเช็คอินที่สวยสุดฮอตเพราะฉะนั้นน้ำหอมที่ชอบไปก็เหมาะกับพื้นที่แห่งนี้สามารถแวะช็อปที่สวนภูมิก็ได้ช็อปให้ครบ 8,000 บาทต่อใบเสร็จก็จะได้ส่วนลดถึง 30% ด้วยมาต่อของคุณทัพเป็นเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมผู้ว่าการทททได้นำคณะของผู้บริหารระดับสูงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Tomorrowland เข้าไปพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรายงานความคืบหน้าในการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกในเมืองไทยซึ่งงาน Tomorrowland ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดเต็มรูปแบบครั้งแรกในเอเชียจะจัดระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ที่ Wisdom Valley จังหวัดชลบุรีและมีแผนจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงปี2573สำหรับการจัด Tomorrowland ที่เป็นบิ๊กอีเวนต์ครั้งนี้ก็จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก้าวไปสู่บริบทใหม่จากจุดหมายปลายทางยอดนิยมสู่การเป็นศูนย์กลางของอีเวนต์ระดับโลกหรือ Global Event Hub เป็นการขับเคลื่อนด้วยคุณภาพมาตรฐานและประสบการณ์ระดับสากลก็เป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดบิ๊กอีเวนต์ Tomorrowland ครั้งแรกในเอเชียโดยมีนักท่องเที่ยวสนใจมาร่วมงานกว่า100ประเทศก็ให้การตอบรับอย่างล้นหลามสะท้อนถึงความเชื่อมั่นด้านศักยภาพของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริการโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมในการรองรับอีเวนต์นานาชาติในระหว่างที่ CEO ของ Tomorrowland ได้พบกับคุณนายกอนุทินก็ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและยืนยันว่ารัฐบาลไทยนั้นมีความพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เพื่อยกระดับไทยไปสู่มาตรฐานสากลครอบคลุมทุกมิติทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านของผู้คณะของผู้บริหาร Tomorrowland เองก็ได้ตอกย้ำถึงความมั่นใจต่อศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมจะต่อยอดความร่วมมือในอีกหลายมิติเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ระดับโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไทยให้นานาชาติเข้าถึงอย่างกว้างขวางสำหรับเทศกาล Tomorrowland คืองานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า EDM ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกมีจุดเด่นก็คือเรื่องของการเนรมิตเวทีสุดอลัง ังการเรากับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเทพนิยายผสมผสานเข้ากับการเล่าเรื่องแต่ละปีก็จะมีการนำเสนอธีมที่แตกต่างกันไปที่ผ่านมาแต่ละปีมีเข้าร่วมจากทั่วโลกประมาณ220ประเทศแต่ละงานก็จะมีครั้งละประมาณกว่า 400,000 คนฉะนั้นการจัดเมกะอีเวนต์ Tomorrowland ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็น Global Event Hub ที่จะนำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยไปเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนั่นเองค่ะต่อด้วยคุณกลอยตานะถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้เป็นผู้แทนของบริษัทเข้าไปรับโล่และประกาศเกียรติคุณจากมิสเตอร์โรเบิร์ตดอร์นัวSenior Director Head of Corporation Engagement S&P Global โดยบางจากได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน Top 10% และเป็นอันดับ2ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil and Gas Refining and Marketing ด้วยคะแนน80คะแนนจากทั่วโลกที่เข้ารับการประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีแค่48บริษัทเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดแล้วบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณด้านความยั่งยืนในงาน GlobalS&P Global Sustainability Year's Book 2026 Distinction Ceremony ไปเมื่อเร็วๆนี้จัดโดย S&P Global จัดขึ้นที่โรงแรม Eastin Grand พญาไทจากผลการประเมิน S&P Global Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA ประจำปี2515แล้วมาแจกรางวัลในปี2526แล้วก็มีการเผยแพร่อยู่ใน Sustainability Year Book 2026ด้วยผลการประเมินครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจากในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ESG อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่องสำหรับ S&P Global ถือเป็นหนึ่งในองค์การประเมินความยั่งยืนที่ได้การยอมรับระดับสากลเมื่อปี2568มีบริษัทจากทั่วโลกถึง 9,243 แห่งเข้าร่วมการประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil and GasDefining and Marketing แต่มีบริษัทผ่านเพียง48บริษัทเท่านั้นและมี8บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ Sustainability Yearbook 2026หนึ่งในนั้นก็มีบางจากรวมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้บริษัทบางจากศรีราชาจำกัดหรือ BSRC ก็ยังได้รับคัดเลือกเป็น Sustainability Yearbook Member ด้วยและจากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนรวมอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมรวมถึงได้รับประกาศเกียรติคุณ Industry Mover จากการพัฒนาที่ดีขึ้นและโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาส่วนข่าวอีกข่าวนึงนะคะนี่เป็นของดร.สุภวรรณตีละลัดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TISEP ก็เปิดเผยว่าทีเซปได้นำประเทศไทยสร้างชื่อเสียงครั้งสำคัญในเวทีงานเทศกาลและอีเวนต์ระดับนานาชาติโดยสามารถคว้ารางวัล3ผลงานจากเวที Event Tech Award 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีประกวดด้าน Festival and Event Experience และทั่วโลกให้การยอมรับผลงานทั้งหมดที่ได้รับการผลักดันและส่งเข้าประกวดก็เป็นฝ่ายพัฒนาการจัดงานมิกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติของทีเซปความสำเร็จครั้งนี้ก็สะท้อนถึงศักยภาพของผู้จัดการไทยทั้งทางด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และก็แนวทางการพัฒนาเทศกาลอย่างยั่งยืนสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจรางวัล3ผลงานนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยรางวัลแรกเป็นโกลก็คือ Thai Run Race Electric Medical Record นะคะหรือ RES EMR เป็นหมวดของ Data Collection Event Analysis Technology โดยการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์แบบ Real Time ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท Endurance เช่นงานวิ่งมาราธอนต่อมาเป็นรางวัล Silver ได้ในประเภทของอีเวนท์ที่ได้ก็คือ Thailand Coffee Fest2025หมวด Sustainable Event ในฐานะของผู้จัดงานกาแฟใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวคิด Drink Better Coffee เป็นการเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมและก็มีการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรับผิดชอบแลกเปลี่ยนความองค์ความรู้ระดับนานาชาติและอนาคตของกาแฟที่ยั่งยืนของไทยร่วมกับเวทีโลกอีกรางวัลอันนี้เป็นรางวัลปิดท้ายก็คือบรอนซ์นะคะเป็นเหรียญทองแดงสำหรับงานบางแสน21AI and Biometric Digital Ecosystem for Mass Participation อยู่ในหมวดของ Use of Technology โดยวิสัยทัศน์ในการเป็น The Finest Running Event Ever นะคะในงานบางแสน20 วันได้นำเทคโนโลยีของAI ของ Face Search เข้ามาเป็นระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวมิติหรือที่เรียกว่า Biometric Authentication และในโครงสร้างพื้นฐานระบบไร้กระดาษหรือ Paperless Infrastructure เข้ามาใช้ช่วยยกระดับประสบการณ์จัดงานพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้งานมหกรรมกีฬามวลชนระดับสากลของไทยได้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกสำหรับในเวทีของ Event Tech Award 2026ก็มีผลงานเข้าประกวดกว่า 1,405 ผลงานจากทั่วโลกก็คือ58ประเทศและมีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากอุตสาหกรรมเทศกาลและประสบการณ์สร้างสรรค์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับ3รางวัลที่ TSEP นำประเทศไทยให้กลายเป็น Event and Festival Hub ของโลกนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2ต้องรอฟังอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนเรามีงานที่สายมูหรือสายศรัทธาจะต้องห้ามพลาดงานอินทกิณที่เชียงใหม่จะจัดวันนี้ไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้และก็มี5วิธีรับมือของการนอนให้อายุยืนรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงของ2สายการบินที่ทำกำไรทะลุทะลวงมากในช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทย บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปเที่ยวงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินที่เชียงใหม่นะ1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เองก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะไปสัมผัสความเชื่อของชาวล้านนาที่มีมาอย่างยาวนานสามารถไปเที่ยวได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2569นี้โดยไปร่วมสักการะเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกนะคะในวันไฮไลท์ก็คือวันที่20พฤษภาคมจะเป็นวันออกก็จะจัดขึ้นที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารประชาชนกับนักท่องเที่ยวก็จะมีกิจกรรมไปร่วมใส่ขันดอกและสักการะได้ในช่วงตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยประเพณีของการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินถือเป็นมรดกวัฒนธรรมสำคัญของเชียงใหม่ที่สะท้อนเรื่องของพลังแห่งศรัทธาและกับอัตลักษณ์ของล้านนาที่งดงามสืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่ในการบูชาอินทขิน12ขันเป็นตะเป็นความเชื่อและรูปแบบการจัดเครื่องสักการะประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาของอินทขินของชาวล้านนา12ขันก็หมายถึงการจัดขันดอกหรือขันบูชา12ชุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลภายในขันก็จะมีธูปเทียนเครื่องบูชาและนิยมใส่ดอกไม้พื้นเมืองลงไปอย่างเช่นดอกดาวเรืองดอกมะลิดอกคำฝอยดอกเอื้องถวายแด่เสาอินทขินชาวเชียงใหม่เรียกว่าเสาอินทขินว่าเสาหลักเมืองเป็นเสาที่คุ้มครองบ้านเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสำหรับดอกไม้ใส่ขันดอกนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้บริเวณโรงเรียนเมตตาศึกษาเพื่อเป็นการร่วมบูชาตามประเพณีล้านนาและก็เชิญชวนสวมใส่เสื้อผ้าไทยกับชุดพื้นเมืองไปร่วมสืบสานงานประเพณีที่งดงามย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเพณีขันดอกบูชาเสาอินทขินเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่เมื่อสักครู่พูดถึงไปถึงว่าการจัดขันดอกหรือขันบูชา12ชุดมีอีกอย่างก็คือ32ชุดก็ทำได้นะคะสำหรับตัวเลขนี่ก็มีความหมายว่าอย่างเลข32ก็คือการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการเสริมขวัญกำลังใจให้ครบ32ขวัญและก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงร่มเย็นปลอดภัยส่วนถ้าใส่12ชุดก็มีความเชื่อกันตามคติล้านนาว่า12นักษัตร์12เดือนเป็นความรวมสมบูรณ์ครบถ้วนของชีวิตและบ้านเมืองใครจะไปร่วมงานประเพณีขันดอกอินทขินของเชียงใหม่ก็สอบถามททสำนักงานเชียงใหม่ได้ที่053-248-604-5หรือจะใส่ LINE ID นะคะแล้วก็พิมพ์ SITAT เชียงใหม่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปก็สอบถามผ่าน LINE ก็ได้นะคะมาที่5แนวทางของการปรับสุขลักษณะการนอนให้อายุยืนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าการนอนกับสมองมีความสัมพันธ์กันในเรื่องที่จะช่วยระบบซ่อมแซมร่างกายให้มีความสำคัญและก็ทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือปัจจุบันเป็นที่นิยมเรียกว่า longevity นั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำจากนายแพทย์เขตศรีประทักเขามีรายละเอียดเบื้องต้นมาถึงแนวทาง5แนวทางหนึ่งคือเข้านอนและตื่นให้ตรงเวลาเพื่อสร้างนิสัยให้สมองกับฮอร์โมนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางที่2ก็คือจัดแสงสว่างตอนเช้าต้องรับแสงแดดและก่อนนอนควรหลีกไฟหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าจากมือถือและจากหน้าจอทุกอย่างเพื่อที่จะยับยั้งการหลั่งสารเมลาโทนินแนวทางที่3คือลดการทำงานของสมองโดยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆในช่วงก่อนเข้านอน2ชั่วโมงเพื่อให้สมองได้ค่อยๆคูลดาวน์ลงมาหรือปรับตัวลงมาแนวทางที่4ก็คือปรับอุณหภูมิห้องควรจะเย็นลงเล็กน้อยประมาณ 20-22 องศาเซลเซียสหรือลดลงจากปกติ 1-2องศาเพื่อลดระดับเมตาบอลิซึมในร่างกายให้เข้าสู่โหมดการของการพักผ่อนและแนวทางสุดท้ายก็คือเทคนิคการเสริมการทำ journaling หรือจดบันทึกเรื่องค้างคาใจการนั่งสมาธิก่อนนอน 3-15 นาทีหรือการฟังคลื่นเสียงความถี่ต่ำและก็จะช่วยให้หลับลึกขึ้นอันนี้ก็เป็น5แนวทางที่สามารถทำให้การนอนกับสมองสามารถที่จะซ่อมแซมร่างกายทำให้เราสามารถมีอายุยืนยาวได้และก็ไม่ทำลายสุขภาพด้วยนะคะมาต่อในช่วงข่าวท้าย
6: ชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี2569นี่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการบริหารค่าตั๋วโดยสารกับเรื่องโครงสร้างรายได้นั่นก็คือการบินไทยมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่1ปีนี้สูงกว่าปีก่อนโดยมีกำไรถึง 1,107 ล้านบาทนะคะและมี EBITDA ถึง 17,548 ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ 51,029 ล้านบาทก็ลดลงจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนประมาณ596ล้านบาทหรือประมาณ 1.2% เพราะว่ามีการลดการผลิตและลดการขนส่งลงส่วนรายได้ผู้โดยสารต่อหน่วยก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมารายได้ผู้โดยสารก็จะมาจากค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันค่าเบี้ยประกันและไม่รวมค่าน้ำหนักส่วนเกินและยังการบินไทยยังมีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ประมาณ 2,987 ล้านบาทลดต้นทุนทางการเงินลงไปประมาณ494ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในประมาณ 37,282 ล้านบาทลดลงไปประมาณ 1.8% แล้วก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2,235,920 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2005วันที่31ธันวาคม2568นี่ประมาณ 7,773 ล้านบาทและมีเงินสดหมุนเวียนอยู่ในมือเนี่ยตอนนี้รวมทั้งสิ้นณวันที่31มีนาคม2569ประมาณ 132,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน 8,760 ล้านบาทนั่นเองค่ะและตราผู้โดยสารก็มีปริมาณที่ลดลงแต่ว่ารายได้กับกำไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะสำหรับการบินไทยมาต่อที่ทางบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BA นะคะนี่ก็เป็นเจ้าของทั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์บูติกแอร์ไลน์และสนามบินเอกชนของประเทศไทยซึ่งมีทั้งที่สมุยมีที่เกาะช้างตราดและมีที่สุโขทัยก็ได้ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ปี2569ด้วยเช่นกันคือมีรายได้ถึง 7,906 ล้านบาทมีกำไร 2,586.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 10.4% และมีกำไรสุทธิเพิ่มนะคะ2เพิ่ม 24.5% เลยนะคะเมื่อสักครู่เป็นกำไรจากการดำเนินงานแต่กำไรสุทธิเนี่ยทำได้ถึง 2,099.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24.5% จากจำนวนผู้โดยสารรวม1,200,000คนและสามารถทำอัตราการบรรทุกผู้โดยสารหรือโหลดแฟกเตอร์อยู่ที่ประมาณ 86.2% ตามที่คุณพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่าหลังจากการปรับลดปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลงหรือลดจำนวนเที่ยวบินกับจำนวนที่นั่งลงไปประมาณ 11.8% นะคะก็ทำให้จากสถานการณ์ไม่แน่นอนในตะวันออกกลางตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ส่งผลให้มีต้นทุนเรื่องน้ำมันสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่1ปี2569บางกอกแอร์เวย์ก็มีผู้โดยสารใช้บริการถึง 1,200,000 คนลดลงไปประมาณ 5.2% มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ 86.2% เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% และก็ราคาตั๋วโดยสารก็ทำได้เฉลี่ย 4,469 บาทก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าบริษัทก็ยังมีกำไรและผลประกอบการที่ดีและก็สามารถทำรายได้รวมที่ดีจากการขายตั๋วโดยสารและก็การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสนามบินด้วยนะคะและอย่างไรก็ตามในปี2519ก็มีแผนที่จะปรับวิสัยทัศน์ขององค์กรใหม่เป็น Lead Aviation with Responsibility Delivering Service with Sustainability ก็เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนในระยะยาวในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจรก็ไปเน้นเรื่องของ Low Carbon Sky by บางกอกแอร์เวย์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นทั้ง2สายการบินนี่มีกำไรทั้งคู่เลยนะคะในช่วงสถานการณ์ที่น้ำมันแพงแต่คนผู้โดยสารน้อยลงแต่การบินก็ยังกำไรอยู่สำหรับรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีข่าวทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 และเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยได้ข่าว 97.0 และอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ในเพจ Facebook เพลลุงใหญ่สามเสนกับนายบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่าและขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วกลับมาฟังรายการดีๆได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจาก สมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าเด เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
3: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
5: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกแต่จะมาถึงจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
7: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
0: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
8: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโ รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายช้อยสอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
10: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันได้สนับสนุนคนที่มามีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาได้ประหยัดอีกอย่าง
9: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
11: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาพิเศษลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
6: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการล้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดโดยกำหนดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี2568ร้อยละ 30.65 ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
12: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระโปงเป็นส่วนใหญ
13: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกา1เดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
12: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน

0: ช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 นาทีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 นาทีนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาครังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 นาทีบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
5: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
4: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใ

0: มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
1: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป
2: การพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับก็เป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
1: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจายังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
3: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความปลอดภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเมืองเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
1: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: บางครั้ง
5: ความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
6: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
5: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูกปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่านเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอัลซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิซบอลลาห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิซบอลลาห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่าการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDC เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม 21-17 20-22 และ 21-10 ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่มีรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 13-21 และ 21-16 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 18-21 และ 15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลไป4ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แมนสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัลลิปตพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่า ในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
11: ก็ต้องดูว่าบอร์ดบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสจะให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำดีกว่าน
10: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในที2ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทั้งนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIVA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามตินสูลานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศภาณิชย์คาดนาครายงาน
12: วิกฤตพลังงาน
13: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองป ัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 1 เซนติเมตรและเวลา 20:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38 เซนติเมตรและเวลา 13:57 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาร์ดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้ 1. สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 2. เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิน้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุน้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วยช่วยเติมความสดชื่นและลดความร้อนในร่างกายได้ครับสำหรับการรับประทานข้าวแช่หรือปลาแห้งแตงโมนั้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในช่วงอากาศร้อนอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
18: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
19: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
18: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
19: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: ค่าคอไลฟ์
0: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97แห่งนี้นะครับ Quality News Stationก็ทุกเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนี่ยเกือบก็เรียกว่ากลางสัปดาห์แล้ววันนี้เป็นวันหวยออกด้วยนะครับใครมีตัวดีอะไรก็ว่ากันมานะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวพี่ต้นพร้อมก็จะพี่ต้นก็ตามเข้ามาในช่วงหลังพอดีพี่ต้นติดภารกิจในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับ
2: ฮะก็นี่ก็เข้ามากลางเดือนอีกแล้วนะครับอาจารย์แป๊บๆนะครับผ่านสงกรานต์มาแป๊บๆนี่ก็กลับมากลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็เรื่องราวข่าวสารในเว็บรวมต่างๆก็เราก็มานำเสนอในการคาร์ฟอร์ไลท์ทั้งวิทยุและก็ทีวีทางททบ5นะครับทุกวันพฤหัสเวลา10โมงนะครับคุยกับอาจารย์เบื้องต้นก่อนเข้ารายการนี่ก็หลายเรื่องที่น่าสนใจทั้ง Toyota FJ ที่เราตั้งหัวข้อประเด็นกันไว้แต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาว่ากันอีกทีพอดีคุยเบื้องหลังกับอาจารย์ในการซ่อมรถในการสั่งอะไหล่ของอาจารย์เนี่ยคือหลายคนสงสัยว่าถ้าไปดูเพจของอาจารย์ปุ๊กเองเนี่ยรับรถเข้ามาแล้วก็มีรถที่แบบภาษาช่างเขาเรียกว่าถ้ามือไม่ถึงอะทำไม่ได้อาจารย์ใช่ไหมฮะ
3: มันเป็นรถ
2: รุ่นใหม่ใช่ใช่
3: จะเป็นรถรุ่นใหม่แล้วก็หลายเคสก็คือว่าเรื่องของอะไรในการซ่อมมันมีวิธีขั้นตอนแล้วก็ความเข้าใจวิธีการสั่งเพราะหลายๆคนเนี่ยเวลาซ่อมรถหนึ่งเราก็จะวิ่งเข้าวอร์จัก
2: เลยไม่ก็เชียงโทษทีอาจารย์ผมถามอาจารย์มันต้องอย่างนี้ในการจะประเมินซ่อมรถแต่ละครั้งเนี่ยของอาจารย์ประเมินยังไงเพราะว่าช่างแต่ละคนประเมินไม่เหมือนกันเช่นรับรถเข้ามาก่อนแล้วเข้าไปดูอะไรดูแต่เลขคัดซีดูเลขตัวถังเลยแต่อาจารย์เนี่ยในกรณีของการซ่อมรถอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ของอาจารย์เป็นรถน้ำท่วมนะครับไม่รับรถทั่วไปคือแค่รถน้ำท่วมนี่ก็เต็มอู่แล้วอาจารย์ประเมินแต่ละคันยังไงครับเช่นรถที่มีเช่นหลายๆคันก็คือPorscheที่ผมเห็นเยอะสุดก็คือRaptorอาจารย์ประเมินแต่ละคันยังไงในการซ่อมอาจารย์ประเมินว่าคันนี้ซ่อมได้อันนี้คันนี้ซ่อมยากประเมินยังไงครับในการประเมินของอาจารย์นะครับผม
3: อ๋อในมุมมองการประเมินเนี่ยก็คือว่าเราเคยทำแล้วเราเข้าใจว่ารถรุ่นนี้มีอะไรบ้างและคำว่าจมน้ำหลายคนคิดว่าการนำอุปกรณ์มาล้างมากระตุ้นเนี่ยจะใช้งานได้ก็มีหลายคันที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรล้างใช้งานได้จริงนะครับจริงก็คือว่าแล้วก็มีหลายคันที่สภาพดูเหมือนจะไม่โดนแต่ก็ใช้งานไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นการเข้าช็อตเข้าระบบนะครับดังนั้นก็คือว่าถ้าจะให้ดีก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเราจะต้องเจอน้ำท่วมหรือต้องจมน้ำเนี่ยเราควรตัดวงจรก็คือถอดแบตเตอรี่ความเสียหายจะน้อยอย่างเช่นMazda CX-8 ใช่ไหมรถน้ำท่วมมิดคันเลยมิดคันเสร็จถอดมาถึงเอาแบตเตอรี่ออกมาเอาแบตลูกใหม่ขึ้นถอดกุญแจได้ทุกอย่างแต่ว่าระบบsecurity ไม่ทำงานเนื่องจากว่ารถเนี้ยจะมีล็อกคอซึ่งเป็นมอเตอร์เป็นรถเล็กไม่ทำงานแล้วก็ที่มาของคำว่าจะประเมินว่าคันนี้ทำเท่าไหร่เนื่องจากเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ารถรุ่นเนี้ยมีอะไรถ้ารถรุ่นไหนที่ยังไม่เคยทำก็ต้องบอกว่าขอดูหน้างานก่อนแล้วขอดูอะไรสิ่งที่จะนำเสนอก็คือว่าก็ต้องเปิดโอเพ่นและหลายเคสที่มักเจอบ่อยก็คือการโทรมาถามสอบถามคือให้คำแนะนำได้แต่คำถามที่หลายคนต้องการก็คือว่ารถคันนี้จมน้ำเท่านี้ใช้ค่าซ่อมเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า เราไม่เห็นของแล้วก็งานไม่เสียที่จริงอ่ะควรจะต้องมีการตรวจเช็คก่อน
2: ค
3: แ
2: น
3: ต่
2: ที่
3: ว่
2: โ
3: า
2: ทรม
3: ถ
2: า
3: ้า
2: ถามคือคนที่โทรมาถามคือไม่ได้รถมานั่งงานให้อาจารย์ดูถูกต้อ
3: ใ
2: ง
3: ช
2: ไห
3: ่
2: มฮ
3: คระ ับใช่ค
2: อ
3: รั
2: ๋
3: บ
2: ออ๋อ
3: ก็มีลักษณะคือหนึ่งคิดจะซื้อว่าเห
2: อ
3: ็
2: ื
3: น
2: ม
3: รถราคาถูกแต่ว่าหนึ่งเราจะต้องประเมินก่อนว่ารถรุ่นเนี้ยราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าตลาดอยู่ที่1,200,000,300,000นะครับ
2: อืม
3: ซื้อมาสัก300,000ก็ถ้าซ่อมเนี่ยอีกเท่าไหร่ต้องประเมินด้วยไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ารถถูกเราคิดว่ามันจะง่ายนะครับก็เลยคิดว่าหลายคนเนี่ยก็จะขาดทุนพอทำไปทำมาราคาก็จะไปเบียดกับตลาดแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่ต้องตีราคาเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นฟอร์ดแรปเตอร์หรือว่าเป็นเน็กเจนประเมินได้เลยว่าถ้าเป็นตัวท็อปเป็นเน็กเจนนะเป็นแรปเตอร์นะจะมีพวกกล้องมีพวกของ220 โวลต์อะไรต่างๆ power amp อะไรต่างๆเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้เยอะในกรณีหาอะไรให้ถูกเนี่ยหนึ่งก็คือเบิกใหม่บางส่วนเบิกใหม่ถูกแต่บางส่วนจำเป็นต้องหามือสองหรือจะมีอะไรแบบหลุด QC ก็จะมีออกมาให้เห็นนะครับก็
2: อืม
3: อะไรเหล่านี้จะเป็นตำหนิอะไรมีตำหนิคือชิ้นส่วนภายนอก
2: แต่ใช
3: ก
2: ้
3: ็
2: ได้ใช่ไหมอาจารย์แต่
3: ใช
2: อะ
3: ้
2: ไร
3: ได้
2: เหล่
3: ค
2: าร น
3: ั
2: ี้
3: บ
2: ก็ค
3: ก
2: ื
3: ็
2: อใช้ได้
3: ใช่ครับเป็นอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ว่าโรงงานผลิตเนี่ยเขาจะทำลายก็คือลักษณะคือทำทุบแล้วก็ทำลายแล้วก็บางคนก็จะไปเหมามาแล้วก็จะมาขายอันนี้ก็เป็นช่องทางในการหาอะไร
2: ถ้าอย่างน
3: แต
2: ั้
3: ่
2: น
3: มี
2: ถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าอะไหล่ประเภทนี้ก็แสดงว่าคนที่รู้ช่องทางแต่มันมีช่องทางที่ถูกต้องนะครับคนที่รู้ช่องทางเนี่ยก็ต้องคอยศึกษาว่าอะไหล่เหล่านี้เขาขายที่ไหนใช่ไหมอาจารย์อย่างอาจารย์นี่ก็ศึกษามาเยอะก็ถึงได้รู้แหล่งอะไหล่พวกนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับก็เรียกว่ามีช่องทางเพราะว่าอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการนําอะไหล่เก่าอย่างเช่นรถอุบัติเหตุซากรถเนี่ยก็คือทําให้ทุกคนไปหางมุ่งหน้าไปที่ว่าก็เรียกว่าซื้อซากรถมาเพื่อจะมาย้ายอะไหล่
2: อืม
3: รถจมน้ําเป็นก็ถามว่าวิธีนี้ดีไหมวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีแต่ว่าเราจะต้องลงทุนซื้อรถอีกคันหนึ่งเพื่อที่จะมาเอาอะไหล่ดังนั้นก็คือเราต้องประเมินนะครับหลายๆคันมักจะนำรถเข้ามาแล้วก็คือที่เจอเนี่ยจะเป็นรถยุโรป Mercedes Benz แล้วก็ BMW ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆรวมถึงล่าสุดก็จะมีรถBMX X4 นะครับ XM รถปีเดียวกับปี25
2: โอ้โห
3: แต่เคสเนี้ยเป็นรถอุบัติเหตุค
2: อ
3: ื
2: ๋
3: ออ รถซื้อรถมาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเคสเนี้ยเป็นเคสศึกษาคือเราต้องดูว่าการซื้อรถใหม่เนี่ยเขาให้ประกันเรากี่ปี
2: ครับ
3: แต่เคสเนี้ยมีการซื้อมาแล้วก็ประกันเจ้าของเข้าใจว่าประกันแถมประกัน2 ปีนะครับมีความเข้าใจอย่างนี้มาตลอดจนสุดท้ายก็เกิดทำละความละเลยครับก็
2: ฮะ
3: เรียกว่าประกันขาดปีแล้วรถเกิดอุบัติเหตุมูลค่าความเสียหายก็คือเบิกของใหม่มีนะครับก็เช่นประตูเนี่ยบานละเกือบแสนนะครับ
2: โอ้โห
3: เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับประตูหน้าประตูทุกชิ้นเนี่ยเรียกว่าประตูฝากระโปรงแก้มนี่ก็ปาเข้าไปประมาณ300,000-400,000แล้วนะครับ
2: อืม
3: ตอนนี้ทางออกก็คือการนําเสนอว่าเราจะทํายังไงก็หนึ่งก็คือเราเช็คก่อนได้ว่าของเราเท่านี้นะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าผมเห็นเลขทัตตีเลขเพจตัวถัง
2: คร
3: เ
2: ั
3: ข
2: บ
3: ียนว่า made in USA โอ้โห
2: ออ ื
3: ันนี้ตาสว่างเล
2: ม
3: ยครับการที่รถผลิตต่างประเทศนี่คือทางออกแล้วก็เป็นหนทางที่เราจะทำให้รถคันนี้ซ่อมได้ถูกลง
2: อ
3: ไ
2: ื
3: ด้เยอะเลยคร
2: ม
3: ับ
2: อ
3: ผม
2: เดี๋ยวเข้าใจผิดอาจารย์เข้าใจผิดผมเนี่ยเข้าใจผิดว่าถ้ารถในประเทศไทยเนี่ยถ้าซื้ออะไหล่ไทยจะได้ถูกแน่นอนอะไรถูกแต่อาจารย์กลับกันถ้าเป็นรถที่ผลิตต่างประเทศมันจะถูกยังไงครับอาจารย์
3: ก็จะถูกก็คือว่ามีคือเราซื้อได้ราคาที่ทุนนะครับ
2: อื
3: แต่ว่าม แต่อย่างของบ้านเราเนี่ยยกตัวอย่างที่หลายๆท่านซ่อมรถเนี่ยอย่างเช่นซ่อมรถไฮบริดนะครับเห็นเจอปัญหากันมากเลยก็คือว่าหนึ่งแบตเตอรี่ทำยังไงแบตเตอรี่ก็เดินเข้าไปศูนย์บริการเนี่ยรวมละอาจจะซื้อลูกหนึ่งเป็นแสนอย่างเช่นฮอนด้าแอคคอร์ดเนี่ยประมาณแสน50,000 กว่าบาทนะครับทั้งลูกแต่ว่าผมเลือกที่จะสั่งต่างประเทศการที่เราจะซ่อมรถเนี่ยหรือว่าเราจะเป็นช่างที่ก้าวหน้านะครับต้องบอกว่าเราต้องมีความก้าวหน้าในการพัฒนาในการหนึ่งเรื่องการใช้เครื่องมือสองเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเราต้องมีความเข้าใจ ว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ที่มาของอะไรนะครับในเมื่อหาไม่ได้แล้วก็มีหลายเคสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเคสรถต่างประเทศรถที่หาอะไรในบ้านเราไม่มีอย่างเช่นตอนที่ตัวเนี้ยเดินถือมาบริจาคไม่มีขายศูนย์ไม่มีขายเนื่องจากไม่ขายในบ้านเราแต่รถเหล่านี้แบบเนี้ยผมว่าเป็นรถที่ซ่อมได้ง่ายเพราะว่าอะไหล่เบอร์วางแล้วก็ของบางอย่างเราไม่ได้ติดค่าการตลาดในบ้านเรานะครับราคาถูกมากเพราะว่าหลายหลายชิ้นของหลายหลายอย่างเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจว่าผลิตอยู่ทางยุโรปแต่จริงๆแล้วหลายชิ้นนะผลิตจากจีนทั้งนั้นเลยครับเราสั่งเนี่ยเราสั่งมาปุ๊บแหล่งที่มาจากจีนแล้วก็อะไรต่างๆก็มีคุณภาพดังนั้นก็คือการซ่อมรถที่ยากหายากหรืออะไหล่ที่แพงแล้วเราต้องการซ่อมให้ถูกหนึ่งเราจะต้องศึกษาให้ดีว่าชิ้นส่วนเหล่านี้รถเนี่ยส่งไปที่ไหนและรถหลายคันที่อยู่ในบ้านเราบางแห่งเราคิดว่าจะต้องถูกก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าอะไหล่ของบ้านเราเนี่ยมันราคาจะถูกกำหนดด้วยกลไกทางตลาดแล้วก็ทางภาษีอะไรต่างๆในอันนี้ผมก็ไม่ทราบทั้งหมดนะครับตรงนี้แต่ว่าในเมื่อเรามองว่าปลายทางคืออะไรชิ้นเนี้ยควรจะราคาเท่านี้เราควรจะหาได้ที่ไหนมันก็เป็นช่องทางที่เราจะซ่อมรถที่แปลกแล้วก็ซ่อมรถที่หายากซ่อมรถที่ไม่มีอะไรเนี่ยซ่อมง่ายนะครับเนื่องจากว่าอย่างเช่นปั๊มเพชเชอร์ให้แรงดันสูงในกรณีระเบิดบ้านเราเนี่ยตัวนี้เบิกราคาประมาณ40,000 บาทนะครับ40,000 ถึง 50,000 บาท BMW จะเป็นปัจจุบันที่เป็นรถเป็นไฮเพชเชอร์หัวฉีดเบนซินคร ับ ก็ราคาประมาณนี้แล้วก็มีของแต่ราคานี้แต่ว่าถ้าเราพันในเบอร์เซิร์ฟอยู่ต่างประเทศของราคานี้จะหลักพันนะครับเรียกว่าหลักพันหรือหมื่นต้นเนี่ยคือไม่ใช่ของเทียมนะอันนั้นคือของเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างหากแต่ว่าแต่ละที่แล้วก็ต้นทางในการผลิตยกตัวอย่างผมทำพอร์ชนะปอร์เช่ไฮบริดปลั๊กอิน
2: ค่ะ
3: กล่องเนี่ยเป็นถุงเลยแต่ที่มามีทั้งโรมาเนียนะครับรัสเซียนะแล้วก็เช็คโปรโอ้โหต่างประเทศเนี่ยมีทั้งอังกฤษนะอังกฤษก็คือว่าทั้งในอเมริกาก็มีทุกชิ้นส่วนเราก็ดูราคาและพาร์ททุกอย่างตรงแล้วก็ถามว่าเอามารถต่างประเทศจะใช้ได้หรือต้องบอกก่อนว่าข้อดีของรถที่เขาผลิตออกมาส่วนใหญ่จะทําเรื่องของซอฟต์แวร์เป็นหลัก
2: ครับ
3: เราดูพาร์ทดูนะเบอร์ให้เหมือนกันพอพาร์ทเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเรื่องแผนที่หรืออะไรต่างๆหรือข้อมูลต่างๆหรือระบบรถคันนี้มีอะไรเมื่อเราได้อุปกรณ์เหล่านี้มาเราก็ต้องมีซอฟต์แวร์แล้วก็เครื่องมือในการทำอันนี้แหละคือหลายหลายคนที่ไปไม่ถึงเนื่องจากเอามาแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องของซอฟต์แวร์เพราะว่าแต่จริงๆแล้วระบบของยุโรปเนี่ยเขาออกแบบมาไม่ว่าจะรถญี่ปุ่นปัจจุบันก็ทำได้หลายหลายค่ายหลายยี่ห้อก็คือว่าเราไปแก้ไขซอฟต์แวร์ให้เป็นรถคันนี้แล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆอันนี้เราต้องไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากเราหาของได้แล้วเราต้องเข้าใจวิธีการเบิกของเบิกอะไรนะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนไหนเราควรจะต้องเบิกผ่านศูนย์บริการเพราะเป็นชิ้นส่วน security เราก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องเบิกผ่านศูนย์บริการไม่ใช่ว่าเราคิดว่าทุกอย่างเราจะเห็นว่าใน eBay เนี่ยถูกหรือว่าที่อื่นถูกแต่ว่าเอามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียอะไรส่วนควบเพิ่มเติมก็เคยเจอในเรื่องของการซื้อกล่อง ECU อันนี้ยกแค่ตัวอย่างนะครับกล่อง ECU ของแบรนด์ Land Rover Discovery Team อันนั้นใช้เวลาทำค่อนข้างนานนานเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ากล่อง ECU เสียแล้วก็ถูกบังคับซอฟต์แวร์บังคับเนี่ยก็คือบังคับให้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนหลายอย่างซึ่งพอเปลี่ยนหลายอย่างเนี่ยมูลค่าก็เป็นแสนนะครับหลักแสนแต่ว่าเราสามารถสั่งกล่องวิธีการสั่งกล่องนะครับถ้าเราดูให้ถี่ถ้วนก็จะมีคำว่าเวอร์จินเราสามารถเลือกได้ให้เป็นกล่องเวอร์จินคือเป็นกล่องที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาถึงแล้วเราก็ลิงก์เอาแต่ว่าด้วยเครื่องมืออาจจะไม่มีดังนั้นก็คือว่าเวลาเราซื้อเราต้องสื่อสารอีกเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เราก็ต้องมีความพัฒนานะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็คือไม่ใช่ว่าเราเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็แค่ใช้ Translate แปลเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารแล้วก็คุยได้เราจะรู้วิธีการว่ารุ่นนี้เอามาทำยังมีคำแนะนำนอกจากการขายแล้วเนี่ยทางต่างประเทศก็จะมีการแนะนำว่าคุณต้องทำแบบไหนทำอย่างไรไม่ใช่เราแค่ซื้อของแล้วก็จบจ้าดังนั้นก็คือว่าอย่างน้อยก็คือเป็นช่องทางในการที่เราจะซ่อมรถแปลก อย่างเช่นล่าสุดก็มีมักแตงก็เป็นรุ่นเก่านะครับจะมีรีโนเวทผมบอกว่าก็ดีเลยรู้ถ้าอย่างเงี้ยเราควรจะต้องสั่งของจากต่างประเทศนะแล้วก็ค่อยๆค่อยสั่งดูตามพาร์ตตามอะไรต่างๆหรือตามเลขบอดี้ซึ่งรถเก่าๆหรือว่ารถอะไรต่างๆที่มีในบ้านเราคือมีอยู่ในโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรใหม่นะครับแต่ว่าต่างประเทศยังมีอะไรใหม่ซึ่งผลิตใหม่อยู่เขามียังมีการใช้งานอยู่ก็เลยเรียกว่าเป็นช่องทางในการซ่อมก็เปิดต้องเปิดเยอะๆนะครับโทรศัพท์มือถือนอกจากโทรเข้าโทรออกมีคลิป YouTube อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็เรียกว่าช่วยในเรื่องของการซ่อมรวมถึงการซื้อเครื่องมือในกรณีที่เราจะทำรถให
2: ค
3: ม
2: ื
3: ่
2: ออา
3: ๆ
2: จ
3: ป
2: า
3: ั
2: รย
3: จ
2: ์
3: จ
2: อย
3: ุ
2: ่าง
3: บ
2: นี
3: ั
2: ้
3: น
2: เดี๋ยวนิดนึงอาจารย์คือผมยังติดใจเรื่องคําว่าซ่อมถูกซ่อมถูกเนี่ยคนชอบอยู่แล้วแหละคําว่าซ่อมถูกก็คือไม่มีใครอยากจ่ายแพงอย่างยิ่งเป็นรถอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะเพราะรถหรูๆใหม่ๆทั้งนั้นอย่างบีเอ็มอย่างที่อาจารย์บอกก็เป็นปีใหม่คือใครๆก็ไม่อยากซ่อมแพงอ่ะเพราะว่าถ้ารถรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยอะไรอย่างถ้ามาอยู่บ้านเราได้ปีหนึ่งอะไรมันแทบจะไม่มีเลยอาจารย์แต่อาจารย์ใช้คําว่าซ่อมถูกคุมราคาได้คําว่าซ่อมถูกเนี่ยคืออะไรแท้นะครับอาจารย์ใช่ไหมถูกไหมอะไรแ
3: ใ
2: ท
3: ช่
2: ้
3: ครับ
2: ที่ไม่ได้ขายบ้านเราอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังรายการ Car for Life อยู่คําว่าซ่อมถูกคืออันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอะประสบการณ์ของช่างที่อาจารย์ทํามาหลายสิบปีก็คือหลายชิ้นน่ะก็ไม่ได้สั่งในบ้านเราใช่ไหมครับอาจารย์คือบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นช่างเขาเรียกอะไรช่างทั่วไปที่เข้าไปอู่ทั่วไปบางอู่ก็จะบอกว่าหาอะไรไม่ได้เพราะเป็นรถรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่อาจารย์นี่เปิดหมดเลยซึ่งเป็นรถใหม่ๆยิ่งเป็นรถน้ําท่วมที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหาดใหญ่เนี่ยนั่นก็เป็นรถปีใหม่ๆทั้งนั้นใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์อ
3: ใช
2: ธ
3: ่
2: ิบ
3: ค
2: าร ย
3: ับ
2: คําว่าซ่อมถูกของอาจารย์เนี่ยก็คือคุมราคาอยู่ในเจ้าของรถโอเคอะไรมาเนี่ยไม่ใช่แบบเปิดศูนย์ทุกชิ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์อธิบายให้ผู้ชมฟังหน่อย
3: ใช่ครับก็วิธีการเริ่มก็ผมยกเคสตัวอย่างว่าราคาประเมินนะครับ Land Rover Discovery Land Rover ปี2024นะครับรถวิ่งประมาณแค่รู้สึกจะหลัก10,000กว่าโลแล้วก็คันเนี้ยเจอน้ำท่วมราคาคุณประกันที่คืนมาเนี่ยตีค่าซ่อมนะครับจากราคาประเมิน5,500,000
2: โอ้
3: นะครับตีค่าซ่อม5,500,000แต่ว่าถ้าเรามองออกแล้วเราดูอะไหล่ดูพาร์ทแล้วเนี่ยพอเช็คปุ๊บใช่ถ้าเบิกของอะไหล่บ้านเราเนี่ยเราจะถูกบังคับเปลี่ยนทุกชิ้นแล้วก็ราคาก็จะสูงจริงแต่ว่าเมื่อเราเทียบราคาอะไหล่จากต่างประเทศคันนี้ซ่อมไม่เกิน500,000นะครับซ่อมไม่เกิน500,000แล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติดังนั้นก็คือของแท้อย่างเช่นBMW เมื่อกี้ที่กล่าวมาว่ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีประกันสุดท้ายต้องเสียค่าซ่อมอะไหล่ที่ซื้อก็ไม่ใช่อะไหล่เถื่อนเป็นอะไหล่ของรถรุ่นนี้แต่ว่าผลิตอยู่ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ครับที่ผลิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะเลือกได้ถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายกว่า
2: ครับพอดีพี่ต้นเข้ามาแล้วพี่ต้นเสร็จภารกิจพอดีเข้ามาอยู่ร่วมรายการกับเราแล้วกําลังให้อาจารย์เล่าให้ฟังอยู่ครับว่าในการคุมราคาครับว่าซ่อมถูกเนี่ยซ่อมถูกในการคุมราคาในบ้านเรากับอะไรบ้านเรากับอะไรต่างประเทศเนี่ยซ่อมถูกอาจารย์ก็คืออะไรแท้นี่แหละแต่ว่าหาแหล่งที่มาให้ได้ก็ทักทายพี่ต้นก่อนครับสวัสดีครับพี่ต้นครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: พอดีพี่ต้นติดภารกิจในช่วงแรกก็เข้ามาในช่วงพอดีเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: คร
2: ก
1: ั
2: ็
1: บคร
2: ให
1: ั
2: ้
1: บ
2: อาจารย์เล่าให้ฟังในการคุมราคาซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยที่ช่างบ้านเราหรือว่าอู่ต่างๆเนี่ยพอไปเจอรถใหม่แล้วกลัวแต่พอของอาจารย์นี่โอ้โหนี่มารถอย่าง BM นี่ก็ปีล่าสุดเลยปี 25ใช่ไหมอาจารย์
3: ใช
2: ที
3: ่
2: ่
3: ค
2: เข
3: ร
2: ้
3: ั
2: า
3: บ
2: มา
3: ใช่ครับใช่
2: แล
3: ค
2: ้
3: ร
2: ว
3: ับ
2: ก็อะไหล่ต่างๆของอาจารย์ที่บอกว่ากําลังต้องหมั่นเช็คเวลาสั่งต่างประเทศอะไหล่บางทีขายบ้านเราหลักแสนแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยหลัก 20,000หลัก 10,000ประมาณนี้มันก็คุมราคากันได้ก็เลยให้อาจารย์เล่าให้ฟังแม้กร
3: ค
2: ะ
3: ร
2: ท
3: ั
2: ับ ่งตัวแบบไฮบริดเองใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เล่าให้
3: ค
2: ฟ
3: ร
2: ั
3: ัง บ
2: หน่อยแบบไฮบริดเนี่ยอาจารย์ต้องหมั่นเช็คใช่ไหมแต่สั่งต่างประเทศได้มันใช้กับบ้านเราได้ซึ่ง
3: ใช
2: ซ
3: ่
2: ีร
3: ค
2: ี
3: ร
2: ส
3: ั
2: ์
3: บ
2: ต่างๆมันใช้ร่วมกันได้เล่าให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ครับ
3: ก็ผมสั่งจากต่างประเทศเนี่ยแต่ต้องดูเรื่องค่าขนส่งนะครับแบตไฮบริดเชื่อไหมว่าต่างประเทศลูกละ20,000นะครับอย่างฮอนด้าแอคคอร์ดเนี่ยลองฮอนด้าที่เขาหากันไปเบิกนะตามร้านอะไรหรือตามศูนย์บริการเนี่ยแต่ว่าเราต้องดูเรื่องค่าขนส่งนะครับจะแพงเรื่องค่าขนส่งก็คือค่าขนส่งอาจจะอีกเท่าหนึ่งเลยก็อย่างน้อยก็คือราคาแตกต่างกันแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเนื่องจากว่า ของเนี่ยพาร์ทต่างๆเนี่ยจริงๆใช้งานได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องดูเลขดูปีเนี่ยเพราะว่าบริษัทรถจะไม่ผลิตชิ้นใหม่ว่าไปประเทศนั้นรูปแบบทรงแบบนี้ไปประเทศที่รูปแบบทรงนั้นไม่มีบริษัทไหนทำแบบนี้นะครับมีแต่ว่าเปลี่ยนซอฟต์แวร์เปลี่ยนพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าอย่างแหลกไฟฟ้าหรือว่าเราจะซื้อเบาะอะไรเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าประเทศนั้นเป็นรถพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวานะครับระบบฟังก์ชันอาจจะไม่เหมือนกันคือรายละเอียดก็มีอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นถ้าคือเป็นช่องทางไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับถ้าเราจะหาอะไรอย่างเช่นแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยบอกได้เลยว่าในต่างประเทศราคาไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงนะครับ
2: ก็เข้าใจอย่างนี้ว่ามันขึ้นอยู่ความชํานาญมันก็ต้องมีลองผิดลองถูกลองถูกใช่ไหมอาจารย์ก็แสดงว่าอาจารย์ก็เข้าเนื้อมาเยอะอยู่พอสมควรถ้าฟังอย่างนี้มันก็ต้องมีลองผิดลองถูกมาด้วยใช่ไหมฮะ
3: เคยถามว่าเข้าเนื้อไหมก็

0: างของความสําเร็จนะครับเรียกว่าสั่งของออกมาแล้วมีทั้งสั่งซอฟต์แวร์เสียเงินไปเป็นแสนต้องมี
1: ครับ
0: แต่สั่งมาแล้วเสร็จก็โดนการตลาดบล็อกนะครับบล็อกไม่สามารถใช้งานได้สิ่งที่ทําได้คือทําใจไม่เป็นไรเราก็หาเครื่องมือใหม่ที่สามารถซัพพอร์ตหรือของชิ้นนี้สั่งมาแล้วอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็ของไม่ส่งเราต้องเช็คให้ดีคำว่าของไม่ส่งเราต้องดูก่อนเดิมเคยสั่งของของปอร์เช่นะครับเป็นพอร์ตหัวไฮบริดราคาประมาณ70,000-80,000 บาทแต่ว่า
1: ครับ
0: เมื่อถึงกำหนดส่งแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกการเสริมเราก็ต้องดูแล้วก็กดยกเลิกแล้วก็รอค่อยสั่งนะครับเพราะว่าถ้าซื้อบ้านเราเนี่ยราคา150,000แต่ว่า
1: ฮ
0: เรา
1: ะ
0: ซื้อต่างประเทศเนี่ยมาถึงเรา60,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่ว่าแล้วต่างประเทศก็ไม่ได้สนใจว่าอันนี้รถสปอร์ตรถหรูไม่ใช่ก็คือรถยนต์แค่นั้นเองครับ
1: ครับก็ตรงอาจารย์พูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์บ่อยในรายการของเรา Car for Life เองอันนี้ผมในมุมมองที่ผมไม่รู้เรื่องรถนะครับวันนี้ที่มาจัดรายการเรื่องรถแต่ไม่รู้เรื่องรถอะไรเลยก็ต้องศึกษาข้อมูลจากอาจารย์อย่างวิตต้นนะครับคําว่าซอฟต์แวร์เนี่ยผมได้ยินหลายๆที่ว่ามันจําเป็นต้องอัปเดตไหมครับในรถบ้านเราต่างๆในรถใหม่ๆเนี่ยมันต้องมีซอฟต์แวร์ติดมาในรถด้วยมันจําเป็นต้องอัปเดตให้มันเวอร์ชั่นล่าสุดตลอดไหมครับอาจารย์
0: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับเป็นการพัฒนาของบริษัทนะเรียกว่ามีไฟล์อัปเดตคือถ้าเราใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการทํายกตัวอย่างก็คือว่าถ้าเราซื้อกล่องฟิลกล่อง BGM มาใหม่คําว่าซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นกล่องว่างถ้าเราไม่มีความเข้าใจเอามาเสียบเนี่ยเปิดกุญแจไม่ติด
1: ครั
0: ข
1: บ
0: ั้นตอนก็จะมีก็คือเราต้องโหลดซอฟต์แวร์จากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งรถหลายค่ายมีครับเป็นลักษณะนี้หมดแล้วก็การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นการพัฒนาของบริษัทผู้ผลิตนะครับเพื่อให้ทันสมัยให้ดีขึ้นแล้วก็คือให้รถมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแก้ปัญหาอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกเกียร์กระชากการต่อเกียร์ก็จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เหล่านี้การปรับเทอร์โบแปรผันรายละเอียดที่จริงปรับเยอะแต่ปรับเยอะแต่ว่าเราจะมองแค่ว่าับแค่ตรงนั้นแค่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับการปรับซอฟต์แวร์ของวิศวกรผู้ผลิตเนี่ยเขาเป็นคนสร้างรถนะเขาเป็นไปการทดลองเนี่ยก็จะปรับปรุงแล้วก็ทําให้ดีกว่าที่เราเข้าใจเยอะดังนั้นการอัปเดตซอฟต์แวร์การเข้าถึงบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราต้องมีความเข้าใจเรื่องคําว่าซอฟต์แวร์แล้วก็การใช้อะไหล่อะไรต่างๆนี่แหละคือที่มาของคําว่าเราใช้อะไหล่มือสองได้เพราะว่าเราเข้าใจว่าอันนี้เปลี่ยนซอฟต์แวร์ได้และต้องเข้าใจว่ารถบางรุ่นไม่สามารถจะอัดทับหรือเปลี่ยนซอฟต์แวร์ได้ก็มีนะครับมีอุปกรณ์บางอย่างไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะใช้ได้หมดอย่างเช่นระบบ Security นะครับเรียกว่ากล่อง ID กล่อง ID นี่จะเป็นกล่องที่ชิปอิมมูเลเตอร์จะอยู่หลังตู้แอร์นะครับจะอยู่หลังตู้แอร์ชิปตัวเนี้ยถ้าเป็นโตโยต้าเราจะต้องเบิกหน่อยเท่านั้นไม่สามารถอัดพับได้นะครับบางกล่อง
1: ถ้านั้นเปรี
0: อ
1: ย
0: ับ ดพับ
1: อย่างนี้มาเป็นก็เหมือนอัปเดต OS ของiPhone อัปAndroid อัปเดตประมาณนี้เปรียบเป็นมือถือเลยนะครับยันที่เขา
0: ใช
1: ซ
0: ่
1: อฟต์
0: ค
1: แว
0: รับ
1: ร์ของรถยนต์เนี่ยอ๋อ
0: ใช่
1: มัน
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีการให้อัปเดตตลอดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก
0: แ
1: ็
0: บบนั้นเลยครับ
1: ก็แหมเหมือนเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนมือถือครับมันต้องอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก็ดีแต่บางอย่างเช่น OS บางรุ่นก็คืออัปเดตไม่ได้แล้วก็คือไม่สามารถอัปเดตได้ประมาณนี้นะครับ
0: อันนี้
1: กล
0: ก
1: ับ
0: ็
1: มาที่พี่ต้นเชิญคร
0: ร
1: ับ
0: วมถ
1: บ
0: ึงรถ10 ล้อรถหัวลากนะครับที่เพิ่งไปทำมาล่าสุดก็ใช้ซอฟต์แวร์เหมือนกันนะครับใช้กล่อง ECU คุมแล้วก็วิ่งไปแล้วเนี่ยมี EGR มีเทอร์โบแปรผันมีเหมือนกันนะครับรถหัวลากเลยนะครับก็เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจเหมือนกันนะครับจะเหมือนกับรถธรรมดาเพียงแต่ว่ารถจะใหญ่ขึ้นแล้วก็พอวิ่งไปเนี่ยรถเหล่านี้จะวิ่งไม่ค่อยหยุดจะวิ่งต่อเนื่องนะครับก็ทุกรถครับ
1: ก็กลับมาที่พี่ต้นน
0: ค
1: ะ
0: รั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ผม
1: เนี่ยของพี่ต้นก็ติดภารกิจมาแล้วก็แต่ว่าวันจันทร์นี้ก็มีข่าวดีที่เราจะต้องไปทำรีวิวอันนี้รถใหม่จริงๆอันนี้ใหม่จริงๆเลย
0: ใหม่เล
1: โต
0: ย
1: โย
0: คร
1: ต
0: ั
1: ้
0: บ
1: าเอฟใหม่
0: เ
1: จ
0: อ
1: ร
0: ฟเจ
1: ิงๆที
0: ครับ
1: ่ FJ ตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่ต้นที่ว่ายังไม่มีใครทำรีวิวมีใครทำรีวิวยังไม่แน่ใจยังไม่มีมั้ง
0: มีทำแต่เป็นสื่อของส่วนกลางเป็นสื่อทำแต่รถส่วนกลาง
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับส่วนกลางเนี่ยก็หมายความว่าทางโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยชื่อย่อคือ TMT โตต้ามอเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็ไปเหมาทําสนามอยู่ที่แถวศรีราชานะครับแล้วก็มีสื่อในกลุ่มที่ไปทดสอบสื่อปกติเนี่ยแหละครับแต่พอดีผมติดภารกิจอยู่
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ็ไปทดสอบเสร็จ

0: ปุ๊บก็มีรายงานออกมาว่ารอบคันเป็นยังไงการทดลองขับเป็นยังไงแล้วก็สเตชันของออฟโรดล้อกระดกล้อยกมุมตะแคงมุมมุดน้ําเป็นยังไงบ้าง
1: ครัน บ
0: ะครับก็จะเป็นสื่อในรายงานของเรียกว่าสื่อสารแบบปกติ
1: แต่เวอ
0: น
1: ระ ์
0: ค
1: ช
0: ร
1: ั
0: ัน บ
1: ของคาร์ฟอร์ไลฟ์เนี่ยมันต้องแกะเครื่องแล้วยกใต้ท้องนะครับพี่ต้นอาจารย์
0: ครับอันนี้ไม่ปกติครับรถนะฮะเพิ่งจะมาถึงเมื่อวานเอง
1: ฮะ
0: นะฮะรถมาถึงที่ VPP เมื่อวานแล้วก็ผมก็พอมาเสร็จปุ๊บผมก็ได้ปุ๊บก็นัดเลยพี่ก๊อตว่างไหมวันจันทร์กี่โมงอาจารย์ปุ๊กว่างไหมอ่ะพอว่าง11 โมงเขาว่า11 โมงเนี่ยคือช็อปเนี่ยเปิด11 โมงครับ
1: ฮะ
0: เขาจะเปิด11 โมงเขาจะไปปิดทุ่มหนึ่งแล้วก็11 โมงแล้วเรานัดเจอกันวันจันทร์นี้แล้วก็ไปบันทึกเทปกันแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้มาแต่ยกใต้ท้องอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะขับไปทางลาดกระบังก็ได้หรือจะขับคู่ขนานมอเตอร์เวย์ก็เรียกว่าครบนะฮะครบทั้งทดลองขับด้วยแล้วก็มีเรื่องเครื่องยนต์มีเรื่องช่วงล่างด้วยนะฮะแล้วก็สไตล์ของ VVP พี่หวีวิชัยที่น่ารักเนี่ยก็จะมีเรื่องของล้อแม็กกับยางด้วย
1: อันนั
0: เ
1: ้
0: ด
1: น
0: อะ
1: เล่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังหน่อยพี่ต้นว่ามีการส่งมอบหรือยังหรือว่าใครที่ได้มีใครที่ได้ใช้แล้วเนี่ยหรือทดลองขับแล้วเนี่ยฟีลลิ่งที่เขาพูดถึงมันเป็นยังไงแล้วในมุมมองของพี่ต้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ที่ผ่านมานะครับเขามีการเปิดตัวทั่วประเทศ
1: ค
0: เป็
1: ่
0: น
1: ะ
0: ทางการอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับรถยนต์เนี่ยนะฮะก็จะขึ้นออกจากที่สำนักงานใหญ่ออกจากโรงงานเนี่ยเดินทางขึ้นเทเลอร์ไปเมื่อวันที่8นี่พร้อมกันหมดเลยนะนะครับนั่นแปลว่าวันที่9เนี่ยจากเชียงใหม่อุดรขอนแก่นปราจีนที่เราไปบ่อยๆสุราษฎร์หาดใหญ่ก็ได้รับรถทั้งหมดในวันที่8
1: ครับ
0: นะครับวันที่8ผมก็บอกพี่กอนแล้วว่าเฮ้ยเรามีคิว89ไหมรถไปจอดอยู่ที่โชว์รูมปราจีนแล้วนะแต่เผอิญว่าเราก็ไม่ว่างพอเราไม่ว่างเสร็จปุ๊บรถทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าทำรถโชว์เนี่ยก็คืออาจจะไปจอดโรบินสันเซ็นทรัลของแต่ละเมืองจอดบิ๊กซีโลตัสของแต่ละเมืองเพื่อจะให้ลูกค้าทดลองขับแล้วก็มีการจองนะครับในพอกลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็มีการทดลองขับแล้วนะครับแล้วก็กลุ่ม VIP เช่นอาจารย์ปุ๊กอยู่ที่นี่เป็นลูกค้าประจําของโตโยต้าแน่นอนครับโตโยต้าบางใหญ่หรือว่าบางบัวทองก็ต้องส่งรถไปให้อาจารย์ทดลองขับไอ้อย่างนี้มีแล้วแล้วคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางมุมมองแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ใครมีมือถือก็เป็นยูทูบเบอร์ได้ใครมีมือถือก็สามารถที่จะทํารีวิวได้ก็ต่างกับแต่ก่อนเนาะนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะสรุปมุมมองของแต่ละคนก็มองว่าเจ้าแลนด์ครูเซอร์คันนี้นะครับถ้าเราเป็นต่างชาติเนี่ยเราก็จะมองว่ามันอยู่ในตระกูลของแลนด์ครูเซอร์นะครับมันก็จะเป็นรถที่มันดูกระทัดรัดหน่อยเป็นครั้งแรกในโลกที่เกิดมินิแลนด์ครูเซอร์ใช้คํานี้ต่างชาติใช้คําว่ามินิแลนด์ครูเซอร์นะครับบ้านเราสื่อสารว่าเป็นแลนด์ครูเซอร์ FJ ซึ่งก็จะมีพี่ใหญ่ LC 300นะฮะเราคนไทยก็เรียกว่า VX 300แล้วก็เรียกว่าพลาโดคือ LC 250อันนี้มันยิ่งใหญ่อยู่ในตลาดโลกอยู่แล้วเขาก็เดินกัน2ตัวนี้ตลอดนะครับแต่ FJ เนี่ยนะฮะคำว่าแลนด์ครูเซอร์ FJ มีครับแต่มันเป็นเบนซินตัวใหญ่ก่อนหน้านี้แต่พอเป็นวันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้คำว่ามินิแลนด์ครูเซอร์ซึ่งมันเป็นตัวที่เล็กที่สุดสำหรับต่างชาติมองก็เป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีเดินทางไกลได้ไว้วางใจได้นะครับต่างชาติมองคนละแบบกันเนาะนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยญี่ปุ่นเองก็มองว่าอันเนี้ยเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นรถที่มีตำนานเป็นรถที่ออกแบบด้วยตำนานแล้วเขาก็มีสิทธิพิเศษในการที่จะผลิตประเทศไหนก็ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนำเข้าก็ถือว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเขาก็ขายที่ญี่ปุ่นนะครับในราคาที่ไม่ได้แพงมากให้คนญี่ปุ่นใช้ก็คือราคาประมาณ900,000 บาทที่ญี่ปุ่นใช้นะ900,000 บาทไทยแต่พอเป็นคนไทยปุ๊บคนไทยก็ตั้งราคาน่าจะ1148นะครับ1148เนี่ยนะฮะในความเป็นโตโยต้าเองเนี่ยไทยแลนด์เองก็มองว่าเป็นรถที่ราคาประมาณ1,200,000แล้วกัน1,100,000 1,200,000ที่เป็น 4-wheel drive ที่ราคาต่ําสุดในตลาดประเทศไทยเห็นไหมครับมุมมองของไทยกับญี่ปุ่นนี่เหมือนกัน
1: ครับ
0: และคําว่า Fortuner ที่เป็นเจ้าตลาดในเมืองไทยและอาเซียนอยู่เนี่ยจีนไม่มีครับอาเซียนเนี่ยอันนี้ราคาที่เริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ1,300,000รุ่นที่เป็น 4-wheel เนี่ยอยู่ราคาเริ่มต้นที่1,400,000แล้วราคาเนี่ยไปรุ่นท็อปสุดที่1,900,000 บาทมันก็แปลว่าเจ้าแลนด์ครูเซอร์ FJ เนี่ยนะครับหรือทางต่างชาติเรียกมินิแลนด์ครูเซอร์เนี่ยก็เป็นราคาที่ช้อนอยู่ล่างสุดต่ํากว่าตําแหน่งการตลาดของ Fortuner ที่เป็นรุ่นล่างรุ่นขับสอง
1: ครับ
0: นี่พอราคาเราควรจะต้องคิดว่ามันถูกถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าคนไทยก็มองว่าเอ้าก็ก่อนหน้านี้ก็มีโตโยต้าแชมป์ไฮลักซ์แชมป์ไงหน้าตาแบบการ์ตูนหน้าตาเลโก้
1: ฮะ
0: ก็ขายอยู่4-500,000 แล้วพอมาเป็นแหวนแบบเนี้ยจากเสียแสนเนี่ยมันเด้งมาเป็นล้านสองได้ยังไงเห็นไหมฮะคนไทยก็คิดอีกแบบนึงแล้วเพราะว่าคุ้นเคยกับโตโยต้าแชมป์นะครับแต่ถ้าเกิดไปเฉง้อดูรถที่อยู่ในสถานที่โชว์นะสติกเกอร์ภาษีที่ยังไม่ได้แกะแล้วสติกเกอร์ที่ติดข้างรถอะนะคันเนี้ยภาษี25%นั้น25%เนี่ยก็เท่าไหร่ล่ะล้านสองเนี่ย25%ล้านสองของล้านหนึ่งล้าน25%ก็200,000 กว่าเนาะ
1: ครับ
0: นะครับในคันเนี้ยโดนภาษีเข้าไปอยู่ประมาณสัก300,000นั่นคือรัฐบาลไทยเก็บเลยนะครับนั้น25%เนี่ยไม่ได้เก็บแต่แลนด์ครูเซอร์นะครับนั่นแปลว่าแท้ง300แท้ง500ฟอร์ดเอเวอเรสต์ก็โดน25%เหมือนกันนะครับภาษากีฬาเรียกว่าเต็มข้อเลย ก็คือไม่รู้ว่าเตะปีกับปีกซัดเข้าโกอ่ะก็เรียกว่าโดนซัดเต็มข้อนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดโดนภาษีสักเท่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยฟอร์จูเนอร์คนละภาษีนะฟอร์จูเนอร์เนี่ยภาษี12% 12%คือภาษีแบบขีดเขี่ยแบบสกิดสกิดแต่อันเนี้ยโดนเต็มข้อเลยอย่างถ้าเกิดเป็นภาษีแอคคอร์ดอย่างที่จางพูดเมื่อกี้นะไฮบริดนะภาษีคัมรี่นะอันนั้นภาษีแค่4%เองนะนะครับแต่ถ้าเป็นรถจีนภาษี0%ครับ
1: โอ้ทำไมมันต่างกันขนาดนั้นเลย
0: คือวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็อยากจะขายรถไฟฟ้าเอายอดขายอย่างเดียวโดยยังไม่สนใจอะไรอ่ะนะแล้วก็ไม่บอกให้ BOI เรียกมาลงทุนอย่างที่อย่างเรียกว่าเกิดดราม่าเลย10สมาคมของผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเรียกร้องกับรัฐบาลต้องปรับโครงสร้างใหม่ไม่งั้นเนี่ยเมืองไทยก็มีแต่ปั๊มยอดขายสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนเขามองคนละแบบกับรัฐบาลมองนะเขามองว่าโรงงานรถจีนมาเนี่ยมีแต่โครงผ้าใบนั้นเป็นโรงงานที่ประกอบเล็กๆน้อยๆมาไม่ต่างจาก SKD เช่นผนังด้านข้างตลอดทั้งชิ้นเนี่ยเขานำเข้ามาทั้งชิ้นเลยนะเอาเครื่องยนต์ถอดรางไม้มาวางแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องเอาไปประกบฉีดขอบกระจกปุ๊บออกมาพ่นสีจุ่มมาสีไม่ได้พ่นด้วยสีมาจากโรงงานนู้นเลยมาจากโรงงานจีนเลย
1: ใช่
0: ก็ประกอบมาเสร็จปุ๊บประกอบแบบมินิอ่ะไม่ใช่คำว่ามินินะประกอบเล็กน้อยแล้วก็ภาษี 0% แล้วก็คือไม่รู้ว่าหลังคาผ้าใบไม่ได้โครงสร้างก็ออกมาเป็นรถจีนแบบนี้แล้วภาษี 0% แต่ถ้าไปโตต้าอีซูซูนิสสันมิตซูบิชิเนี่ยเหล็กแผ่นๆม้วนๆที่อยู่ท้ายเทเลอร์เคยเห็นไหมครับเหล็กม้วนๆใหญ่ๆอ่ะ
1: ใช่ครับใช่
0: ไอเหล็กเนี่ยต้องมารีดบางก็เรียกว่าฟอร์จิ้งพอรีดบางเสร็จปุ๊บค่อยมาปั๊มขึ้นรูปปั๊มขึ้นรูปในการสปอตภาษาเราเรียกว่าเย็บอะเย็บตะเข็บเย็บไปทุกชิ้นอะอันนั้นตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำเลย
1: คร
0: ับ โรงงานช็อคอัพก็อยู่ในประเทศไทยโรงงานยางก็อยู่ในประเทศไทยโรงงานกระจกก็อยู่ในประเทศไทยฉะนั้นรถที่ญี่ปุ่นที่ประกอบไทยเนี่ยเขาก็เรียกว่าสูญเสียโอกาสเพราะเขาลงทุนเยอะเขาประกอบเยอะแล้ววันนี้ยอดจดทะเบียนเนี่ยแนวโน้มก็รถไฟฟ้าเนี่ยยอดขายก็ขึ้นมาเยอะโดยที่ขายแบบไม่เอาภาษีคืนก็ได้ขายแบบขายทิ้งอะอย่างวอลโวอย่างเงี้ยเรียกว่าขายทิ้งนะครับเลยอย่างของMazda อย่างเงี้ยก็เรียกว่าขายทิ้งคือไม่มีบทภาระในการที่จะต้องเป็นสัญญาในการประกอบไทยนะครับแต่ถ้าสมมุติ MG BYD GWM อันนั้นมีสัญญาประกอบในประเทศไทยก็ต้องมีประกอบเพิ่มอีกวอลุ่มเท่าไหร่แล้วสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนเขาก็มองว่าถ้าบริษัทรถยนต์ทำแบบ Mazda หมดแนวโน้มปิดโรงงานในประเทศไทยคนงานตกงานบริษัทชิ้นส่วนช่องอัพยางเครื่องไม่ต้องทำงานแล้วนะครับMazda ก็เอารถ import จากจีนหมดทุกรุ่นเลย import hybrid ก็ได้ import ไฟฟ้าก็ได้ Mazda คนขายแฮปปี้ขายดีแต่คนในโรงงานก็เกาหัวเลยว่าไปต่อไม่ได้แล้วเขาหมดแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็เลยทำให้โครงสร้างฐานภาษีเนี่ยผิดแล้วก็เพี้ยนไปนะครับกระบะตอนเดียวเนี่ยกับกระบะแคปฐานเดียวกันนี่ภาษี 3% เคยเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ของไทยเมื่อในอดีต
1: ครับ
0: อีโคคาร์เนี่ยอย่างของสวิฟก็ปิดลายผลิตไปแล้วยาริสอย่างเงี้ยยาริสตัวเล็กๆไม่ใช่ยาริสคอร์สนะอันนี้ก็ผลิตในมิลานแอสทราดนิสสันมาสก็ไม่มีแล้วนะครับอะไรอ่ะนิสสันมิตซูบิชิของฮอนด้าเนี่ยแต่ก่อนมีบริโอเนาะนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นซิตี้แล้วนั้นการส่งเสริมที่เป็นอีโคคาร์ในสมัยนู้นน่ะก็หมดเฟสไปแล้วแล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลไทยเองก็มองว่าถ้าไม่เริ่มรถไฟฟ้าที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวเวียดนามจะแย่งนะฟิลิปปินส์จะแย่งนะหรือมาเลเซียใกล้ๆบ้านเราหรืออย่างอินโดนีเซียเนี่ยจะแย่งฐานการผลิตก็ต้องอัดการลงทุนสิทธิพิเศษเท่านั้นเลย มันก็เลยเป็นฟีเจอร์ก็เลยเป็นแฟชั่นในการที่นำรถไฟฟ้าเข้ามาขายด้วยสิทธิภาษีไม่ได้ 0% อย่างเดียวนะรัฐซับราคาอีกต่างหากด้วยลงทุนไป30,000 ล้านลงทุนไปอีกก้อนหนึ่ง50,000 ล้านวันนี้เงินที่อยู่กับคนจีนเนี่ยน่าจะเป็น100,000 ล้านแล้วเพราะราคาที่ขายไม่ใช่ราคาจริงนะครับเป็นราคาที่รัฐซับซิไดซ์พออยากให้เกิดรถไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างภาษีที่มันดูแตกต่างฉะนั้นพอเป็นแลคูเซอร์ปุ๊บก็เลยจะราคาสูงเป็นแท้งราคาสูงเป็นตัวเอเวอเรสต์ราคาสูงเนื่องจากว่าอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรเนี่ยการเก็บภาษีใหม่ตั้งแต่1มกราที่ผ่านมาคือค่าท่อไอเสียค่าไอเสียครับรถอันไหนสะอาดนะครับก็จะเสียภาษีน้อยนั่นแปลว่าไฮบริดก็จะแค่เครื่องยนต์1,500นิดหน่อยก็ไม่เยอะไฟฟ้าเนี่ยไม่มีไอเสียเลยนะครับพอเป็นดีเซลเนี่ยโอ้โหโดนเต็มข้อกันแทบทุกคันเลยนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานซึ่งดีเซลเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของคนทั่วโลกไม่ชอบควันดีเซลใช้คำนี
1: ้ครับ
0: แล้วรัฐบาลก็ไปเอาไอ้ควันดีเซลเนี่ยมาจากฝั่งทางยุโรปบ้างมาจากประเทศนู้นประเทศนี้บ้างแต่ลืมว่าดีเซลเนี่ยทำให้เกิดแรงงานในเมืองไทยเกิดการขนส่งในเมืองไทยเกิดโลจิสติกและสร้างครอบครัวสำหรับคนไทยเยอะแยะเลยนะครับนะนี่ก็เป็นมุมมองซึ่งอันเนี้ยสิบสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ยื่นเงื่อนไขกับรัฐบาลต้องแก้ไขปรับปรุงนะฮะรัฐบาลก็รับเอกสารรับข้อเสนอไปแต่การที่จะพิจารณายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตามข้อมันมี10 ข้อแต่อธิบายเดี๋ยวจะยาวไปมันเป็นเรื่องเชิงลึกแต่ในภาพรวมเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายที่เห็นแล้วก็มองภาพได้ง่ายเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้ครับครับ
1: ก็ถือว่าส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพอสมควรนะครับพี่ต้นเรื่องไอ้รูปแบบภาษีต่างๆก็ยอดขายของรถไฟฟ้าก็กระเตื้องแต่ว่ารถสันดาปเองก็มันเหมือนกับฝืดๆหน่อยอ่ะมาหลายปีแล้วนะครับมันไม่ทรงเลยมันฝืดเลยมันฝืดมากนะครับทั้งตัวรถกระบะเองรถเก๋งเองแม้คนจะทำเป็นรถอะไรไฮบริดออกมาตอนนี้ก็ยอดขายก็ยังไม่ค่อยซื่อดีกับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับ
0: ใช่ครับแต่ทั้งนั้นนะครับทั้งนั้นก็หมายว่ายอดขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสันดาปเป็นเรื่องของไฮบริดก็แปลว่าเปิดฝากระโปรงเจอทั้งมอเตอร์เจอทั้งเครื่องยนต์เลยนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าก็เป็นมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังก็แยกไปอีกทีนี้ช่างเนี่ยก็ต้องปรับตัวต้องวิวัฒนาการต้องเรียนรู้นะครับต้องเป็นแบบช่างปุ๊กเลยต้องเป็นอาจารย์ปุ๊กเลยนั้นช่างเคยทำดาบให้บิดมาก็ทำไม่เป็นแล้วนะครับมาเจอรถไฟฟ้าก็ใส่หัวเลยเดี๋ยวนี้ช่างซ่อมมือถือก็โดนดึงตัวไปซ่อมรถไฟฟ้าเยอะแยะเลยนะครับนั้นเรียกว่าอุตสาหกรรมของการดูแลรถการรักษารถเรื่องของช่างเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวจากนี้ไปอีกเยอะเลยแต่ช่างปุ๊กเนี่ยโอ้โหจรวดจริงเทวดามากเลยปรับตัวได้ทุกอย่างมาเลยแบบไหนได้หมดเก่งที่สุดต่อเลยครับ
1: ก็ถือว่าเรียกอะไรอ่ะคาร์ฟอร์ไลท์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ให้ช่างที่ฟังรายการเราเนี่ยไปตามแนวทางอาจารย์ก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าไปฉีกของรูปแบบตัวเองก็ได้นะครับไม่ต้องเอาทั้งหมดไปแต่ไปอะแดปต์ใช้งานนะครับอาจารย์จะบอกว่าเปลี่ยนอะไรหรือซื้ออะไรแค่ประเทศไทยอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้อย่างอาจารย์นี่ถือว่าโชคดีหรือโชคร้ายเพราะรับแต่รถน้ำท่วมมาแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นแล้วช่างในอู่ของอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าตามเทคโนโลยีพร้อมไปพร้อมๆกับอาจารย์เองมันต้องหมายถึงว่าลองผิดลองถูกอย่างที่คุยกันเบื้องต้นว่ามันก็มีบ้างที่เข้าเนื้อซื้อของมาแล้วมันใช้งานไม่ได้อันนี้อย่างนี้อาจารย์เองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นคือมันไม่สามารถใส่ลูกค้าได้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับก็เราก็แค่ปรับเปลี่ยนว่าหวังว่าจะเจอคันที่ใส่ได้แต่ว่าก็มีนะก็มีโชคดีก็คือแต่อาจจะเก็บไว้นานหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไปตรงกับอีกรุ่นหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ก็คิดว่าเหมือนว่าทุกอย่างเราเป็นการซื้อที่สามแล้วก็อย่างเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่างเข้าใจเนี่ยการซื้อเครื่องมือเนี่ยผมจะถ่ายทอดให้ช่างทุกคนเนี่ยใช้เครื่องมืออ่าน OBD2 เป็นนะครับการลบโค้ดการดูโค้ดต่างๆและการซ่อมเนื่องจากว่ารถรุ่นใหม่ๆเขาจะได้ทำงานง่ายครับ อย่างเช่นถ้าเราเป็นส่วนกลางอย่างเดียวแล้วก็ลองดูทุกอย่างเนี่ยคงจะทำรถไม่ทันแน่เลยแต่ว่าช่างเนี่ยจะรู้แล้วว่า ABS โชว์นะเอาเครื่องมือตัวนี้ไปเสียบดูอ๋อไอ้นี่ไม่ติดอันนี้ข้างซ้ายข้างขวาเกิดอะไรอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเจอปัญหาคือแค่เปลี่ยนลูกปืนล้อเนี่ย กับนอกกับในเนื่องจากลูกปืนล้อเป็นแถบแม่เหล็กไม่ใช่เป็นเฟืองเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเฟืองจับๆที่อยู่ตามเผาแล้วแต่ว่าเป็นพันแม่เหล็กใส่ลูกปืนกลับหน้า ABS ก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องง่ายๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเครื่องมือเนี่ยต่างๆถ้าเราใช้เป็นอย่างเรื่องของซอฟต์แวร์เดี๋ยวจะไปดู FJ นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมือเข้ามาให้ดูว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยหน้าตาเครื่องยนต์เหมือนกันแต่ว่าอะไรที่เพิ่มขึ้นมาเราจะได้มองลึกและเข้าใจเลยว่ารถรุ่นใหม่ๆไม่ใช่ว่าเครื่องหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแล้วทุกอย่างจะเหมือนกันแต่ว่ามีอะไรที่ศูนย์บริการหรือว่าบริษัทผู้ผลิตใส่มาแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างจะเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะครับว่าการซ่อมแซมเนี่ยจะยากสำหรับโตโยต้าก็จะไม่ค่อยมีอะไรสามารถกล่องเนี่ยสามารถปรับคันนี้ลองคันนู้นสามารถลองได้แตกต่างกับรถยุโรปนะครับยศรถยุโรปบางรุ่นก็คือว่าของใครคันไหนคันนั้นไปใส่เนี่ยระบบอิมมูบิไลเซอร์จะตามไปด้วยก็คือว่าไม่สามารถจะติดเครื่องลองได้นะครับก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของอิซูซุโตโยต้ามิตซูบิชิอันนี้จัดอุปกรณ์หลายอย่างสามารถสลับเปลี่ยนได้นะครับ
1: ครับก็นี่แหละครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าทุกวันเนี่ยการแข่งขันในวงการรถยนต์เองก็ปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับอาจารย์พี่ต้น
0: ครับผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับในยุ่งช่วงหลังๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการทํางานของรถอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นสันดาปเป็นไฮบริดเนี่ยรวมทั้งโครงสร้างภาษีเนี่ยหัวนักการตลาดก็คิดแต่พอนักการตลาดคิดแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าตามไม่ทันรัฐบาลไม่มีน้ำหรอกนะฮะตามไม่ทันวันวานเนี่ยเราเคยซื้อรถคันแรกเราเคยต้องไปยื่นภาษีสรรพสามิตด้วยตัวเองเราไม่เคยรู้จักเลยว่ากรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสาขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปต่อคิวกันเป็นวันเลย
1: เอาจ
0: น
1: ริ
0: ะ
1: ง
0: ค
1: พ
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: ต้นสัมปสามิตเนี่ยต่างหลายหลายที่ก็ไม่อยากเข้าไปใกล้นะแต่นี่เวลาซื้อเราต้องไปยื่นเอง
0: สมัยนั้นนะสมัยนั้นนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วทีนี้เราก็มารู้ว่าโครงสร้างอย่างกระบะแคบกระบะตอนเดียวเนี่ยภาษีก็เก็บเป็นแค่10,000-20,000ก็ไม่ได้เยอะสี่ประตูก็ได้สัก100,000นะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งหรือแพงกว่านั้นเขารัฐบาลก็ขีดเส้นภาษีว่าให้ได้ไม่เกิน100,000 บาทสมัยนั้นรถยนต์คันแรกก็ไปหากันแล้วเราเคยจดทะเบียนไปแล้วอาจารย์พวกเอาชื่อลูกสาวบ้างนะครับพี่ก๊อตเอาชื่อคุณป้าบ้างเอาชื่อคุณแม่บ้างอะไรบ้างเขาไม่ได้จำกัดอายุนี่ใช่ไหมก็ไปโนมินีกันไปหากันมานั่นคือเป็นเรื่องราวของแต่ละยุคของรัฐบาลนะครับแล้วมาเป็นช่วงรถไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายตรงกับเราเขาไปจ่ายตรงกับโชว์รูมนั้นทุกโชว์รูมเวลาซื้อรถเนี่ยนะฮะเขาจะเร่งจดป้ายขาวป้ายขาวป้ายขาวเพราะเขาจะต้องเอาป้ายขาวเนี่ยไปยืนยันแล้วก็เอาภาษีสรรพสามิตเนี่ยคืนที่โชว์รูมเขา
2: อ๋อคืนแล้ว
0: เขา
2: ค
0: ได้
2: ืน
0: ที่
2: แ
0: โ
2: ล
0: ช
2: ้วว
0: รูมเขาไม่คืนเหมือนคืนแวดนะครับแต่เขาได้ที่โชว์รูมเขาไม่ได้คืนที่สำนักงานใหญ่นะครับแต่อย่างของ GWM เนี่ยอันนั้นนะต้องคืนที่สำนักงานใหญ่เพราะว่าโชว์รูมเนี่ยเขาเรียกเป็นพาร์ทเนอร์ก็แปลว่าเป็นโชว์รูมแค่ฝากขายที่เฉยเวลาโอนเงินเวลาเราซื้อเนี่ยธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นภายใต้บัญชีของGreat Wall Motor ประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วอันนี้ผมก็เลยมองว่าไม่ใช่เป็นข่าวดีนะฮะไกด์วอลมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับนี่ก็คุยกันในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่1 พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะผมว่า1 พฤษภานะนะฮะเขามีการปรับตัวเขาปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างในการซื้อขายเขาจะไม่เป็นผู้จัดจำหน่ายตรงแบบแต่ก่อนอีกแล้ววันเนี่ยGWM เชียงใหม่นครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจะต้องวางเงินค้ำประกันนะครับกับ GWM แล้วนะครับก็จะมีการขายส่งขายปลีกและมีการเปลี่ยนแปลงวงในแล้ว
1: ครัน บ
0: ะครับนั่นก็แปลว่าต่อไปเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะโอนเงินเนี่ยจะเป็น GWM นนทบุรีแล้วเราจะซื้อ GWM สาขารามอินทราแล้วนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วก็แปลว่าขายส่งเนี่ยไม่ได้ทำขายปลีกแล้วเขาแยกขายปลีกออกมานี่ก็แปลว่าทางโชว์รูมเองเนี่ยก็จะต้องทำการตลาดเหมือนกับตัวต้าฟอร์ดเหมือนกับอีดูสุแล้วผมถามผู้ประกอบการว่าอันนี้มันดีกว่าไหมเขาบอกว่าผมก็ไม่ค่อยชอบนะเนื่องจากว่าวงเงินผมเนี่ยมันโดนล็อกบัญชีเพิ่มขึ้นอีกแล้วสมมติเฉลี่ยคันละ700,000เนี่ยเอาสต็อกมา10,000ก็ต้อง7 ล้านถูกไหมครับนั้นสั่งล่วงหน้า3 เดือนน่ะแน่นอนครับต้องโดนหน้า10 ล้านแน่ๆ40 ล้านต้องมีนั้น40 ล้านบาทเป็นเงินวงเงินค้ำประกันที่ไม่สามารถแตะต้องได้เนี่ยแบงก์การันตีเนี่ยส่งให้สำนักงานใหญ่เนี่ยเพราะว่าการซื้อขายของชูรูมเนี่ยเป็นการซื้อขายเงินสดเท่านั้น
1: ครับ
0: อันเนี้ยคือส่วนต่างที่ทางผู้ประกอบการบางท่านก็ถือว่าโอเควงเงินเยอะบางท่านก็ถือว่าเงินน่ะโดนล็อกดูธนาคารล็อกไปแล้วทำอะไรไม่ได้แต่ส่วนข้อดีของผู้บริโภคอ่ะนั่นเป็นผู้ประกอบการนั่นแปลว่าพี่ก๊อตเองเนี่ยนะฮะน้องไอช่างภาพเราเองหรือว่าอาจารย์บุ๊กเองสามารถปรับต่อรองได้แล้วจากราคาแท้งเนี่ย11179เนี่ยบอกเอ้ยอาจารย์ต้นบอกว่าเป็นการขายปลีกขายส่งและโชว์รูมสาขาบางบัวทองเนี่ยนะฮะปากซอยบ้านอาจารย์ปุ๊กเนี่ยขายดีเนี่ยมีส่วนลดสัก79ไหมเหลือ11ท่วนไหมโชว์รูมบางบัวทองบอกว่าเยสได้เลยสําหรับอาจารย์ปุ๊กลูกค้าประจําทํารีบงรีบูให้ผมลดให้เลย79อันนี้เริ่มทําได้แล้วเห็นไหมฮะพอเวลามีการขายส่งขายปลีกก็ขึ้นอยู่กับจํานวนการรับล็อตและแน่นอนครับเชียงใหม่เมืองเหนือขายดีก็กำไรก็อาจจะเยอะกว่านะครับปราจีนบุรีวิ่งพื้นๆอาจจะไม่ได้ขายดีเท่าเชียงใหม่แต่ก็อาจจะมีส่วนลดทั้ง30,000-50,000อันนี้ก็เป็นส่วนลดเหมือนเราซื้อโตต้าอีซูซูฮอนด้าหรือว่าฟอร์ดแล้วแล้วการบริษัทแม่ลงมาขายส่งเองเนี่ยจากนี้ไม่มีแล้วเดิมเนี่ยก็มีตัวเขาเจ้าเดียว
1: นั่นก็เป็นการ
0: ค
1: เ
0: ร
1: ปล
0: ั
1: ี่
0: บ
1: ยนแปลงนะครับของพี่ต้นพี่ต้นนี่ก็เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาไปในรูปแบบรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพี่ต้นเนี่ยที่พี่ต้นเป็นข้อเขียนของพี่ต้นเองก็บอกว่าแต่ก่อนเป็นรถสาย PPV สายลุยตอนนี้จะเป็น SUV สายพรีเมียมเต็มตัวจริงแล้วพี่ต้นที่พี่ต้นให้ข้อมูลมา
0: ครับคือหลักการเนี่ยใช่หมดเลยนะครับแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วเราเห็นกระบะทาวโวเราก็เห็นหน้าตามันแปลกๆมีตะแกรงซี่ๆเหมือนรถไฟฟ้าเนาะนะครับแล้วไอ้ตะแกรงซี่ๆที่เห็นในทาวโวเนี่ยมองไม่ทันปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เห็นท้ายก็จะเป็นฟอร์จูเนอร์แหละถ้าเอาหัวทาวโวเนี่ยมาประกบกับหัวของฟอร์จูเนอร์เดิมนะครับด้านท้ายเนี่ยเรื่องของกระจกก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเรื่องของไฟท้ายก็จะเป็นลากเส้นตรงไปเลยจากไฟด้านซ้ายไปทางด้านขวานะครับแต่ทีนี้ต้องดูว่าภายในเนี่ยเขาจะเอาแคมรี่มาเติมให้เยอะไหมซึ่งโตต้าเนี่ยมีพานรถหรูอยู่แล้วเช่นแคมรี่แต่ผมก็ประมาณได้ว่าเขาก็เติมไม่มากพอสมควรเพราะเขาต้องการที่จะอย่าเรียกว่าขยับราคาเลยนะฮะทำตัวที่จะขายส่งออกแล้วก็สร้างเกรดโปรดักต์ให้พรีเมียมขึ้น
1: ครับ
0: ครับเพราะแต่เดิมเนี่ยไม่ค่อยได้ให้อะไรมาวันนี้เราซื้อฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงวันนี้นะเบรกยังกำดึงอยู่เลยอะไรนะ
1: ยั
0: เบ
1: ง
0: ร
1: ก
0: กม
1: ำ
0: ื
1: ดึ
0: อง
1: อยู่
0: นะครับ
1: โอ้
0: กำดึงอยู่เลยครับ
1: ก็ยังเป็นยังแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยคาดว่าจะให้มาเยอะกว่าเดิมใช่ไหมต้น
0: ให้เยอะกว่าแต่ราคาวันนี้โตต้าเปลี่ยนแปลงเยอะเรื่องของราคาเนื่องจากว่าทีมผู้บริหารใหม่เนี่ยขายราคาก็ไม่ได้แพงเพิ่มเหมือนกับเราบอกไอ้เจ้ามินิลักวิเซอร์ลักวิเซอร์เอสเจเนี่ยราคาไม่ถึง1.2 ล้านเนี่ยคนที่ชอบก็บอกว่าซื้อได้มันถูกสูตรมันไม่เคยมีโฟร์วีลราคานี้แล้วแต่คนที่ดีเซลมาเนี่ยผมรอดีเซลดีกว่าแต่อีกกลุ่มหนึ่งชาวบ้านบอกเอ้าถ้าเกิดรถมันแชมป์วิ่งยังไงแล้วขึ้นมาแบบนี้ผมว่ามันจะแรงเกินไปหรือเปล่าถามกินน้ำมันไม่กินก็เลยเป็นตลาดของรถ LPG นะมาในตลาด LPG ก็มาแล้วผมเห็นหงทองมาแล้วผมไม่รู้ว่าช่างโดนของเรามาเซอร์คาร์รับปิดตั้งไปกี่คืนอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกกลุ่มที่ใช้เยอะแต่ใช้ไม่เยอะเนี่ยเขาเหมือนใช้แค่เราวีเอ็นวันหยุดอย่างเงี้ยล่าสุดผมไปเวียดนามกลับมาเนี่ยนะฮะเพื่อนผมท่านจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยอดีตสสเนี่ยอนุญาตเนี่ยก็ซื้อมาคันนึงก็ไลน์หาผมพี่ต้นจันต้นฝากดูล้อแม็กให้หน่อยฝากดูฐานหลังคากับสน็อกเกิลให้หน่อยมันมีตรงไหนน่าสนใจราคาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ถามโอ้โหรถบ้านพี่ยุนี่ก็มีเป็น10 คันแล้วชอบคันนี้จริงเหรอเฮ้ยพี่ว่าตำนานนี่เจ๋งดีว่ะน่ารักดีเห็นไหมเขาว่าเจ๋งดีน่ารักดีแน่นอนเขาไม่ได้เอาไปลุยหรอก
1: ครับ
0: นะฮะเขาไว้ขับวันหยุดอ่ะแล้วพี่สองครึ่งบินซิน2,700เว้ยมันก็ไม่กินเท่าไหร่หรอกมันขึ้นอยู่กับคนขับใช่ไหมแล้ววันนี้อันที่จริงเนี่ยน้ำมัน E20เนี่ยถูกกว่าดีเซลตั้งเยอะนะเห็นไหมครับบินซิน E20 อ่ะ E20 ก็เท่าไหร่35 บาทมากกว่านี้นะดีเซลก็41 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแนวโน้มดีเซลก็ลงยากแล้วบินซินก็จะแปรผันค่อนข้างเยอะเพราะว่า E20 เนี่ยเป็นรัฐซับซิไดซ์ราคาลงมานะเรื่องของเบนซินเนี่ยไม่ค่อยถูกขนาดนี้แต่ E20 ซับแล้วก็ B20 เนี่ยก็ถือว่าซับผมเคยเติม13 บาทแต่ต้องวิ่งไปเติมนู่นแยกบางปะอินนู่นไปวงแหวนตะวันออกตรงแถวลำลูกกาหรือวิ่งไปบางนาตราดกม.34ตรงข้ามปึกเนชั่นเขาเป็นราคานโยบายแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะขายเยอะจริงยิ่งขายเยอะรัฐบาลก็ต้องจ่ายถ้าบางใครอยู่ใกล้กับ B20B นะ B คือไบโอนะอันนั้นก็ถือว่าสบายแถวๆบ้านอาจารย์ปุ๊กเนี่ยสบายเลยดีเซล B20 บาทเลยเขาเอาไว้ออกแบบให้กับรถบรรทุกที่จะเติมเยอะๆดักอยู่หัวเมืองทั้งหมด นะครับแต่รถดีเซลเนี่ยยูสุบอกว่าทุกคันใช้ได้นะครับเรื่องของคุยฉีดแรงสูงเนี่ยนะฮะ180เมกะปาสคาลเนี่ยปาเจโร่ตั้งแต่ปี1516ใช้ได้หมดอย่างเงี้ยผมก็ใช้ก็ปกติไม่เป็นไรใช้มาหลายถังแล้วด้วยแต่ท
1: อ
0: ี่
1: ืม
0: ต้องถ่อไปเติมไงคำว่าถ่อคือไม่ได้ถ้าวิ่งไปเติมมาอยู่ใกล้บ้านถ้าถ่อไปเนี่ยมันไปยากเออครับ
1: ก็กลับมาที่ FJ18 ที่เราจะไปดูกันในวันจันทร์นะครับสิ่งที่คาดว่าจะเห็นในเทคโนโลยีอาจารย์ปุ๊กให้ข้อมูลหน่อยว่าสิ่งที่คาดว่าเราจะเห็นในเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในพูดถึงตัวซอฟต์แวร์เลยครับตัวบอดี้ต่างๆเนี่ยมันก็เห็นรูปร่างคล้ายๆหน้าตาที่มันที่พี่ต้นบอกว่าอันนี้ไอตัวโตโยต้าโดเรมอนน่ะที่มันมาปรับปรุงและใส
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ตัว
0: ครับ
1: ครอบเข
0: เล
1: ้าม
0: โ
1: า
0: ก้ครับ
1: ได้เลยก็
0: ผมเรียกว่าเป็นเลโก้
1: แต่ว่าเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ของอาจารย์ปุ๊กที่ศึกษามาเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าอาจารย์ปุ๊กเนี่ยก็ยังไงก็ต้องอัปเดตเรื่องตัวซอฟต์แวร์หรือมีการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์เนี่ยคาดว่าที่จะเห็นในตัว FJ ที่เราจะไปดูในวันจันทร์เนี่ยจะเห็นอะไรบ้างครับอาจารย์
2: ก็ระบบช่วยเหลือนะครับระบบปฏิบัติการระบบ ECU ที่เพิ่มขึ้นมา
1: อื
2: ระ
1: ม
2: บบควบคุมต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรียกว่าก็จะเห็นเป็นตารางเลยอันเนี้ยพอสัมผัสกับทราโวที่ลองดูแล้วเนี่ยว่าหน้าตาเหมือนรีโวจริงเครื่องยนต์หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าระบบ ECU อะไรต่างๆนี่เพิ่มมาเล็กซัสจ๋าเลยครับก็
1: อืม
2: เช่นเดียวกัน FJ นี่ก็น่าจะเป็นแบบเล็กซัสจ๋านะครับถามว่าเทคโนโลยีเหล่านี้หรือเทคโนโลยีที่มากกว่านี้โตโยต้ามีไหมผมว่าทุกค่ายมีหมดเพียงแต่ว่าในตลาดอาจจะต้องค่อยๆปรับเนื่องจากพื้นฐานรถโตโยต้าส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นรถที่อยู่ท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับช่างและคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียกว่าการขยับเทคโนโลยีก็จะนำพาถึงเรื่องการเซอร์วิสที่จะมีความกังวลนะครับแต่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ช่างใจหลายๆคนก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นก็ไม่กระโดดข้ามสักทีเดียวเลยครับอย่างเช่นว่าถ้าเอาไปเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใส่ทีเดียวบางครั้งการเซอร์วิสหรือการซ่อมอาจจะตามไม่ทันแต่ว่าครั้งนี้เขาเรียกว่าผมว่าเพิ่มแบบเหมาะสมนะครับเหมาะสมแล้วก็ไม่ถือว่าทําได้ดีนะครับที่ว่าที่ใส่มาแต่ส่วนตัวผมในลักษณะคือของ ECU หรือว่าระบบโปรแกรมเราหรือเนี้ยที่เห็นเนี้ยคือเราเห็นอยู่แล้วว่าระบบเหล่านี้ไปอยู่กับในกลุ่มของเล็กซัสนะครับไปอยู่ของโตโยต้าที่เป็นเอาท์พาสต่างๆเนี่ยระบบเหล่านี้จะมีเข้ามาแถมนะครับในอยู่ในเอสเจตรงนี้ครับ
1: ครับนอกจากเทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยบอดี้รูปร่างที่พี่ต้นเห็นตัวจริงยังครับเห็นในงานมอเตอร์โชว์รูปร่างบอดี้ช่องล่างเป็นไงพี่ต้นมีการปรับปรุงอัปเกรดอะไรบ้างไหมฮะ
0: ก็ไม่เหมือนฟอร์จูเนอร์ครับคนละแบบครับตัวอาร์มเนี่ยสปริงเขาจะอยู่บนอาร์มจะไม่ได้วางอยู่บนเฟืองท้ายแบบแต่ก่อนแล้วนะครับก็จะเรียกว่าโฟลิงนะช่วงล่างก็ไม่เหมือนเดิมหรอกมันก็ดีกว่าแหละเพราะเขาออกแบบไม่ได้รับน้ำหนักเยอะนะครับไซส์ก็พูดภาษาง่ายๆไม่ได้ใหญ่ต้องแทงค์300นะครับแล้วก็ไซส์ไม่ได้เล็กเท่าซูซูกิจิมนี่นะครับแต่ถ้าเทียบไซส์กับโคโรล่าคอร์สถือว่าใกล้เคียงกันนะครับถ้าถามว่าไปลุยได้ไหมมันก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครไปลุยหรอกนะครับยกเว้นโจทย์ที่โตต้าเขาทำสเตชันทําสนามต่างๆว่าเอ้ยมาลุยได้จริงแต่ทีนี้ในเงื่อนไขความจํากัดของเขาเนี่ยถังน้ำมันมัน60 ลิตรนะครับ63 ลิตรแล้วก็เกรดวัดเนี่ยมันก็มี4 ช่วงช่วงหนึ่งก็แค่15 ลิตรเองนั้น15 ลิตรช่วงหนึ่งก็จะใช้น้ํามันอยู่100 กิโลนั่นแปลว่ารัศมีทําการเนี่ยเติมน้ำมันครั้งหนึ่งได้60 ลิตรเนี่ยเขาก็วิ่งได้แค่400 กิโลเองเนื่องจากวิ่งจริงก็8 โลลิตรนั้น8 โลลิตรเองก็เป็นเบนซิน2007ปกติเพราะว่าอยู่ในเคยอยู่ในรถตู้วิ่งรับส่งขสมกเยอะแยะรถตู้วินทั้งหมดนะฮะเขาก็เติมแก๊ส NGV บ้าง LPG บ้างอะไรบ้างจนถึงโตต้าวีโก้เองเนี่ยนะครับเขาก็บรรทุกผักบรรทุกอะไรขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยไปติดแก๊สไหมหรือว่าเขาจะติดเทอร์โบร่วมหรือเปล่านั้นเมื่อ400 กิโลเนี่ยเราวิ่งได้ถึงไหนนะครับก็วิ่งได้แค่ขอนแก่นต้องเติมวิ่งได้แค่พิษณุโลกต้องเติมนะครับวิ่งได้แค่ชุมพรก็ต้องเติมแล้วนะครับในการเติมเนี่ยมันอาจจะดูไม่กี่ลิตรแต่เกณฑ์วันทุก100 กิโลเนี่ยเอาง่ายๆว่าผมวิ่งไปกลับไปหาจานพุ่งจากรามินทาไปกลับเนี่ยน้ำมันก็ยุบขีดกว่ากับครึ่งถังแล้วเนื่องจากถังมันเล็กไงนี่พอถังมันเล็กมันก็วิ่งได้แค่นี้แหละเติมได้แค่400 ลิตรเติมแต่ถ้าสมมติว่าไปคาราวานกับผมนี่นะที่ผมจะไปมาเลเซียวันที่1 มิถุนายนเนี่ยอันนั้นก็แปลว่าพอถึงระยะทั้ง300 กว่าแล้วก็ต้องอ้าวจานต้น01แวะเติมน้ํามันหน่อยแต่ขนาดที่ดีเซลปกติของเราเนี่ยไซส์80 ลิตรมันไปได้800 กิโลไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในความรู้สึกของคนขับเนี่ยมัน400 กิโลมันก็นิดหน่อยเองแต่ถ้าเทียบเป็นไฟฟ้า400 กิโลเนี่ยถือว่าไกลมาก
1: ก็เด
0: ค
1: ี
0: ร
1: ๋
0: ั
1: ย
0: บ
1: ว
0: ผม
1: ถ้าเราไปดูตัวจริงแล้วก็ยกช่วงล่างเปิดดูเครื่องแล้วก็ดูซอฟต์แวร์
0: ครับ
1: จริงๆเราจะมานำเสนอรายการ Car for Life อีกทีนะครับทาง FM 97ของเราแห่งนี้แล้
0: คว ร
1: ก็
0: ับ
1: ทางทีวีททบ5นะครับทุกวันพฤหัสเวลา10 โมงเอาละครับ
0: มาน ไ
1: ี
0: ว
1: ่คือท
0: ม
1: ั้
0: าง ก
1: หม
0: ทั
1: ด
0: นสมัยครับเชิญครับเชิญครับ
1: ทุกวันพฤหัสโทษทีครับทุกวันพฤหัสเนี่ยก็10 โมงเช้านะครับของ Car for Life ก็ออนแอร์ทีวีนะครับแล้วก็ทาง YouTube Facebook นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งอาจารย์ปุ๊กแว่นฉายสุวรรณแล้วก็พี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชครับที่มาให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงยานยนต์เราจะมานําเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครในรายการ Car for Life แบบนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงอย่างวันนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านเราทั้ง3 คนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
4: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทางนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AI พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคส.จึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิ การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติหรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มกบฏชาวมาลีร่วมกันก่อเหตุโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง JNIM ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะและกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวัดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตัวอาเร็กเป็นแกนนำที่ยังคงร่วมกันก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ของมาลีรวมถึงกรุงบามาโกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวนำไปสู่การเสียชีวิตของพลเอกซาดิโอกามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศมาลีมาลงโทษตามกฎหมายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับฟังเข้าสู่รายการเปลี่ยนเศรษฐกิจนะครับประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะครับก็เดือนพฤษภาคมผ่านไปนะฮะครึ่งเดือนปี2569นี่ก็ผ่านไปเกือบจะ6เดือนแล้วนะครับในการเตือนเศรษฐกิจนี่ออกอากาศทาง FM 97วิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะฮะ 14.00 ถึง 16.00 นเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับดำเนินรายการโดยผมและคุณพิชภาศักดิ์มกรนะครับวันนี้ผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนในชั่วโมงแรกนะครับและชั่วโมงที่2คุณพิชภาก็มารับไม้ต่อจากผมนะครับคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณชยนนท์รักการจนันท์มิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับก็คงคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์นะฮะโรคที่เกิดขึ้นหลังจากการพบปะกันระหว่างนะฮะอินซีพยาอินซีนะฮะเบอร์หนึ่งของโลกประธานาธิบดีดอนั่นทั้มฮะกับเบอร์สองของโลกนะพยามังกรเท่าแก่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะครับในช่วงวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คงมาวิเคราะห์กันแหละว่าจะมีอะไรต้องดูต้องติดตามนะครับหลังจากการพบกันของผู้นำนะสองผู้นำโลกทั้งสองท่านนะครับแล้วจะมีอะไรตามมานะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือขณะนี้นะครับแม่เกิดวิกฤตทีเดียวของนะกล่าวได้ว่าเมื่อวันศุกร์นะครับที่15พฤษภาคมเนี่ยนะครับพอคุณทําแกบินออกจากจีนจากปักกิ่งนะกลับประเทศนะครับโอ้โหก็เรียกว่าเป็นวันเลวร้ายนะฮะของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมากจนถึงเสี่ยงน้อยทั้งหลายนะครับยกเว้นอาจจะยกเว้นสินทรัพย์ที่เสี่ยงนิดๆอย่างเช่นพันธบัตรนะฮะรัฐบาลนะก็ค่าเงินดอลลาร์ตลาดน้ำมันที่ขึ้นนะครับพันธบัตรมากันยิวบอนยิวก็พุ่งพวดนะครับขึ้นมานะเหมือนกับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างนั้นนะครับขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงมากนะฮะจนถึงเสี่ยงน้อยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะตลาดหุ้นทองคำอะไรทั้งหลายนี่โอ้โหตกหนักทีเดียวนะครับท่านฟังอย่างน่ากลัวทีเดียวนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงหนีไม่พ้นราคาผู้ฟังครับก็คงเกิดจากว่านะหนึ่งกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับพวกเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับในหลายๆภูมิภาคอเมริกาไล่กันไปจนถึงหลายภูมิภาคเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นมานะครับทั้งข้างดัชนีนะผู้บริโภคดัชนีผู้ผลิตอะไรทั้งหลายนี่ก็ขึ้นกันหมดแล้วครับมันก็เป็นสัญญาแล้วครับว่าจะมาลดดอกเบี้ยได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นก็คงปิดฉากแล้วล่ะครับอาจจะปิดฉากแล้วก็ได้สำหรับดอกเบี้ยขาลงนะครับนอกจากเงินเฟ้อนะราคาน้ำมันก็ไม่ลงยังขึ้นอีกนะครับและเป็นก็ไปกระทบเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณว่าสงครามคงจะไม่จบง่ายๆนะครับแม้คุณสีกับจะคุยกับคุณทั้มนะจะเห็นตรงกันนะแต่ว่าแม้มันก็ยากนะที่จะทำให้นะครับคุณจะไปบีบอิหร่านเนี่ยให้ยอมนู่นนี่อย่างที่ง่ายๆเนี่ยเราคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ยังคงตึงเครียดต่อไปการปิดช่องแคบความมืดก็คงต้องยืดเยื้อต่อไปนะครับคราวนี้ก็ราคาที่อาจจะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นนะครับขณะที่ราคาทองคำแหมซึ่งถือว่าเป็นนะฮะสินทรัพย์ที่เสี่ยงนะครับไม่น้อยปลอดภัยเอางี้นะครับก็ตกหนักนะครับถือได้ว่าเป็นวันแหมโอกาสวินาศหรือเปล่าวันแบ็คมันเดย์แบ็คไฟเดย์นะครับสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายพากันตกตั้งแต่ตลาดหุ้นนะฮะทองคำนะก็ตกกันหนักละนะครับผู้ฟังครับก็เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่า5วันติดต่อกันก็ทำสถิติปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากสุดในรอบ2เดือนทีเดียวนะครับผลจากตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะดัชนีดอลลาร์ก็เลยแตะระดับโอ้โห 99.278 ทีเดียวนะครับขณะที่บอนด์ยิวมากันผลตอบแทน พันธบัตรก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับพวดเลยทีเดียวพันธบัตร10ปีขึ้นไปนะ 4.599% สูงสุดในรอบ1ปีนะครับก็ตอบรับเงินเฟ้อปรับเพิ่มกว่าคาดของตลาดนะครับราคาทองคำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมก็ปิดร่วงหนักแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1สัปดาห์ทีเดียวนะครับก็ด้วยเหตุผลที่ได้เรียนผู้ฟังไปก็คือกังวลเงินเฟ้อนะเพิ่มนะครับก็มองเงินเฟ้อมันเพิ่มก็หนุนราคาให้เฟดหรือนะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับนะหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าผลตอบแทนพันธบัตรประกันพุ่งนะครับราคาทองคำส่งมอบเดือนมิถุนายนนะครับลดลงมาถึงโอ้โห 123.40 เหรียญนะครับในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาลบไป 2.63% ทีเดียวนะครับทั้งสัปดาห์ก็ลบไป 3.96% จากสัปดาห์ก่อนนะครับเอาละครับทองคำชะตากรรมจะเป็นอย่างไรสีเหลืองๆทองๆเนี่ยนะจะเป็นยังไงเราจะไปคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำนะของดอกเบี้ยธุรกิจนะครับคุณชลชาติสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
1: โอ้ทองคำก็ลงหนักนะคุณชลชาติอย่างที่คุณว่าไว้นะคุณเก่ง
2: ครับ
1: ก็ชื่อเก่งด้วยนะครับต่อไป
2: ทองคำนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับตัวสปอตเนี่ยจริงๆต้นสัปดาห์เนี่ยไปเกือบไปทำเกือบไปขึ้นไปเกือบ 4,800 เหรียญสหรัฐนะครับว่าก็ตกก็ไม่ถึงนะครับก็ประมาณเรื่อยจนวันศุกร์เนี่ยตัวสปอตปิดที่ประมาณ 4,540 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับ
1: ครับ
2: ที่ตัวฟิวเจอร์เนี่ยปิดอยู่ที่ 4,561 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนก็หลักๆเนี่ยก็จริงๆก็อย่างที่เรียนจริงๆตอนเนี้ยหลักๆก็ยังเป็นเรื่องของสงครามเพราะดูว่าเหมือนไปคุยกันมาแล้วไม่จบง่ายๆหรอกอะไรอย่างเงี้ยคืออาทิตย์ที่แล้วบอกเหมือนจะดีลกันได้สุดท้ายก็คุยกันไม่ได้อยู่ดีนะครับน้ำมันก็ขึ้นกลับไป100กว่าเหรียญนะครับ
1: ครับ
2: ก็ท้องก็เลยร่วงลงมาขนาดที่พอตอนเนี้ยตอนสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมา
1: ครับ
2: PPI เนี่ยสูงกว่าคาดไม่เท่าไหร่แต่ตัว PPI เนี่ยสูงกว่าคาดค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
2: ครับตอนนี้มันก็มีโอเคใช่ครับ
1: คร
2: ับ ตอนนี้ก็เลยเริ่มมีแล้วว่าเออต่อให้สงครามจบเนี่ยนะพิเศษจะลดดอกเบี้ยต่อได้จริงหรือเปล่าคือมันพูดถึงว่าอาจจะต้องกลับไปขึ้นนะแต่ตอนนี้คือกำลังคิดว่าจะลดดอกเบี้ยได้ตามที่หวังหรือเปล่าเพราะเงินเฟ้อขนาดนี้นะครับก็กังวลกลับมาเพราะว่าเงินเฟ้อคราวนี้มันก็เป็นเมื่อจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้กดดันแล้วยิ่งสงครามไม่จบมันก็เลยกดดันทองร่วงลงมารวดเดียวเลยไปราว 4,500 นะครับ
1: ครับ
2: ก็จริงๆก็
1: ใช้ยังไงต่อครับ
2: คร
1: ับ
2: อย่างที่บอก
1: ก็เชียร์ให้ขายเนี่ยตอน 4,800 4,700 บอกขายไปเถอะ
2: 4,800 ถ้าขายไปแล้วก็จริงๆถ้า
1: ทำไงดี
2: ก็ตอนนี้ถ้ากรอบเนี่ยตอนนี้ถ้ามันหลุดมาเนี่ยผมมองว่าลุ้น 4,500
1: ครับ
2: จริงๆถ้าอาทิตย์หน้าอยากซื้อนะซื้อได้แต่ถ้าหลุด 4,500 ต้องออก
1: ครับ
2: ครับมันก็อาจจะเด้งกลับไปก็คือผมก็คือมันก็มีโอกาสเด้งกลับไปได้เพราะว่าข่าวมันก็จะออนมาว่าแบบเนี้ยนะครับก็แต
1: ่ครับ
2: ถ้าจะเล่นระยะสั้นเก็งกำไรเนี่ยคิดว่า
1: ฮ
2: ะเนี่ยระดับนี้ซื้อได้แต่หลุด 4,500 ต้องออกนะครับเพราะถ้าหลุด 4,500 ไปเนี่ยผมว่ามัน
1: เป็นไปเท่าไหร่จะไปเท่าไหร่
2: น้อยผมว่าอย่างน้อย 4,200 เพิ่มไปถึง 4,000
1: ครับโ
2: อ้นะโดย 4,500 เนี่ยต้องออกถ้าจะเล่นอาทิตย์หน้าถ้าจะ
1: ครับ
2: ครับแล้วแต่ถ้ากลับกันถ้ากำไรไปสัก 4,700 ถ้ามันเด้งกลับไป 4,700 4,800 ก็ขาย
1: ครับ
2: ทีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆคือจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีหลายอย่างละลองเทอมเนี่ย
1: ท
2: องก็ยังน่าสนใจเพราะว่าทุกคนมันเป็นเรื่องของดอลลาร์ก็หมดเขาเรียกว่าไง priorityเริ่มน้อยลง
1: ครับ
2: เป็นท่าแบงค์ทุกประเทศเจ็บทองก็อันนี้ยังเป็นเทนลองเทอมที่ยังคอนติเนียนะครับเพราะงั้นมันมีซัพพอร์ตอยู่แต่ทีเนี้ยแต่เดิมช็อตเทอมมันเป็นเรื่องของอิหร่านแต่เนี้ยมันเริ่มมีคอนเซิร์นเรื่องอินเฟลชันในมีเดียมเทอมละ
1: ครับ
2: ก็คือว่าที่เขาก็คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเฟดสงครามจบเดี๋ยวเฟดคนโลกดอกเบี้ยต่อไปอะไรพวกนี้แต่ตอนนี
1: ้
2: สงครามจบเงินเฟ้อยังอยู่เนี่ยอาจจะยังลดดอกเบี้ยไม่ได้พวกนี้กดดันทองในมีเดียมเทอมทีเนี้ยก็แต่ก็แน่นอนคืออาทิตย์หน้าถ้าข่าวมาเหมือนเอ้ยไปคุยกับจีนแล้วคุยกับอิหร่านได
1: ้
2: ทองมันก็กลับขึ้นไปนึกออกไหมครับเฮ้ยเนี่ยเราไม่รู้ตอนนี้มันยากเหมือนกัน แต่ถ้าถามผมเนี่ยก็ถ้าเล่นตามกรอบอย่างเงี้ยลงมาขนาดเนี้ยถ้าอยากเก็งกำไรสั้นก็ซื้อได้แต่หลุดห้าให้คัทลอส
1: คร
2: ับ ผมอาจจะกลับไป4อย่างน้อย 4,200 นะครับแต่ถ้ามันซื้อแล้วมันเด้งกลับไป 4,700 ราว 4,700 กว่าๆไม่ต้องถึง 4,800 ก็ทำกำไรไปนะคร
1: ับ
2: เป็นกรอบแบบนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีตัว manufacturing PMI service PMI ซึ่งจริงช่วงนี้ไม่ค่อยน่ามีผลกระทบเยอะนะครับก็อาจจะมีตัว Fed minute ออกมานะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องดูว่าถ้าออกมาทำนองว่าแบบเป็นนิเกตีฟกับทองคืออย่างประเภทแบบอาจจะคนเห็นด้วยเรื่องการลดดอกเบี้ยแบบนี้เริ่มไม่มีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
2: เริ่มโค้นว่าอาจจะไม่ลดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะกดทองลงไปได้นิดหน่อยลงไปอีกแต่ถ้าตามตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องสงครามอิหร่านเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะออนออฟออฟมันก็จะเดายากนะครับ
1: ครับ
2: คร
1: ับที่คุณเชอร์ชาคิดว่าที่นายกอินเดียเนี่ยท่านคุณนายกนเรนทราโมดีนะครับท่านออกมานะครับชักชวนคนอินเดียบอกให้เลิกนะ
2: อันนี้ก็เป็นไม่ได้ก็มีส่วนด้วยในเชิงเซนติเมนต์ใช่ครับแต่ว่าคือหลักๆก็คือในเชิงเซนติเมนต์ก็มีผลนะคร
1: ับ

0: ทำให้ทุกอย่างเริ่มเดายากนะครับ
1: ครับครับแล้วคุณสมมติอ่ะคุณเป็น
0: มัน
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ค่อยสไตล์ให้คนประหยัดเนาะผมสไตล์ว่า
1: ครับ
0: หลายปีที่แล้วคุณรัฐกรเคยถามผมเหมือนกันเรื่องยุโรปอะไรเงี้ยผมก็สไตล์ผมต้องหาเงินเพิ่มอ่ะ
1: ครับ
0: คือผมไม่ค่อยคือประหยัดเท่ามาไปยิ่งประหยัดมันยิ่งถอยอ่ะถ้าถามผมนะผมจะเป็น
1: ครับ
0: ผมจะเชื่อในทฤษฎีอีกด้านนึงผมเชื่อว่ามันต้องหาเงินเพิ่ม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่แน่นอนอยู่ๆมันพูดน้ำง่ายคืออยู่ๆถ้าไม่ทำอะไรมันก็หาไม่ได้หรอกคือมันต้องลองทำอะไรแปลกๆใหม่นอกกรอบครับ
1: ครับครับคือราคาทองณขณะนี้นะครับเอาเมืองไทยก็แล้วกันทองคำแท่งอยู่ที่ 70,000 ต้นๆเนี่ยคุณธนชาติคิดว่าน่าซื้อไหมเอาเมื่อเทียบกับไปลงทุนอย่างอื่นหรือไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆซื้อรถยนต์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเทียบกันแล้วคุณถ้าเป็นคุณธนชาติเนี่ยตัดสินใจยังไงครับ
0: ถ้าซื้อรถยนต์อะไรพวกนี้
1: ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่คือถ้าเอาตรงสำหรับเมืองไทยเนี่ยก็ลำบากนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหุ้นกับทองหุ้นไทยก็ไม่ไปไหนมานานแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันก็ใช่ไหมมันก
1: ็
0: ย
1: ิ่
0: งทรัพย์สินเนี่ยเอาจริงๆคือยิ่งรถเนี่ยราคายิ่งตกหนักค
1: ุ
0: ณรัฐกรน่าจะรู้ตั้งแต่ EV เข้ามานี่รถมือสองปั่นเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ถอยออกมาไม่ทันไรมันราคามันปรับลดแล้ว
0: อาจารย์หาคอนโดเนี่ยก็ตก
1: แต่ที
0: ่แผ่นดินไหวก็ราคาตก
1: นั่นเลย
0: ก็ไปๆมาๆขึ้นแล้วก็กลับลงมาคือก็ลำบากกันไทยคู่แค่นี้
1: ซ
0: ื้
1: อทองครับซื้อทองไว้ก็ตก
0: ก็คือคนที่ซื้อตั้งแต่ปีที่คนมาซื้อช่วงพีคๆก็อาจจะขาดทุนแต่ว่าจริงๆด้วยปีที่แล้วก็กำไรอยู
1: ่
0: ถามว่าซื้อได้ไหมผมว่าแบ่งเป็นสัดส่วนดีกว่าเพราะว่าทองไม่เหมือนบ้านไม่เหมือนรถที่เราต้องซื้อทั้งก้อนใหญ่อันนี้เราก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อทองบ้างคือไม่ต้องซื้อหมดไปฝากธนาคารบ้างคือมันกระจายความเสี่ยงเพราะเรากระจายความเสี่ยงนะ
1: ครับ
0: หุ้นบ้างฝากธนาคารบ้างแล้วก็ซื้อทองบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปทุ่มหมดทุกอันเพราะเราคนธรรมดาเนาะเราไม่รู้หรอกนะอันนี้พูดจริงๆเราก็ฟังข่าวดูอะไรคือเราก็กระจายความเสี่ยงของเราได้แค่นี้ครับแต่ถ้าเป็นซื้อบ้านซื้ออะไรเอาจริงมันก็คงมีอ่ะทำเลที่ดีแล้วกำไรแต่มันก็คือพวกซื้อบ้านซื้อรถอย่างเงี้ยมันต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับ
1: ใช่
0: มันก็ถ้าถามผมก็ซื้อทองมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าเราก็ทยอยสะสมซื้อได้ก
1: ็
0: ซื้อหุ้นบ้างเงินฝากบ้างก็เฉลี่ยพอกันไปคือเขาเรียกศาสตร์ลงทุนเขาเรียกว่า asset allocation นะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นะก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะคุณเชอร์ชาตินี่คุณตรงๆนะครับว่าคุณธนชาติเขาเปรียบเทียบให้ผู้ฟังนะครับรวมทั้งผมด้วยเห็นนะครับว่าอะไรที่มันนะขึ้นมันลงมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยทองคำก็ยังโอเคอยู่นะครับใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มากถึงขนาดไปซื้อบ้านหลังหนึ่งรถคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับนะคุณธนชาติเห็นไหมตอนหลังๆเนี่ยผมอ่านข่าวนะโอ้โหเจ้าบ่าวบางทีจะไปสู่ขอสาวอะเจออะไรนิดอะไรหน่อยขัดหูขัดตาขัดใจนี่ประกาศเลยนะกลับไม่แล้วไม่แต่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะไม่รู้เรื่องเดียวกันป่ะจะเรื่องเดียวกันก็ได้นะเขาถือทองมาใช่ไหมจะมามั่นสาวใช่ไหมคุณก็มาขวางเขาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องลงทุนไปเยอะนะใช่ป่ะถ้าไปเพราะนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนนะว่าเอ้ยอย่าไปขวางครับอย่ามีหลายประตูนะมีอยู่งานนึงนะคุณชลชาติมีตั้ง13ประตูกั้น
0: อ๋อแล้วครับ
1: เขาเลยบอกไอ้ไม่แต่งมาแล้วเว้ยอะไรอย่างงี้ขออภัยนะครับพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ผมพูดนะเดี๋ยวขออภัยสันสานีนะครับไม่ได้คือพูดให้เข้ากับบรรยากาศที่เขาพูดนะครับ
0: สมัยนี้เอาจริงๆก็หลากหลายครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับคุณชลชาติคิดดูสิสมัยผมเนี่ยนะทองเนี่ยนะบาทนึง 6-7,000 โอ้ยเขาเรียกมา10บาท20บาทโอ้ยเราสู้ได้ใช่ป่ะแต่สมัยนี้โอ้โหทองบาทนึง 70,000 น่ะคุณธนชาติคิดดูสิเขาเรียกมาบาทนึงนี่ก็หมอบแล้วนะคร
0: ับเข้าใจ
1: เอาสรุปนิดนึงครับคุณธนชาติเอาไงดีราคาทองราคานี้ควรลอง
0: ว่าถ้าเล่นสั้นเนี่ยซื้อได
1: ้
0: ซื้อได้แล้วก็ไปรอดอนมันเร่งเนี่ยเร่งประมาณ 4,700 ทำกำไรแต่ถ้าหลุด 4,500 ต้องคันลอสเพราะถ้า 4,500 เนี่ย เทคนิคจริงๆเนี่ยมันเสียวมากถ้าหลุดสีมัน

0: ห้าเนี่ยมันจะลงไปอย่างน้อยๆ 4,200 ถ้าผมดูนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับผมฟังผมอ่านด้วยนะทั้งฟังทั้งอ่านรีพอร์ตของเกี่ยวกับนักลงทุนนักวิเคราะห์ทองคำรวมทั้งของคุณชลชาติเนี่ยนะครับบริเวณเนี้ยนะครับรู้สึกจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าต้องลบกันแตกหักอ่ะใช่ไหม 4,500 4,600 เนี่ยนะรู้สึกเป็นบริเวณ 4,400 อะไรแถวเนี้ยเป็นบริเวณที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นนะต้องเรียกว่ายืนได้ก็ไปยืนไม่ได้ก็อาจจะลงมาใช่ไหมเป็นบริเวณที่
0: เพราะว่าก็คือมันก็อยู่ตรงนี้นานแล้วครับแสดงว่าทุกคนเนี่ยมันก็ไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับ
1: ต้นทุนนะอยู่แถวนี้กัน
0: ถ้าคนซื้อชนะมันก็จะไป
1: คน
0: ซื้อแพ้มันก็จะลง
1: ครับ
0: เพราะมันอยู่ถ้าสังเกตมันอยู่สักพักมาสักพักแล้วครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: หมายแล้วพอดีอาบังขาใหญ่แกไม่เอาซะด้วยสินะงั้นอยู่ๆทะลุกลางป้องเฉยเลยว่าเฮ้ยให้หยุดนะปีนึงอย่าซื้ออะไรเงี้ยนะครับ
0: นี่ก็น่ากังวลเหมือนกันแต่ว่าก็ลองดูต่อไปเพราะปกติ physical demand ข่าวพวกเนี้ยเวลาปกติมันจะไม่ค่อยมีผล
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ามันจะมีผลเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรมากกว่าแต่พอตอนนี้เพราะสงครามก็ไม่แน่ครับ
1: ครับเข้าใจแล้วครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณชลชาติมากนะครับ
0: ครับ
1: ครับครับพบกันสัปดาห์หน้านะคุณชลชาตินะครับครับผู้ฟังครับเราคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจและเชนเศรษฐกิจก็คุยกับรายการนี้มา20อย่างน้อยๆก็20นะร่วม20ปีเห็นจะได้นะครับผู้ฟังครับก็คุณชลชาติความจริงก็แนะนำนะว่าเอ้ยตอน 4,700 4,800 อะไรตรงนั้นนะคุณขายได้ขายไปก่อนขายทำกำไรไปก่อนแล้วก็ลงมารอนี่ก็ลงมาแล้วนะครับตอนที่พอมาถึงวันที่ลงมารอนลงมาถึงตรงนี้เนี่ยเอายังไงคุณชลชาติว่าไงท่านก็ให้คำแนะนำนะครับว่าก็เป็นบริเวณที่น่าสนใจนะโอกาสที่จะขึ้นไป 4,700 4,800 ก็มีโอกาสที่ถ้าหลุดนะโอ้โหตั้งครับ 4,500 นี่ต้องคัดคือนะมันอาจจะลงไปถึง 4,200 4,000 ต้นๆได้ทีเดียวนะครับฟังก็ตัดสินใจกันละกันนะครับเอาละครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับแล้วจะไปคุยกับคุณสายันจันทร์วิภาสวงศ์นะครับอาจารย์สายันก็เป็นผู้อำนวยการบริษัท Excellent Business Corporation International นะครับก็จะมาพูดกับเราเขาบอกว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้โลจิสติกของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าการขนส่งการวางแผนนะครับการกระจายสินค้าอะไรมันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าชั่วโมงที่2บ่าย3โมงถึง4โมงนะครับคุณพิชภาสามกรจะคุยกับคุณชยนนท์รักการจันทร์มิสเตอร์เมสเซนเจอร์ก็มาประเมินสถานการณ์โลกให้เราฟังนะครับหลังจากทำนะฮะพบสีนะครับแล้วจะเป็นยังไงหลังจากนั้นคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เฮเหียนประเทศไทยจำกัดก็จะมาวิเคราะห์ตลาดทุนให้เราฟังนะครับ SMS 4838133นะครับส่งคำถามเข้ามาได้เลยครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
9: ทิพยะประกันชีวิต
8: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
9: ทิพยะประกันชีวิต
8: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
9: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิต พลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank เหรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
11: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
12: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: เศรษฐกิจ
13: ดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสี่ยงเศรษฐกิจวันนี้นะครับพูดถึงทองคำนะในมุมมองทางโหราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ว่าด้วยวิชาสถิติศาสตร์นะครับไม่ได้นั่งทางไหนไม่ได้อะไรเห็นนั่นนะครับแต่ว่าในมุมมองของโหราศาสตร์ในแง่มุมของสถิติศาสตร์นะครับก็มองว่าวันที่15ถึง30พฤษภาคมนะครับ15ก็เมื่อวานนี้แล้วล่ะครับถึง30พฤษภาคมคือสิ้นเดือนนี้ราคาทองคำจะตกมากกว่าขึ้นนะครับซึ่งก็เริ่มแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเมื่อวานนี้นะครับศุกร์ที่15พฤษภาคมทองคำก็ปรับฐานตกแรงทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นวัน Black Friday นะครับสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายนะครับแล้วหลังจากวันที่30พฤษภาคมคือ31พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะครับทองคำจะขึ้นแรงนะครับก็เรียกว่าขึ้นมากกว่าตกแหละนะครับก็ว่ากันตามดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่31พฤษภาคมนะฮะดาวพฤหัสย้ายนะครับเรียกว่าฝ่ายธรรมะนะฮะทั้งหลายนะครับคือดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่ฝ่ายธรรมะก็คงจะกลับมานะครับเป็นนะโดดเด่นนะครับก็เนื่องจากว่าดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่ฝ่ายธรรมะก็ย้ายเข้าราศีกรกฎมีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดก็แปลว่ายิ่งใหญ่มากมายอะไรเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะครับนะดาวพฤหัสก็เป็นดาวบุญก็คงจะเกิดความสงบสุขในโลกแล้วครับนะโคจรในราศีกรกฎนะครับดาวพฤหัสจะโคจรในราศีกรกฎมีตำแหน่งเป็นมหาอุดระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง20ตุลาคมก็เรียกว่าเป็นเวลาเกือบ5เดือนทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นห่วงเวลาที่โลกชีวิตผู้คนมีความสงบสุขนะฮะเยอะๆสงบนะฮะยึดมั่นในศีลธรรมกับนะฮะกลัวเกรงบาปกรรมทำความดีละเว้นความชั่วเลิกลบกันนะครับก็เป็นได้นะครับก็หลัง31พฤษภาคมไปแล้วก็สงครามใดๆในโลกนะครับก็คงจะยุติกันอย่างจริงจังสักทีนะครับเอาละครับเราจะไปคุยกับคุณสายันจันวิภาสวงศ์นะครับผู้อำนวยการบริษัท Excellent Business Corporation International จำกัดอาจารย์สายันสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับคุณรัตกรครับ
1: ครับอาจารย์สายันเห็นเขียนหนังสืออะไรออกมาเล่มนึงมีเปรียบเทียบกับอะไรอ่ะเหมือนกับสามก๊กเหมือนอะไรเป็นยังไงครับสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
14: ไม่ใช่ครับมันเป็นหนังสือชื่อ12มหาราชพระมหากษัตริย์ไทยกับการปกประเทศและโลจิสติกซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่เขียนแนวนี้ครับ
1: ครับนะครับ แล้วก็ยังไงฮะจะได้อ่านยังไงฮะซื้อหาได้ที่ไหนครับ
14: ศูนย์หนังสือจุฬาหรือว่าร้านหนังสือทุกแห่งครับ
1: ครับโอ้นะ
14: ถ้ารายการนี้ผมจะแจกครับ
1: ครับในการนี้นะหมายวันนี้เรายังไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ว่าเกินไม่ก่อนว่าโอเคเป็นหนังสือที่น่าสนใจดีนะครับแม่ช่างไปช่างเปรียบเทียบประยุกต์เข้ากับโลกยุคที่ต้องให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์จริงๆนะอาจารย์นะ
14: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับใครควรจะอ่านหนังสืออย่างนี้ครับหรือว่าใครก็อ่านได
14: ้ผมจะแนะนำให้ทหารอ่านครับ
1: ทหารเหร
14: อทหาร
1: ครับครับโอ
14: ้พระเจ้าตากกับพระเจ้าตากสินกับพระท่านเรศวรมหาราชนะครับ
1: ครับ
14: ตรงไอ้โลจิสติกสร้างสมัยโบราณโน่นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2200กว่าเนี่ยนะครับ
1: ครับ
14: ผมว่าทหารน่าจะอ่านแล้วก็สองพวกที่ทำเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติก
1: ครับ
14: พวกอาจารย์สอนสื่อโลจิสติกพวกจากโทปัญญาอิตรีปัญญาเอกนะทางด้านโลจิสติกและการค้าระหว่างประเทศน่าจะอ่าน
1: ครับครับแล้วถ้าไม่ต้องไปเดินไปซื้อที่ร้านหนังสือจอดรถลำบากอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้หมายถึงหนังสือจุฬานะครับผมหมายถึงว่าเดินไปจอดรถลำบากซื้อนี่จะสั่งซื้อได้ที่ไหนครับขอเบอร์ติดต่อหรือมีทางติดต่อทางไหนได้บ้างครับ
14: ซื้อที่บริษัทฮะที่บริษัท TBCI จำกัดนะครับ
1: ครับ
14: แล้วก็
1: เลขที่อะไรยังไงฮะครับ
14: 2024ครับ104ถึง107ครับ
1: ครับ 2024/104/107
14: นะครับถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำครับ
1: ครับ
14: ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำนะครับ
1: ฮะ
14: แขวงพระโขนง
1: ครับ
14: เขตกรุงเขตคลองเตยฮะ
1: สายคลองเตยฮะครับ
14: แล้วก็
1: กรุงเทพมหานครกทม.รหัสไปรษณีย์เท่าไหร่ครับ
14: 10260ครับ
1: ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ไหนครับ
14: 081
1: ครับ
14: 833-1367ครับ
1: 1367นะ0818331367นะครับก็เอาละครับเบื้องต้นก็โทรไปสอบถามอะไรรายละเอียดได้ใช่ไหมครับนะฮะอาจารย์คนยิงเรานัดอาจารย์มาวันนี้อาจารย์สายันเราเนี่ยนะครับจะมาคุยกันเรื่องว่าหลังจากที่มันเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับโอ้ยสู้กันมาตั้งแต่28 กุมภาพันธ์ถึงตรงนี้จะเข้าไป3 เดือนแล้วนะฮะโลกของโลจิสติกนะครับการกระจายสินค้าการลำเลียงการผลิตนี่นะครับนะฮะซัพพลายเชนอะไรทั้งหลายนี่เป็นยังไงครับ
14: คืออย่างนี้ครับหลังจากสงครามสงบแล้วนะครับซึ่งตะกี้นี้คุณรัฐกรบอกว่าจะสงบภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม
1: ตามดวงดาวตามดวงดาว
14: ก็มันจะเข้าสู่ยุคแบ่งขั้วอำนาจชัดเจนนะครับ
1: ครับ
14: แล้วก็ผมคิดว่าโลจิสติกเนี่ยกับซัพพลายเชนจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
1: ครับ
14: มันกลายเป็นว่าในยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับใครที่กำหนดเส้นทางการขนส่งได้นะครับจะเป็นจุดที่ได้เปรียบ
1: ครับ
14: ส่วนนะครับอย่างช่องแคบฮอมุดเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ
1: ครับ
14: ใครครอบครองได้เนี่ยคนนั้นก็จะได้เปรียบ
1: ครับ
14: เป็นที่ช็อตเป็นที่ที่สามารถที่จะขนส่งสินค้า
1: ครับ
14: ไม่ต้องไปอ้อมไม่ต้องไปอ้อมแหลมกูดโฮปนะฮะ
1: ครับ
14: นี่แต่ว่านี่เป็นเรื่องที่ใครคุมเส้นทางอิหร่านคุมเส้นทางนี้เห็นไห
1: มครับ
14: ทรัมป์ก็พยายามจะคุมเส้นทางนี
1: ้ครับ
14: เพราะนั้นทำไมถึงต้องย่องแย่งกันคุมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ
1: ครับที่มันลำเลียงพลังงานลำเลียงซัพพลายเชนเลยทั้งหลายเนี่ยนะครับทางพลังงานเนี่ยออกมาจากอ่าวเปอร์เซียฮะอาจารย
14: ์และอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแลนบริดจ
1: ์อืม
14: ความจริงแลนบริดจ์นี่นะครับก็พูดมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นโครงสร้างทางด้านเกี่ยวกับของประเทศมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็มีคนค้าน
1: ครับ
14: ที่เขาค้านนี่นะครับเพราะอะไรROI ไม่ชัดนะ ROI ไม่ชัดคือ return
1: on investment เป็นยังไง
14: คือหมายถึงว่า
1: เป็นยังไงครับฮะ
14: ลงทุนไปแล้วเนี่ย
1: ล้านล้าน1ล้านล้านน่ะ
14: มันคืนทุนได้ชัดเจนหรือเปล่า
1: ครับ
14: ครับแล้วก็2ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าธุรกิจยังไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้จริงแล้วคุ้มค่าเชิงพาณิชย์มั้ย
1: ครับ
14: นะครับอันนี้เป็น2เรื่องนะครับซึ่งผมคิดว่า ถ้ามองในแง่ของการเป็นทางเลือกนะ just in case นะครับว่าสมมติว่ามันไม่มีช่องแคบมาลากาหรือช่องแคบมาลากามีเรือจมสักลำหนึ่ง
1: และ
14: เส้นทางที่จะเข้าสู่ที่จะผ่านตัวพวกนั้นคือถ้าแคบมาลากาใช้ไม่ได้ประเทศที่เดือดร้อนที่สุดก็จะมีทั้งหมดคืออาเซียนแล้วก็จีนแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต
1: ้ครับ
14: ก็จะประเทศที่ไม่มีทางออกเลยไม่มีทางที่จะตัดพูดง่ายคืออาจจะตัดขาดเรื่องเกี่ยวกับกับโลกภายนอกเลยในการขนส่งพลังงานนะครับ
1: ครับ
14: ถ้าถือว่ามีโลจิสติกมีแรงบิดไว้มันก็ไม่เลวนะครับมองในแง่ของยุทธศาสตร์ชาตินะคร
1: ับ คร
14: ับ เป็นเพียงแต่ว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรชัดเจนนะครับก็เลยมีคนติดต่อต้านนะครับ
1: ครับคือคนไทยก็ในคนเจ้าของประเทศเจ้าของพื้นที่เจ้าของอะไรก็ไม่ค่อยรู้นะครับแม้กระทั่งคนมีสินค้าที่ต้องไปส่งออกทางเรือทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปขายต่างประเทศนะครับคนไทยธุรกิจในเมืองไทยอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดเป็นยังไงใช่ไหม
14: ใช่ครับให้ข้อมูลกับประชาชนน้อยไปครับ
1: ครับนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณสายันอาจารย์สายันคิดว่ามันจำเป็นต้องสร้างไหมล่ะแลนบิดเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ดีแล้วก็อินโดนีเซียขึ้นมาหึ่มหึ่มทำนองว่าเฮ้ยมาลากาฉันก็ต้องจ่ายตังค์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเกิดปิ้งไอเดียขึ้นมาแม่ไอเดียกระโดดขึ้นมาแหละ
14: แทนที่จะสร้างแลนบิดนะครับเพราะว่าประเทศไทยออกนะครับ
1: ครับ
14: แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นเขา
1: ครับ
14: ประเทศไทยคุณรัฐกรทราบไหมครับว่าเรามีท่าเรือชายฝั่งอยู่ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเป็นร้อยท่าเรือนะครับ
1: ไม่ทราบเลยนี่ผมพูดจริงๆนะไม่อย่าไม่ใช่ว่าโง่นะมันไม่รู้จริง
14: ๆท่าเรือชายฝั่งมีร้อยท่าเรือนะครับ
1: ครับ
14: แล้วก็ปรากฏว่าการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยทางภาคใต้นะครับแทนที่จะเป็นการขนส่งทางเรือกลายเป็นการขนส่งทางบกแล้วสินค้าเข้าหากัน
1: ใช่
14: ถ้ามองอย่างมุมมองผมนี่นะครับซึ่งสนใจเรื่องโลจิสติกอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
14: เขาปรับปรุงท่าเรือชายฝั่งรวมเอาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมเอาแหลมฉบังนะครับ
1: ครับ
14: รวมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งเอามาปรับปรุงอีกนิดหน่อยครับแล้วก็เชื่อมรถไฟเข้าไปเอารถไฟจากสนามบินนะครับมาเชื่อมต่อให้มันต่อมาถึงรถไฟที่สร้างจากทางใต้ขึ้นมานี่นะครับ
1: ครับ
14: แล้วไปทางออกทางหนองคาย
1: ครับไปลาว
14: ได้นะครับอันเนี้ย
1: ม
14: ันก็จะเป็นระบบเชื่อมรางเรือถนนอาก
1: าศ
14: แต่ได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยคิดว่าถ้าเราลงทุนและล้านนะครับถ้ามันจำเป็นต้องลงทุนทำไมเราไม่ลองหาคนที่มาวิจัยเรื่องนี้ดูนะครับว่าทำไมเราไม่เอาท่าแพร่ฝั่งมาใช้เป็นประโยชน
1: ์
14: นะครับแล้วท่าเรือแต่ละแห่งเนี่ยนะเป็นท่าเรือล้างก็มีแล้วก็ท่าเรือที่ใช้เป็นพัดก็มีนะฮะทีนี้ทำไมจะไม่คิดถึงตรงนี้นะครับว่าเราจะทำไงจะทำให้แทนที่เอาเงินลงมาตรงนั้นล้านบาทแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้จะ return on investment คือต้นลงไปจะได้ต้นทุนกลับคืนมาหรือเปล่านี่นะครับ
1: ครับ
14: ก็เลยเสนอนะคิดว่านี่ว่าเนี่ยเราน่าจะลองวิจัยอย่างนี้ทำวิจัยมาสักฉบับได้ไหม
1: ครับ
14: เอามาดูกันดูเปรียบเทียบกันดูนะครับ
1: ครับครับหมายถึงว่าคุณอาจารย์สายันมองว่าเอ้ยน่าจะเอาการวิจัยคือวิชาการเนี่ยเข้ามาศึกษาค้นให้มันชัวร์ก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้เราดูคนที่จริงๆจะต้องมาใช้นะอาจารย์นะอาจารย์สายันนะทั้งจีนเอ่ยทั้งเกาหลีใต้ทั้งนะญี่ปุ่นทั้งอะไรไต้หวันอะไรผมเห็นเขาทำไมเขาเฉยๆไม่ค่อยมีปฏิกิริยาว่าเอ้ยอันนี้ฉันทุบโต๊ะเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะลงขันด้วยเวียดนามด้วย
14: ลืมไปแล้วครับว่าวันที่ รัฐบาลออกข่าวว่าจะมีการสร้างแลนด์บริดจ์และรับต่างประเทศนะครับและมือขวาของสีจิ้นผิงบินมาเมืองไทยเลยนะครับ
1: ครับ
14: ถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
14: บินมา
1: หวังอี้มา
14: หวังอี้นะหวังอี้มาเลย
1: หวังอี้ครับ
14: อันนี้ก็มาเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เขาพูดตำนองเขาเปิดเผยเลยว่าเขายินดีที่สนับสนุนการสร้างแลนด์บริดจ
1: ์ครับ
14: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดบัติคืนดีสมมตินะฮะสมมติกองไอ้ช่องแคบบรรยากาศปิดผมถามว่าจีนจะออกไปจากอ่าวไทยได้จะออกจากจ
1: ี
14: นไปทางยุโรปไปทางอเมริกาได้ยัง
1: ครับ
14: นะฮะมันก็ต้องออกจากติดไปโน่นน่ะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องเลย
1: ครับ
14: เพราะฉะนั้นการที่หวังอี้มานี่นะครับก็แสดงว่าเขาสนใจอย่าว่าแต่นั่นเลยสมาชิกผมเป็นสปช.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับ
1: ครับ
14: ก็มีข่าวว่าจะมีการขุดคลองแล้วก็จึงจะมีการสร้างลานบิดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะครับ
1: ครับ
14: มีสถานทูตบางแห่งบางประเทศที่ในเมืองไทยเนี่ยส่งคนมาถามฝ่ายเลขาของผมเลยว่า
1: ครับ
14: จะมาขอพบผมบอกผมไม่มีอำนาจตัดสินใจผมเพียงแค่สภาปฏิรูปเป็นสภาปฏิรูปที่สภาที่ปรึกษาประเทศเอ๊ะแค่สภาปฏิรูปแห่งชาติไม่มีผิดจะเสนอแปลไปเพียงแต่ว่าเสนอความคิดเห็นในรูปของโครงการให้
1: คร
14: ับ เนี่ยแสดงว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์นี่นะครับมันไม่ใช่เฉพาะจีนที่สนใจนะครับประเทศอื่นในอาเซียนก็สนใจ
1: ครับ
14: ครับ
1: อย่างใกล้ๆกันเนี่ยอาจารย์ก็มีสิงคโปร์รัฐมนตรีกลาโหมหรืออะไรเนี่ยนะโอ้โหมาเลยเหมือนกันวันนั้นใกล้ๆกันอ่ะนะก่อนหลังอ่ะนะก็มาด้วยนี่เขามาไงมาห้ามหรือว่ามาร่วมหรือว่ายังไง
14: ผมว่าเชิญผมที่นักการเมืองนะครับ
1: ครับ
14: ก็ด้วยจะเป็นนักการเมืองด้วย
1: อืม
14: แต่เขาคงมาดูทีท่านะมาสังเกตสังกาว่าจะเอาไงกันแน่เขาจะได้ตั้งหลักให้ถูก
1: ครับ
14: เพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะครับถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์ประเทศนะครับ
1: ครับ
14: การบิดมันก็เป็นการทางออกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยก็ทำให้หนึ่งเรามีเพื่อนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเขาจะต้องการให้เราสร้างแดนบิดเพื่อต่อเบนโรดของเขา BRI นะครับเบนโรด
1: ที่
14: เ
1: ชีย
14: นะแล้วเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดผมว่าเราจะสร้างแลนด์บริดจ์ขึ้นมาสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียก็ต้องวางแผนว่าจะทำกับกองกับช่องแคบมาลากา
1: เ
14: พราะน้อยลงใช่ไหมครับ
1: ครับ
14: ถ้าเกิดไอ้แลนด์บริดจ์มันสร้างแล้วมันเกิดช่องทางมีการเปลี่ยนช่องทางนิดหน่อยแล้วก็ทำให้การขึ้นลงการดับเบิลแฮนดิ่งเนี่ยก็คือการเวลาน้อยลงนี่นะครับมันก็อาจจะน่าสนใจสำหรับอิสระเทศใช่ไหม
1: ครับ
14: แล้วอาเซียนด้วยกันเองก็ได้นะครับ
1: ครับครับอาจารย์คิดว่ามันคือเรื่องนี้เนี่ยนะมันพูดกันตั้งแต่ผมกับอาจารย์ยังเด็กๆอ่ะเอางี้นะหรือกำลังเป็นหนุ่มก็ได้นะกำลังจะโตเป็นหนุ่มไปจีบสาวอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันเวลามันผ่านไปเนี่ยอย่างน้อยๆก็ผมว่ามัน60ปีนะคนก็เลยรู้อายุเราหมดเลยอาจารย์นะมันผ่านไป60ปีเนี่ยมันล้าหลังไหมเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับจีนก็ไปทำวันเบลวันโรดทำอะไรเยอะแยะไปหมดละมันช้าไปไหมมันล้าสมัยไปไหมที่จะมาทำแลนด์บริดจ์หรือมาขุดคลองก็แล้วแต่
14: ผมมองในแง่มองในแง่ยุทธศาสตร์ประเทศนะครับผมคิดว่าถ้ามองในแง่นั้นมองในมุมนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นทางเผื่อขาด
1: ครับ
14: เพราะถ้าถึงว่าสมมติว่าเราใช้ช่องแคบมาลากาไม่ได้เราเองก็ไปไหนไม่ได้มันไม่ใช่เฉพาะจีนนะครับเราเองก็ไปไหนไม่ได้นะครับ
1: ครับ
14: ช่องแคบมาลากาทุกวันนี้อาจจะมันมีการจราจรหนาแน่นมีโจรสลัดมีการบุกป้นแล้วก็พื้นที่บางแห่งมันก็ตื้นเขินนะครับ
1: ครับ
14: มันก็เป็นยังเป็นช่องทางที่มีเรือใช้ข้าวผ่านช่อง
1: ครับ
14: ที่แห่งหนึ่งของโลกนะครับ
1: ครับ
14: แล้วก็อย่างหนึ่งประเทศต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับถ้าช่องแคบมาลากาปิดนี่นะครับหรือวันดีคืนดีมีเรือจมสักลำหนึ่งนี่นะครับ
1: ครับ
14: จะเดือดร้อนที่สุด
1: อืม
14: เพราะเขาใช้ขนส่ง ว่าน้ำพลังงานต่างๆของจีนเนี่ยผ่านช่องทางรายการแล้วก็เข้ามาที่จีนนี่นะครับเยอะนะครับ
1: ครับครับ
14: เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือว่าจะเป็นจีนนี่นะครับหรือจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นเกาหลีใต
1: ้ครับเวียดนามอะไรพวกนี้นะอาจารย
14: ์ก็เอาเวียดนามอยู่ในอาเซียนเนี่ยฮะ
1: ครับเข้าใจฮะ
14: ต้องแค่มาตรการปิดนะฮะหรือเดินใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนเส้นทางลงไปทางใต้ของอินโดนีเซียไปที่เกาะไปที่ช่องแคบลอมบอกแล้วก็มีสองช่องแคบเรียกว่าช่องแคบลอมบอกกับช่องแคบ
1: ครับ
14: สุดซุนด้าซุนด้านะมีลอมบอก
1: ซุนด้าครับครับ
14: ของทั้งบันมันก็ไม่ถึงกับไม่ก็ไม่ถึงกับจะไปไหนไม่ได้นะครับแต่เพียงว่าหนึ่งมันจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้นสองทำให้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย
1: ครับครับเข้าใจแล้วอาจารย์กำลังเสนอบอกว่าเฮ้ยยังไงเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเรามาเปิดนะการส่งทางทะเลอันดามันทางด้านเนี้ยทางตะวันตกของเราเนี่ยนะรอท่าไว้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
14: ก็คือผมพูดแบบผมมองในแง่ของยุทธศาสตร์นะครับผมเลยมองในแง่ที่การเมืองนะครับ
1: ครับ
14: การเมืองเนี่ยนะครับการเมืองเขาก็ถ้าสมมติว่ารัฐบาลไหนเป็นผู้เสนอสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่ผูกพันเป็นนโยบายระดับชาติไปแล้วมันก็จะเป็นที่ต้องแครี่ต้องต่อไปอย่างน้อย10ปีในการสร้างและ10ปีอย่างต่ำนะครับ
1: ครับ
14: แต่สมมติว่ามองในแง่ยุทธศาสตร์ชาตินะครับผมว่าในการออกข่าวว่าเราจะสร้างแลนด์บริดจ์เราก็สามารถทำให้กับคนที่จะปิดช่องแคบอเมริกาต้องคิดหนักกันว่าเอ้ยถ้าปิดแล้วเขามีช่องแคบถ้ามีแลนด์บริดจ์เขาก็ยังคงหนีปัญหาการปิดช่องแคบด้านนี้นะ
1: ครับ
14: ผมจะพูดแตกต่างคนอื่นนะครับเพราะว่าผมมองในแง่ผมรักประเทศแต่ผมมองในแง่ของประเทศชาตินะครับว่าถ้าอย่างนั้นนี่นะก
1: ็
14: คือขาดแล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
14: หรือไม่ที่หรือไม่อันที่สองคือว่าปรับปรุงท่าเรือชายฝั่ง
1: ตะวันตก
14: เอามาเชื่อม EEC เชื่อมกับสนามบินอุตภเปาสามสนาม
1: บิน
14: ครับปี
1: ครับ
14: แล้วก็มีสามสนามบิน
1: ฮะคร
14: ับ สร้างเอาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มาปรับปรุงให้เข้ากับรถแท็กซี่ที่ทำใหม่นะครับ
1: ครับ
14: เชื่อมรถไฟไปทางรางไปถึงจังหวัดชายแดน
1: ครับ
14: ไปที่อันดามันก็ได้ออกไปที่จีนก็ได้นะที่พาไปผ่านที่น้องคายไปที่ลาวแล้วก็เข้า
1: หลอดเต้นครับ
14: ออกทั้งยุโรปได้นะครับ
1: ครับ
14: นี่ก็ทำอยู่แล้วนี่ครับ
1: ใช่ครับอาจารย์ผมเหลือเวลาอยู่ไม่ถึง2นาทีอาจารย์ช่วยสรุปช่วยพูดถึงการปิดช่องแคบฮอร์โมนในขณะนี้นะครับมันทำให้โลจิสติกโลกมันแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไปฮะ
14: มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครับอย่าง
1: ที่
14: เร
1: ีย
14: นครับว่า1ต่อไปนี้เนี่ยระบบการปิดช่องแคบเนี่ยนะ
1: ครับ
14: แล้วเขาอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่แค่ปิดช่องแคบอย่างเดียวตอนหลังนี่อาจจะมีอะไรสักอย่างที่เกิดเหตุการณ์ที
1: ่
14: มีระเบิดลงที่ไหนสักแห่งนึงและทำให้ทั้งเมืองเนี่ยทางแล้วก็การขนส่งผ่านไปไม่ได
1: ้ครับ
14: ต้องมีทางเลือกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าการบริหารงานโลจิสติกยุคใหม
1: ่ครับ
14: มองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายและมันเป็นต้นทุนแต่ต้องมองว่ามันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการที่ทำให้เรานี่นะครับสามารถแก้ปัญหาโลจิสติกซัพพลายเชนอย่างยืดหยุ่นเขาเรียก
1: รี
14: ซิเลียนครับอย่างยืดหยุ่นนะครับ เพราะนั้นจะเตรียมการไว้ก่อนอย่างเช่นประเทศไทยเราเตรียมการไว้ก่อนว่าน้ำมันนี่นะครับใช้ได้ร้อยหนึ่งวันแล้วถ้าสมมติว่าเกิด101วันไปแล้วเราจะน้ำมันที่ไหนเราต้องคิดแผนสำรองแบบนี้ครับผมคิดว่าเราต้องเตรียมการอย่างนี้มากกว่าที่จะไปเพราะว่าเปลี่ยนแผนไม่ได้ต้องทำง่ายๆผมคิดว่าเราต้องยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแผนในการจะให้เรามีพลังงานใช้ตลอดไป
1: ครับคืออาจารย์กำลังบอกว่าเฮ้ยเราต้องมีแผน B แผน C อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่มีแค่แผน A นะหัวเดียวกับทีมเรียบนะครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
14: ครับขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับเราคุยกับ คุณสายันจันวิภาสวงศ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการบริษัท Excellent Business Corporation International จำกัดก็เรียกว่าเป็นผู้มีความรู้ความรอบรู้ในเรื่องโลจิสติกส์ทีเดียวเอาละครับเราพักนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปพบกับคุณพิชภาสังองค์กรครับ
15: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอก

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME V Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME V Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME V Bank ทุกสาขา SME V Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอก
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3 เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
17: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตและต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
9: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์โดยภาพรวมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่3แปลงประมาณ850ไร่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการทั้งการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลรถดับเพลิงและเครื่องหาบหามเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่และควบคุมไฟให้ดับสนิทประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงมีแนวโน้มดีขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำเริ่มแห้งหากพื้นดินแห้งลึกกว่า50เซนติเมตรอาจเสี่ยงเกิดไฟปะทุได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะได้ทำประกันภัย
8: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาชั่วโมงที่2นะคะในรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ฟังSMS ค่ะ4838133นะคะหรือจะติดต่อกับเราอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเฟซบุ๊กคิวจะเป็นนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ติดต่อค่ะไม่รับสัญญาณโอเคใช่ไหมโอเคคุณผู้ฟังทีในช่วงที่สองเนี่ยในวันนี้นะคะเราก็เชิญมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะคะคุณชยนนท์รักการจันนนะคะผู้ตั้งพี่น้องมีหน้านะคะมาพูดคุยกับเราในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวจากนั้นนะคะในเหล็กถัดไปนะคะเราก็จะคุยกับคุณอิทพลไทยไปสังกิจนะคะจากบลจีโอบีเคเฮนประเทศไทยนะคะก็มาพูดถึงเรื่องของการลงทุนแหละนะคะผู้ฟังตอนนี้ตลาดหุ้นนะคะของโลกนะคะก็ถือว่าอยู่ในจังหวะที่มีการขายแรงพอสมควรนะคะก็อย่างเช่นตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทำออทามไฮนะคะก็คือทำสถิติสูงใหม่แหละนะคะทั้งดาวโจนส์ S&P 500นะคะแล้วก็ Nasdaq นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะช่วงวันแรกที่ทำในพบปรับสีขึ้นผิงที่ปักกิ่งเนาะแต่ว่าพอหลังจากที่ทำออทามไฮแล้วเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าวันศุกร์นะคะก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะลดลงมาแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียในวันศุกร์ก็ปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะก็แสดงว่าการไปพบกันระหว่าง โดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้ทั้งสองคนเนี่ยนะคะมาเจอกันแล้วเนี่ยนะคะก็นักลงทุนดูเหมือนตอนแรกดูจับตาดูมันน่าจะดีน่าจะมีการตกลงอะไรที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจดีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ก็น่าจะคุยกันได้เคลียร์กันได้แต่มันเหมือนกับว่านักลงทุนไม่ได้มองอย่างนั้นสักถึงว่าส่งสัญญาณว่าหุ้นลงนะคะหุ้นเอเชียก็ลงแรงด้วยเหมือนกันนะคะหุ้นไทยแม้ว่าไม่ได้ปรับตัวลงแรงนะคะเพราะว่าก็จะว่าไงก็ว่าได้แม้เดี๋ยวต้องถามคุณชัยนนท์นะคะเพราะว่ามันขึ้นไปทดสอบ 1,540 นะคะก็ไปคำนับทีนึงแล้วก็ลงมานะคะในที่สุดตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,517 จุดนะคะก็ทางเทคนิคน่าจะถือว่าหลุดแนวรับด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณชัยนนท์น่าจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้เราฟังได้ดีทีเดียวเลยแหละนะคะตอนนี้คุณชัยนนท์อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยนนท์ค่ะ
13: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับ
12: ค่ะก็คือผ่านไปแล้วนะในที่สุดก็คือจบหลังจากที่มองกันมากเลยว่าติดตามมองกันทั้งโลกว่าสองผู้นำมหาอำนาจทั้งสองคนมาเจอกันแล้วคุยกันแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูเหมือนจะผิดหวังนะ
13: ครับ
12: ผิดหวังไ
13: หมถ้าดูจากตลาดหุ้นเนี่ยใช่ก็ผิดหวังแต่ว่าการผิดหวังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามองในแง่ดีนะเขาไม่ได้ไปแล้วทะเลาะกันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองไอ้ที่น่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวคืออย่างตอนที่อเมริกาเนี่ยตกลงให้ปากีสถานเป็นตัวกลางในการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมแล้วคุณมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเองเนี่ยบินไปที่ปากีสถานแล้วไปคุยกับอิหร่านตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีข้อสรุปอย่างเดียวคือมาโก้รูบิโอบินกลับก่อนทั้งๆที่กำหนดการยังไม่เสร็จด้วยไอภาพอย่างนั้นน่ะไอภาพอย่างนั้นน่ะคือภาพที่นักลงทุนกังวลว่าถ้าเกิดแบบนั้นน่ะแรงเทขายจะรุนแรงแน่ๆนะครับคราวนี้ถามว่าเอาแล้วรอบนี้มันมีอะไรบ้างที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าดูดีลเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งแถลงการของทางจีนแล้วก็ทั้งแหล่งข่าวจากทางฝั่งอเมริกาโดยเฉพาะที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News เนี่ยไม่ได้มีอะไรแย่แต่ผมคิดว่ามันขาดสิ่งที่เรียกว่า conflict deal หรือว่าดีลที่มันจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นไปรอบนี้เนี่ยเขาหวังว่าBoeing น่าจะได้สักประมาณ 400-500 ลำในการที่จีนกลับมาซื้อสิ่งที่ได้กลับมาก็คือได้มาแค่200ลำอ้าวไม่ได้มากเท่าดีฟาดใช่ใช่หรืออย่างบอกว่าอยากได้บีฟอยากให้ขายเนื้อให้มากขึ้นสิ่งที่จีนให้ก็คือก็แค่ปล่อยใบให้แกรนด์ไลเซนส์ใบอนุญาตที่ครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่สิ้นปีแต่ไม่ได้บอกว่าจะขยายให้เพิ่มให้เฉพาะไอ้คนที่หมดอายุไปอ้าวมันก็แปลแค่ว่าไอ้ซัพพลายที่เคยแบบว่าคนซื้อที่เคยมีก่อนหน้านี้ก็แค่กลับมาที่เดิมนี่หรือแม้แต่ Tesla อย่าง Nvidia ที่ไปเนี่ยถึงแม้ซ้ําจะไฟเขียวบอกว่า Nvidia สามารถขายตัวชิป H200 ได้นะได้แล้วแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่จีนอยากได้จากเจนเซ่นหวงไม่ใช่ชิป H200 แต่เขาน่าจะอยากได้ชิป Blackwell ถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นชิปที่เทคโนโลยีสำหรับทำ AI training ที่ดีกว่าแล้วจีนเองเนี่ยก็เคยเป็นคนบอกเองออกมาบอกว่าแบนไม่ให้บริษัทเทคของตัวเองนี่แหละที่ไปซื้อสั่งซื้อชิป H200 จากอเมริกาเพราะไม่อยากให้ค่าตง 25% กับรัฐบาลอเมริกาเพราะเงื่อนไขของอเมริกาคือถ้า Nvidia ขายชิป H200 ให้กับจีนยอดขายของจีนเนี่ยได้เท่าไหร่มานะต้องแบ่งกลับมาจ่ายเป็นภาษีทางอ้อมให้กับรัฐบาลอเมริกา 25% จีนก็ไม่อยากทำให้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดีลอ่ะมันเหมือนไม่มีอะไรเพิ่มมันเหมือนไม่มีอะไรรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่มันก็คุยเนื่องจากว่ามันใช้ระยะเวลากันคุยกันไม่ถึง24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแค่กรอบกว้างๆเป็นความตกลงร่วมมือแต่ผมมองว่าสัญญาณที่ดีมากๆก็คือว่าเขามีกรอบความร่วมมือตกลงกันแล้วว่า3ปีนี้จะอยู่กันยังไงไม่มีสงครามเพิ่มเติมนะแล้วก็เปิดช่องเจรจากันทั้งสองฝ่ายว่าก็คือให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยมีช่องทางในการพูดคุยกันมากขึ้นไม่งั้นก็โต้ต่อภาษีการค้ากันไปมาแต่เผอิญว่าตลาดเนี่ยอยากเห็นที่สุดของเรื่องนี้สำหรับผมนะ แล้วผมตัวผมเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะสีจิ้นผิงกับทรัมป์เนี่ยจะคุยกันเนี่ยก็เคยก็คุยกับนักลงทุนเหมือนกันว่าถ้าผมอยากได้อะไรจากดีลนี้มากที่สุดผมอยากให้จีนเป็นตัวกลางในการคุยกับอิหร่านเพื่อให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซคำตอบที่เราเห็นกันตอนนี้จากทุกสื่อนะไม่ว่าจากจะสื่อจากทางฝั่งจีนหรือทางฝั่งอเมริกาก็ต้องบอกว่าจนถึงวินาทีนี้อเมริกาและจีนเลือกที่จะไม่พูดถึงช่องแคบฮอร์มุซถูกไหมฮะ
12: ค่ะ
13: พอมันเป็นอย่างนี้
12: แค่บอกว่ามันไม่ควรปิดแต่ก็ไม่เห็นจะบอกว่าจะทำยังไงล่ะอะไรเงี้ย
13: ใช่ใช่มันไม่ได้บอกแผนชัดเจนเลยว่าอ้าวยูเห็นพ้องต้องกันแหละว่าต้องเปิดแล้วยูจะเปิดกันยังไงมันไม่มีใครตอบได้ณตอนนี้แล้วมันมาในประจวบเหมาะกับตอนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอเมริกาเขาเพิ่งประกาศตัวเลขเงินเฟ้อตัว CPI ออกมาก็คือเงินเฟ้อภาคผู้บริโภคแล้วมันขยับขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาที่ 3.8 อย่าลืมนะว่ากรอบอินเฟลชั่นทาร์เก็ตหรือเงินเฟ้อเป้าหมายของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 2%ทำกดดันให้เจอโรมพาวเวลอยากให้ลดดอกเบี้ยถึงขนาดที่เนี่ยมาแต่งประธานเฟดคนใหม่เป็นคุณเควินวอชแต่กลายเป็นว่าคุณเควินวอชกำลังจะมาในช่วงที่เงินเฟ้ออาจจะสูงที่สุดในรอบประมาณ2ปีแล้วจะลดดอกเบี้ยได้ตามที่ทำต้องการเหรอ
12: ค
13: ่ะแล้วการจะลดดอกเบี้ยได้มันก็แปลว่าคุณก็ต้องเอาราคาสินค้าให้ลงแล้วอะไรที่ตอนนี้ราคามันสูงอ่ะก็คือราคาน้ำมันที่มันทะลุ100 เหรียญอยู่แล้วดิวตอนนี้มันเป็นเรียกเป็นวินโดว์ที่เป็นประตูที่เปิดออกมามากๆว่าอเมริกาถ้าแค่คุณยื่นปากขอร้องจีนเลยนะผมเชื่อว่าจีนทำให้แต่ผมคิดว่าทรัมป์เองก็อาจจะกลัวเสียหน้าไหมฮะไม่รู้ดิคุณผู้ฟังลองนึกตามผมนะยูเป็นคนไปเปิดสงครามใช่ไหมแล้วก็เดินไปขอร้องจีนบอกว่าช่วยคุยกับอิหร่านหน่อยโอ้โหมันเสียเกมการทูตมากๆเลยก็เลยอาจจะไม่นี่มีการเปิดปากขอร้องกันตรงสำหรับจีนเองซึ่งมี strategic reserve มากกว่า 1,400 ล้านบาร์เรลคือเขามีคลังสำรองน้ำมันเนี่ยที่ไม่ต้องนำเข้าจากอิหร่านเลยนะเขาอยู่ได้จนถึงสิ้นปีสำหรับผมนะจีนไม่ได้เดือดร้อนกับเรื่องช่องแคบฮอร์มุซมากกับเท่าที่ทรัมป์และอเมริกาเดือดร้อนมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าตลาดเลยอ่านออกไงว่าแสดงว่าอเมริกาก็ไม่ได้ขอร้องจีนส่วนจีนก็เอาเรื่องนี้เป็นไพ่ว่าถ้าจะขอเรื่องนี้งั้นฉันขอลดกำแพงภาษีเพิ่มเติมได้ไหมอาจจะเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายของเขามากกว่ามันก็เลยเป็นที่มาที่ตลาดก็เลยมองว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ช่องแคบฮอร์มุซอาจจะยาวลากยาวไหมถ้ายิ่งยาวราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงแล้วเงินเฟ้อเดือนเมษาเห็นแล้วว่า 3.8 ลองคิดดูสิว่าพฤษภาถ้ามันอยู่แถวๆ100 เหรียญแบบนี้ไปเรื่อยมันแปลว่าเราอาจจะเห็นเงินเฟ้อที่ 4% แล้วสุดท้ายมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเฟดลดดอกเบี้ยไม่ได้นั่นก็เลยเป็นที่มาของแรงเทขายซึ่งเริ่มเห็นอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นะครับ
12: ค่ะค่ะก็แล้วมันก็เลยกระทบมาที่ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเราด้วยเน
13: า
12: ะค่ะ
13: ใช่ครับใช่ครับจริงๆตลาดที่ผิดหวังก่อนแรกๆเนี่ยไม่ใช่ตลาดหุ้นอเมริกาด้วยนะมันกลายเป็นตลาดตัวตลาดจีนเองด้วยซ้ำไปเพราะตอนเปิดมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยตลาดยังบวกอยู่เลยหางเสงบวกอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆ 2% หางเสงเทคก็บวกกันทั้งหมดปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าวันอาทิตย์อ่ะไม่มีการคุยกันต่อมีแต่จิบน้ำชาถ่ายรูปกันดูชื่นมื่นตลาดคงเกาหัวตลาดคงก็เกาหัวว่าเองลาบลื่นอะไรขนาดนั้นช่องแคบพอมุสยังไม่เปิดเลยก็เลยลงโทษด้วยกันก็คือมีแรงเซลล์ออฟซึ่งก็ล่าสุดก็ดูจากสำนักข่าววูมเบิร์กก็คือแรงขายเนี่ยออกมาจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮดจ์ฟันด์กับนักลงทุนต่างชาติที่เขาเรียกว่าขอเทคพอเขาเรียกขอลดความเสี่ยงออกไปก่อนเพราะว่ากว่าจะไปคุยกันอีกครั้งนึงคือเดี๋ยวสีจิ้นผิงจะมีกลับไปเยือนอีกทีนึงนะจะไปเจอทรัมป์อีกทีนึงคือก็จะไปเยือนที่อเมริกาก็คือไปเดือนกันยาเลยตลาดก็เลยมองว่าโอ้โหถ้าไปรอถึงเดือนกันยาลดราคาน้ำมันค้างอยู่100 เหรียญอย่างนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ยอย่างนี้เราหนีตายกันก่อนไหมแล้วเราเทคพอฟิตกันออกไปก่อนโดยเฉพาะแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยครับถ้าทุกคนเห็นตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้นะดาวโจนส์ก็แหมกำลัง 48,000 สวยๆ S&P Nasdaq กำลัง all time high ขายตอนนี้มันกำไรทุกคนงั้นเราลดความเสี่ยงกันตรงนี้ดีกว่าอีกมุมอีกฝั่งนึงคือตลาดบอนด์มันก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วคือบอนด์ยูสหรัฐทะลุขึ้นมาที่ 4.5% ตัวตัว UK บอนด์30 ปีทำ all time highตัว JGB บอนด์30 ปีของ

0: พลังการขายมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันจะมันการขายอะไรอย่างเงี้ยมันยังจะมีต่อไปอีกไหมคะอีกอย่างยาวๆสักเท่าไหร่สองอาทิตย์หรือน่าจะสักเป็นเดือนหรือว่าไปกันยาเลย
1: ผมคิดว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการ repricing ก็คือตลาดกลับมาคิดทบทวนความเสี่ยงอีกทีหนึ่งถ้าทุกไม่รู้สิผมมองอย่างนี้นะว่าที่ตลาดหุ้นอเมริกาสามารถ all time high ขึ้นมา cost free index ของเกาหลีเนี่ยพุ่งแล้วพุ่งอีกนิเคอีกก็วิ่งแล้ววิ่งอีกทั้งที่ราคาน้ำมันสูงอ่ะผมถามความรู้สึกของนักลงทุนและทุกคนว่ามันย้อนแย้งไหมผมคิดว่าทุกคนรู้สึกแหละว่ามันย้อนแย้งแต่เราก็เอาเถอะมันขึ้นก็ดีกว่ามันลงเราก็เฉยๆก็อิกนอร์มันแต่ผมคิดว่าการขึ้นที่ผ่านมาในราคาน้ำมันที่สูงเนี่ยมันมีความผิดปกติอยู่ซึ่งก็เตือนมาตลอดนะทุกคนว่าเรา go with the flow แต่อย่าชะล่าใจและอย่าประมาทไปเพราะวันใดวันหนึ่งตลาดอาจจะกลับมาแฟกเตอร์ความเสี่ยงนี้สำหรับผมเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการที่ตลาดเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยฉันวิ่งมาตั้งไกลฉันฝันหวานเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เริ่มตื่นออกมาจากความฝันแล้วว่าทางออกของช่องแคบพอมุสมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะแม้แต่คนที่น่าจะมีอำนาจในการต่อรองกับอิหร่านมากที่สุดทรัมป์ยังไม่พูดบนโต๊ะเพื่อให้สีจิ้นผิงเขาไปคุยเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันกลับมาอย่างนี้ครับสำหรับผมคือถ้า US Treasury yield ตัว10ปีนะทะลุ 5% ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 4.5 ถ้ามันทะลุ 5% ขึ้นไปจริงเราเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยว่าดัชนีตลาดหุ้นอเมริกาปรับฐานอีกสักประมาณ 10-15%เป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆแล้วนับจากจุดต่ำสุดตั้งแต่ช่องแคบฮอมุสต่อเดือนมีนานี่มันวิ่งขึ้นมา 20-30% เพราะนั้นมันลงมาสักครึ่งทางของที่วิ่งไปมันลงได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้เงื่อนไขที่1ให้ดูว่า US Treasury yield 10ปีทะลุ 5% ขึ้นไปเมื่อไหร่แปลว่าจุดนั้นเราต้องออกนะครับคราวนี้มาอีกก็คือเควินวอชจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานเฟดถ้าเควินวอชเห็นสัญญาณเงินเฟ้อนะมาแล้วก็สวนทางความต้องการของทรัมป์ด้วยการขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อถ้าขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยมันก็แปลว่า discount cash flow ของการที่อัตราดอกเบี้ยมันปรับขึ้นเนี่ยยังไงหุ้นโกลด์ก็ลงแล้วรอบที่ผ่านมาเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่วิ่งแล้วแบกตลาดหลังแอ่นเลยก็คือเหล่าหุ้น AI ทั้งหลาย Nvidia Qualcomm Intel SK Hynix Samsung ไต้หวัน Semiconductor พวกเนี้ยเพราะนั้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นหุ้นโกลด์จะยิ่งมีการปรับฐานเพราะฉะนั้นความเสี่ยงถัดไปคือเดือนพฤษภาเนี่ยปลายเดือนเควินวอชจะเอายังไงจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสู้เงินเฟ้อไหมถ้าขึ้นผมคิดว่ารางปรับฐานก็แรงแต่คำถามคือสมมตินะว่าเงินเฟ้อขึ้นแต่เควินวอชกลายเป็นว่าสามารถที่จะคุมกรรมการเฟดได้แล้วไม่ขึ้นดอกเบี้ยคือยอมทำตามนายอ่ะเพราะนายแต่งตั้งเรามาแล้วผมกังวลว่าตลาดตราสารหนี้จะลงโทษด้วยการเทขายเพราะว่าตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ย ก็โดนเรื่องนี้อยู่อังกฤษเนี่ยนายกคือคุณเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยล่าสุดก็พยายามที่จะรัดเข็มขัดทำวินัยทางการคลังแต่กลายเป็นว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคะแนนเสียงของพรรคเลเบอร์เนี่ยหายไปหมดเลยจนกระทั่งคนในพรรคเนี่ยออกมาโหวตบอกว่าอยากจะไล่นายกออกแล้วเปลี่ยนตัวนายกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีแรงเทขายพันธบัตรอังกฤษออกมาเพราะว่าตลาดพันธบัตรนักลงทุนเชื่อว่าสิ่งที่เคียร์สตาร์เมอร์ทำทำเพื่อระยะยาวของอังกฤษก็คือเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แต่ถ้าคุณเคียร์สตาร์เมอร์ออกและนโยบายมันกลับมาเป็นประชานิยมมันก็แปลว่าวินัยทางการคลังมันไม่ได้ถูกแก้ตลาดเลยมีแรงเทขายออกมาผมคิดว่ากังวลว่าสิ่งที่เกิดกับตลาดอังกฤษระวังจะมาเกิดกับตลาดบอนด์ในอเมริกาซึ่งถ้ามีแรงเทขายพันธบัตรทำให้ยิวพุ่งขึ้นสูงก็จะกลับไปที่ข้อหนึ่งคือ US Treasury ถ้าทะลุเกิน 5% อเมริกาก็หุ้นอเมริกาก็จะมีการปรับฐานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงตรงนี้แล้วมันเป็น no win situation นะก็คือเควินวอชมาในช่วงที่เขาเรียกว่ามารับมรดกบาปอะจากคนที่แต่งตั้งเขาเองก็คือคุณทรัมป์เพราะนั้นมันก็กลับไปที่เรื่องเดิมเลยว่าถ้าอยากให้ตลาดหุ้นขึ้นถ้าอยากให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปก็ต้องกดที่ต้องไปรีบเปิดช่องแคบพอมุสให้ได้คำถามคือง่ายไหมคำตอบจริงๆตรงนี้คือมันไม่ง่ายแล้วครับ
0: ยากมันยาก แม้ว่าทั้งจะมาออกมาพูดแบบว่าโอ้ยดูเหมือนเข้มข้นบอกว่า

0: ฉันเริ่มจะไม่อดทนกับอิหร่านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูก็ไม่เห็นแต่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านี
1: ้เออเขาพูดไม่อดทนล่าสุดคือวันอังคารที่เราได้ยินกัน
0: ค่ะ
1: แล้ววันเสาร์เราก็เห็นเขาจับมือแล้วก็ยิ้มกับสีจิ้นผิงนี่เหรอคือความไม่อดทนของเขาเขาคือตลาดเริ่มเห็นเขาแล้วคือทุกคนในโลกรู้แล้วอ่ะว่าซัมเขาเป็นแมดแมนทีออรี่อ่ะใช้กลยุทธ์ไปสุดตรงทั้งสองฝั่งแต่ทุกคนก็รู้ว่าอเมริกาไม่ต้องการสงครามนะตอนนี้จากการสำรวจโพลของคนในประเทศอเมริกาเองก็เกินกว่า 10% นะเขาไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนสงครามครั้งนี้แล้วถ้ายิ่งสงครามยืดเยื้อราคาพลังงานแพงขึ้นไปมิดเทอมอิเล็กชันของทรัมป์จะยิ่งพังทลายเพราะนั้นผมคิดว่าจนถึงจุดที่ทรัมป์ต้องยอมรับแล้วแต่ว่ามีเสียคะแนนเสียงเยอะๆแล้วก็อาจจะทำให้นี่แหละเกิดความเสี่ยงเกษตรกิจอเมริกาตามมาด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปตามที่อธิบายให้ฟังเนี่ยค่ะมีจุดที่มันมีแรงกระแทกลงไปนะคะแล้วก็ไอตัว US 10ปีทะลุ 5% ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไอตัวบอนด์ยิลด์นะคะถ้ามันเป็นจุดนั้นจริงๆนะคะตลาดมันก็จะพังหมายถึงดาวโจนส์อะไรเงี้ยแล้วแต่มันจะลากตลาดอื่นๆระเนระนาดไปด้วยรวมทั้งหุ้นไทย
1: ข้อดีของหุ้นไทยคือเราไม่ค่อยมีหุ้นเทคครับมันมีแค่เดลต้าตัวเดียวมันไม่มีอะไรสำหรับผมเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยปรับฐานตอนขาปรับฐานเนี่ยคงปรับเบากว่าคนอื่นเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับแต่หุ้นกลุ่มอื่นๆที่วิ่งแรงเพราะอยู่ใน AI Tech หรือว่า AI Supply Chain อะไม่ว่าจะเป็น Samsung SK Hynix อยู่ใน Cost B ใช่ไหมอย่าง Advantage Tokyo Electric หรือ SoftBank ของญี่ปุ่นที่ก็นี่ก็แบก DKE หลังแอนหรือว่าอย่าง TSMC ใช่ไหมฮะของไต้หวันที่ก็ทำให้หุ้นไต้หวันทำ All Time High อยู่นะตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยผมคิดว่าจะมีความเสี่ยงที่เพราะว่าเขาขายนักลงทุนที่ถือหุ้นเหล่านี้อยู่นะวินาทีนี้นะขายตรงนี้ก็กำไรทุกที่อยู่แล้วคราวนี้มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมันมีเหตุอะไรที่คุณจะถือต่อไปเพราะฉะนั้นวันผมว่าเปิดมาวันจันทร์วันอังคารเราจะเห็นแรงเทขายถ้าเสาร์อาทิตย์เนี้ยไม่เห็นว่าช่องแคบพอมุสมีทิศทางว่าจะมีการเจรจากันเพิ่มเติมอะไรผมคิดว่าเราเจอแรงเทขายแน่นอนทำใจได้เลยทำใจได้เลยครับ
0: ค่ะทีนี้บอกว่าเขาบอกว่ามีปล่อยให้เรือออกมาบ้างแล้วอะไรอิหร่านยอมแลกอะไรอย่างเงี้ยหรือ UAE ก็ลักลอบออกมาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ช่วยเลยหรอคะ
1: ตอนคือมันออกมาได้บ้างก็จริงครับแต่ว่าซัพพลายล่าสุดอันนี้ผมดูจาก Bloomberg Intelligence นะเขาบอกว่าตอนนี้มันยังช็อตซัพพลายมันยังช็อตอยู่ตรงช่องแคบของฮอร์มุซประมาณอยู่10ล้านบาร์เรลจากปกติ20นะจากปกติ20ตอนนี้เหลือ10มันก็แปลว่าที่ปล่อยออกมาก็อาจจะได้ประมาณแถวๆประมาณสัก 4-5 ล้านบาร์เรลเอาละที่เหลืออีกไอ้ช็อตฟอลไป5ไอ้10เนี่ยมันมาจากใครก็มีอเมริกาจากทางฝั่งเชลออยล์เชลแก๊สกับที่เวเนใช่ไหมที่เขาส่งออกเพิ่มให้ส่วนจีนก็ใช้รีเซิร์ฟของตัวเองมันก็เลยพอพยุงราคาน้ำมันได้อยู่แต่ตรงเนี้ยมันก็ต้องเนี่ยมันก็ต้องกลับมายอมรับนั่นแหละว่าเฮ้ยมันสมดุลของราคาน้ำมันมันยังไม่ได้กลับมาที่เดิมจริงๆนะแล้วก็ไอ้ที่มันผ่านกันได้นะตอนนั้นก็ผ่านกันด้วยกระปิดกระปอยและยังมีอิหร่านคุมอยู่เก็บค่าฟรีเก็บค่าโทรเวย์อยู่นะตอนนั้นมันก็แปลว่าต้นทุนของการขนส่งและค่าระวางเรือนะตอนนี้มันก็ยังสูงอยู่เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันจะยังถึงแม้ว่าจะปล่อยออกมาอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันก็จะเลี้ยงอยู่ที่ระดับ90ถึงประมาณ110เหรียญต่อบาร์เรลไปจนกว่าเราจะเห็นสัญญาณชัดว่าช่องแคบเนี้ยจะเปิดแบบไหนซึ่งต่ออย่างที่บอกไปเนาะว่าเงื่อนไขมันไม่ง่ายเพราะว่าเงื่อนไขที่อิหร่านขอกลับมาคือเขาขอคุมช่องแคบฮอร์มุซ 100% คำถามคือถ้าอเมริกายอมผมคิดว่าอเมริกาเสียพันธมิตรจากตะวันออกกลางทั้งหมดเลยนะถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะก่อนคุณจะบุกอิหร่านเขายังเปิดกันเขายังส่งออกน้ำมันกันได้อย่างเสรีพอคุณบุกอิหร่านปุ๊บแล้วคุณไปเซ็นข้อตกลงบอกว่าช่องแคบนี้ฮอร์มุซนี้เป็นของอิหร่านผมเป็นซาอุผมก็โกรธอ่ะเพราะนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่ทำรับไม่ได
0: ้
1: คำถามคือแล้วทำไมอิหร่านต้องเอาทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าก็ยอมเขายอมถอยดีลจากตัวโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมโครงการนิวเคลียร์แล้วไม่ยอมอยู่ในดีลนี้แล้วแต่ถ้าเขาเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยที่นิวเคลียร์เขาก็หยุดผลิตด้วยเขาไม่เหลืออำนาจการต่อรองอะไรไงอันนี้ต้องมองในมุมเขานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่า
0: ไอ้
1: ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยใช่มันเป็นอาวุธสำคัญมันเป็นเครื่องมือต่อรองสำคัญที่เขา

0: รับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
4: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ024124825-6
5: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสองนาทีนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับเซียนเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะพูดคุยนะคะกับคุณจิตพลไพรภิสารจิตนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB KKN ประเทศไทยนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะก็คุณสิพลก็จะมาพบกับเราได้นะคะสัปดาห์เว้นสัปดาห์แหละนะคะก็จะได้มาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นของไทยเรานะคะก็นักลงทุนต่างชาตินะคะซื้อสุทธิหุ้นไทยไป 9,162 ล้านบาทนะคะในช่วง11ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็แต่ว่าต่างชาติเขาก็ยังขายพันธบัตรนะคะออกไปนะคะ 11,372 ล้านบาทด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะคะก็คือได้สามารถขึ้นมาที่ระดับสูงสุดถึง 1,539 จุดเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับดีใจแหละนะคะจากกรณีของ MSCI นะคะที่เลยบอกว่าเฮ้ยจะต้องมารีบาลานซ์มาดูซิว่าหุ้นไทยตัวไหนนะคะที่จะถูกคัดออกหรือว่าคัดเข้ามาในการคำนวณดัชนีอะไรต่างๆนะคะซึ่งผลปรากฏบอกว่าไอ้ที่เราห่วงแล้วก็กังวลกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไอ้ตัวหุ้นใหญ่นะคะอย่างเช่นเดลต้าอย่างเงี้ยนะคะที่จะโดนคัดออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ออกมาผลออกมาก็คือว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเพราะว่าไม่ได้มีการนำหุ้นเข้าหรือออกจากการคำนวณนะคะแล้วก็การที่จะรีบาลานซ์แล้วก็ขายหุ้นไทยออกไปบ้างเนี่ยนะคะก็เป็นจำนวนที่ไม่ได้มากนักอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณสิทธิพลไพรภิสารจิตนะคะน่าจะช่วยอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังหุ้นไทยก็ยังถูกกดอยู่ดีหลังจากที่มันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็คือถูกขายออกมาในวันศุกร์นะคะแล้วก็ปิดที่ 1,517 จุดเนี่ยนะคะเป็นจุดที่น่ากังวลหรือเปล่านะคะแล้วก็เอ๊ะมันจะเป็นเซลล์อินเมย์จริงๆแล้วหรือเปล่านี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจิตพลอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะค่ะ
2: สวัสดีครับคุ
1: ณจิตพลสวัสดีค่ะค่ะคุณจิตพลนัดมองบรรยากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องMSCI แล้วก็เรื่องของผู้นำ

0: โดนัลด์ทรัมป์ถูกเส้นถึงมาเจอกันอย่างเงี้ยนะแต่ในที่สุดนะคะวันศุกร์ก็ทุกอย่างก็เหมือนกับติดลบไปหมดอะไรเงี้ยยังไงคะ
1: โอเคครับก็ต้องบอกว่าจริงเป็นสัปดาห์ที่ตลาดเองก็คิดว่าน่าจะมีความผันผวนอยู่แล้วนะครับสาเหตุสำคัญก็คือมันมีหลายปัจจัยที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการประกาศผลประกอบการนะครับอันที่สองก็คือในสัปดาห์นี้ปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการรีบาลานซ์นะครับของทางด้านตัว MSCI เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยข้อมูลที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์กันก็คือมีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดน้ำหนักลงนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการเจรจาการของคุณสารของคุณสีจิ้นผิงนะครับในฝั่งของท้าวคุณสีจิ้นผิงนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามด้วยดังนั้นก็ต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยมีโอกาสที่จะผันผวนได้มากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความผันผวนนี่มันอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ามันปรับขึ้นหรือปรับในทางที่ดีก่อนนะครับอันนี้ก็มาจากหลายปัจจัยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ออกมาต้องถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับเท่าที่เราดูคร่าวๆแล้วเนี่ยตีกลมๆก็คือโตประมาณ 20% เยียร์ออนเยียร์ได้นะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคเลยก็คือในกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าโตค่อนข้างที่จะดีคือมันไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มพลังงานและปิโตรนะครับแต่ต้องบอกว่าแม้กระทั่งกลุ่มอื่นๆด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยแย่นะครับเพราะว่าไตรมาสหนึ่งมันก็ต้องถือว่าเป็นไตรมาสที่โดยปัจจัยเชิงฤดูกาลก็คือมันจะเป็นผลประกอบการที่ดีอยู่แล้วนะครับแถมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผลดีจากเรื่องของตัวไอ้มาตรการตอนที่เราใช้พวกคนละครึ่งต่างๆที่มันยังมีแรงส่งหรือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งมันก็ยังหนุนอยู่เนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันปัจจัยลบที่มาเกิดขึ้นจากสงครามเนี่ยมันยังเร็วเกินไปที่จะเห็นนะครับคือสงครามเกิดขึ้น28กุมภาพันธ์ก็จริงแต่ว่าช่วงมีนาเนี่ยยังไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการเท่าไหร่ไอ้ผลกระทบเนี่ยมันน่าจะมาเข้าให้เราเห็นเนี่ยในช่วงประมาณตั้งแต่ช่วงไตรมาส2เป็นต้นไปนะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโดยรวมเนี่ยผลประกอบการออกมาโอเคเลยนะก็บวกกับตลาดอันที่2ก็คือในภาพของการปรับน้ำหนักของ MSCI ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นว่าปรับน้ำหนักลงโดยรวมก็จริงนะครับแต่ว่าหรือว่าเงินไหลออกโดยรวมก็จริงแต่ว่ากลายเป็นว่าบางตัวเนี่ยมันเป็นการปรับขึ้นครับอย่างเช่นเดลต้าอย่างเช่นแอดวานซ์เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นภาพของการปรับน้ำหนักขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าภาพของก็มีแรงซื้อเข้ามาได้ค่อนข้างจะดีนะแต่ทีนี้มันก็เป็นความแปลกว่าไอ้ตัวอื่นที่เป็นหุ้นใหญ่ที่ถูกปรับลงอย่างเช่นกราฟ AOT ต่างๆเนี่ยเขาพอกลายเป็นว่าก็ราคาก็ขึ้นด้วยนะครับนะก็เลยทำให้กลายเป็นว่าถึงแม้จะมีการปรับลงเนี่ยเพราะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะจริงๆไอ้การมีการเอฟเฟกตีฟของตัวเลขการปรับเนี่ยมันอยู่ที่สิ้นเดือนอยู่แล้วนะครับแต่นั้นช่วงระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะสลับสับขาอาจจะขยับขึ้นก่อนอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแล้วก็สุดท้ายประเด็นการหารือในฝั่งของสตาร์ทจีนก็ต้องบอกว่าโดยรวมชื่นมื่นนะครับแต่ชื่นมื่นเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามองจริงก็คือในภาพหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีดีลที่มัน break through นะก็คือถ้าเราดูก็คือว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันโอเคมันบวกแหละนะคุยกันมากขึ้นนะครับจีนก็สั่งเครื่องบินจากอเมริกาอาจจะน้อยกว่าที่คนคิดเพราะว่าสั่ง200ไม่ถึง500ลำกันนะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้มีการพูดโดยตรงที่มาจากทางจีนคือเราจะได้ยินทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยว่าทำอะไรยังไงเนี่ยมาจากคุณทรัมป์หรือฝั่งอเมริกาเกือบทั้งนั้นเลยนะครับในฝั่งที่เราได้ยินจากคุณสีจิ้นผิงก็มีเรื่องอาจจะมีแค่เรื่องของไต้หวันด้วยซ้ำแล้วก็เรื่องที่คุณทรัมป์เกี่ยวกับสถานการณ์อิหร่านในกลายเป็นว่าไม่ได้ฝั่งคุณสีไม่ได้มีการพูดอะไรเลยนั่นมาจากทางฝั่งของคุณทรัมป์อย่างเดียวที่บอกว่าโอเคจีนไม่เห็นด้วยการที่จะเจรจานะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็ต้องถือว่าดูรวมๆมันดูเหมือนจะเป็นบวกเล็กๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาถึงช่วงปลายสัปดาห์วันศุกร์กลายเป็นว่าเราเห็นบรรยากาศของตลาดโลกเนี่ยที่มันเริ่มพลิกไปเป็นอีกทางหนึ่งนะครับนะหุ้นในฝั่งของเอเชียอย่างเช่นเกาหลีใต้ก็ลง 6% นะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่ามันมาหลักๆน่าจะเป็น2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือไอ้การหารือของคุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ยต้องถ้าดูแล้วจะเห็นว่าไม่ได้มีการแตะประเด็นเรื่องอิหร่านเลยนะสมมติเกิดคุณสีจิ้นผิงเป็นคนออกมาพูดแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยเป็นตัวกลางในการคุยกับอิหร่านให้ผมเชื่อว่าไปภาพหลายๆอย่างจะดีขึ้นกว่านี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ทีนี้พอมันไม่ได้มีการพูดจากฝั่งของคุณจีนเนี่ยตลาดเองก็ต้องมองในเชิงบอกแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเอ้ยถ้างั้นมันอาจจะยังไม่ได้คุยกันได้เร็วก็ได้นะสถานการณ์อาจต้องใช้เวลาในการจบก็ได้ซึ่งก็จะทำให้ตัวเงินเฟ้ออาจจะอยู่สูงขึ้นน่าจะนานนะครับขณะเดียวกันพอมันไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรจากที่มากกว่าที่ตลาดคาดในฝั่งของการหารือเนี่ยไอ้อีกในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มหรือว่าซึ่งมันก็เริ่มขยับขึ้นเนี่ยมันเริ่ม ไปแตะระดับที่เรียกว่าอาจจะถือได้ว่าเป็นไฟเหลืองในภาพของทางด้านการลงทุนนะครับคือหลายท่านถ้าลงทุนมานานก็อาจจะพอเข้าใจว่าเวลาเงินเฟ้อมันดีมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไปทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันก็ขยับสูงขึ้นตามนะครับเพราะว่าความเสี่ยงในการที่จะต้องปรับขึ้นเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมีถ้าไปดูเห็นว่าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีอเมริกาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ 4.5 นะครับส่วนถ้าพันธบัตร30ปีเนี่ยวันนี้แตะ 5% ไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นภาพที่อันที่1ก็คือเฮ้ยมันเริ่มเป็นระดับที่มันสุ่มเสี่ยงแล้วนะหรือจริงๆถ้าเราไปดูในเชิงภาพของความน่าสนใจเวลาที่เราชั่งน้ำหนักระหว่างการลงทุนในหุ้นกับตราสารหนี้เนี่ยโอเคถ้าไปมองแล้วเนี่ยวันนี้กลายเป็นว่าในฝั่งตราสารหนี้เนี่ยเริ่มออฟเฟอร์ยิวระดับที่สูงมากในขณะที่ฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนจากเรื่องสงครามมีเรื่องของตัวราคา valuation ที่มันสูงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าในมุมของความน่าสนใจของการลงทุนเนี่ยมันเริ่มมาอยู่ในจุดที่มันเป็นโซนก้ำกึ่งนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของเงินเฟ้อที่ขึ้นมาในตั้งแต่การรายงานหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงตัวเลขของตัวการที่สถานการณ์ในการเจรจาหรือกันเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดเรื่องดิบอีรักเลยผมคิดว่าก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองต้องพยายามมองเผื่อในแง่ลบเอ้ยสถานการณ์นี้มันอาจจะเดินไปได้ค่อนข้างนานนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของความกังวลเรื่องนี้ครับที่เป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์ทีนี้ถามว่ามันผันผวนเนี่ยมันจะผันผวนระดับที่เยอะไหมก็ต้องบอกว่าเราอาจจะมองได้ค่อนข้างจะยากคือผมเชื่อว่ามันน่าจะผันผวนนะครับนะแต่ทีเนี้ยที่มันตอบยากก็เพราะว่าเราไม่รู้มันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับกับจุดไหนที่ตลาดเองจะเริ่มกลับมาคลายกังวลถ้าเราดูเป็นกลมๆ ก็อาจจะมองได้ว่าโอเคเราเรากลัวเรื่องผลประกอบการไตรมาส2ที่อาจจะไม่ดีแต่ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยประมาณสักปลายไตรมาส2เราก็น่าจะพอเห็นหน้าเห็นหลังนะคือใกล้ๆจบเดือน6กันครับผมคิดว่าตลาดเองก็น่าจะเริ่มพอเห็นภาพแล้วว่าบริษัทนี้ดีบริษัทนี้แย่บริษัทนี้โอ้บรรจุภัณฑ์ขาดแคลนนะบริษัทที่เจอผลกระทบจากต้นทุนที่มันสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าปลายไตรมาส2เนี่ยมันน่าจะเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังครับกับอันที่2ก็คือถ้ามาดูแล้วเนี่ยในภาพของเงินเฟ้อถ้ามันยังขยับขึ้นต่อหรือสมมติเกิดผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยขึ้นไปใกล้ๆ5อันนั้นระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่าวงแตกได้ก็คือถ้ามันขึ้นไประดับนั้นจริงซึ่งต้องเรียนว่าอาจจะไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าสมมติเกิด10ปีเนี่ยระดับขึ้นไปถึงใกล้ๆ5เนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดภาพของการวงแตกเนื่องจากต้องมีการปรับพอร์ตเผื่อความเสี่ยงเพราะถ้าเป็นระดับนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันมีปัญหาจริงหรือเปล่าหรือมีสัญญาณอะไรที่มันซ่อนอยู่ในตลาดพันธบัตรเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นจะเป็นสถานการณ์ที่ตลาดเองจะปรับพอร์ตเผื่อเอาไว้นะครับซึ่งแต่ทีนี้ข้อที่อยากจะยังให้กำลังใจท่านักลงทุนก็คือว่าข้อดีก็คือว่าไอ้ผลกระทบของแต่ละตลาดอาจจะไม่ได้แรงเท่ากันนะครับอย่างเช่นอเมริกานี่อาจจะหนักกว่าเราเพราะว่าเราลองจินตนาการง่ายๆว่าบอนด์อเมริกาเนี่ยสมมติวันนี้อยู่ 4.5% นะครับพวกหุ้นอเมริกาเนี่ยอาจจะจ่ายผลไม่ได้สูงมากนะเพราะราคาแพงก็อาจจะจ่ายผลอยู่สัก 1-2% นะครับตรงเนี้ยในแง่ของเรื่องของขนาดการ PE ก็อาจจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับนะทีนี้มันเลยดูแล้วอาจจะไม่ได้จูงใจแต่สมมติถ้ามาดูบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของบ้านเราในไทยตอนนี้อยู่ประมาณสัก 2.2 ได้นะครับ 2.2% แต่จะเห็นว่าปันผลหุ้นไทยเราเนี่ยโอ้โห 4% โดยเฉลี่ยนะครับแถมจริงๆถ้าไปดูเป็นรายตัวนี่มี5-7ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเอาเฉพาะแค่ตัวของทางด้านผลตอบแทนเงินปันผลก็ดูจูงใจกว่าตราสารหนี้แล้วดังนั้นในลักษณะแบบนี้ในบางประเทศมันอาจจะเห็นภาพของการที่เงินเนี่ยไหลเข้าตราสารหนี้หรือเกิดความกังวลในฝั่งของหุ้นได้นะแต่ในฝั่งของบ้านเราเนี่ยพอมาเทียบกันแล้วต้องถือว่าต่อให้เป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับพอร์ตระยะสั้นก็จริงแต่หุ้นก็ยังดู attractive กว่าตราสารหนี้มากนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าหุ้นไทยเราอาจจะมีการปรับแต่ไม่ควรจะปรับแรงเท่าตลาดโลกนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยการที่ส่วนต่างมันยังขย่งแบบนี้จริงๆแล้วมันยังเป็นภาพที่ดีมากๆของหุ้นไทยหรือยังเป็นภาพที่หุ้นไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้มากแทนนะผมคิดว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักเดือน5จนถึงเดือน6ตรงนี้ครับน่าจะเป็นจังหวะให้หลายๆท่านได้ปรับพอร์ตไอ้คนที่กำไรเยอะๆก็จะได้มีโอกาสแบ่งขายทางกำไรออกมาแล้วก็มาสตาร์ทการเล่นรอบใหม่กันซึ่งผมคิดว่าตลาดเองยังมีภาพรอบใหม่ต่อไปที่ดีมากๆนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่า อย่ากลัวจนเกินไปนะพี่แต่ว่าก็ให้หาจังหวะที่ดีๆในช่วงของไตรมาส2ในการที่จะทำกันบ้านแล้วก็หาโอกาสในการลงทุนครับ
0: ค่ะก็คือจังหวะนี้ก็คือจังหวะจากนี้ก็คือดูที่บอนด์ยูเป็นสำคัญ
1: ช่ครับก็คือให้ดูถ้าสรุปคำประโยคเดียวง่ายๆคืออย่างนั้นได้เลยครับว่าถ้าสมมติบอลอยู่อเมริกายังขยับขึ้นไปต่อเนี่ยบรรยากาศช่วงสั้นตลาดเองอาจจะเป็น risk off หรือเป็นการกลัวความเสี่ยงนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่เริ่มเห็นภาพนี้มันนิ่งมากขึ้นหรือบอลอยู่เริ่มขยับลงครับดังนั้นก็ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกบางเรื่องไม่เข้าใจยากไปนะง่ายๆฟังข่าวหรือดูตัวเลขดูบอลอยู่อเมริกาเป็นหลักเลยครับเมื่อไหร่ที่มันยังขยับขึ้นตลาดช่วงสั้นอย่างเสี่ยงแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มขยับลงได้เรื่อยๆอันนั้นอาจจะเป็นจุดที่บ่งชี้ว่าตลาดเองน่าจะเริ่มคลายความกังวลแล้วครับ
0: ค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจของไทยเราเองต้องจับตาดูด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นเรื่องพรก.เงินกู้ยังต้องเลื่อนออกไปหรือว่าอย่างอื่นๆที่ต้องเข้าไปเติมเรื่องของความเชื่อมั่นในการบริโภคเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักไหมคะหรือไม่ใช่ละ
1: ผมคิดว่าถ้ามองแล้วเนี่ยไอ้ภาพของทางด้านเศรษฐกิจในประเทศช่วงสั้นมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าไอ้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยมันมาแล้วมันกลายเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความเป็นไปได้ของ GDP นะครับดังนั้นจะเห็นว่าพอมีเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้กลุ่มแบงค์หลายๆตัวเนี่ยเริ่มตั้งหลักทันทีเลยนะครับเพราะว่าแบงค์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนงบไตรมาส1เนี่ยประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นแบงค์ลงเพราะว่าทุกคนคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีความเสี่ยงของ GDP ที่มันต้องปรับลงแต่เราจะเห็นว่าจากใกล้ๆ2เนี่ยลงมาสัก 1.4 1.5 เนี่ยแต่พอคุณเอกนิติบอกว่าเนี่ยพอเรากู้เงินเราจะ GDP ดีขึ้น 0.8 เนี่ยโอ้โหพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันน่าจะกลับไปแถวๆ 2% ได้ดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้หลายๆกลุ่มเองเลี้ยงกลุ่มธนาคารเองถึงแม้จะอิงภาพของสิ่งที่เป็นเซ็ตก็จริงเนี่ยแต่กลายเป็นว่าก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อิงกำลังซื้อแบบเต็ม 100% นะแถมจริงๆแล้วในภาพรวมของ GDP เองเนี่ยก็จะบอกว่ามีสัญญาณเชิงบวกในเรื่องของตัวการที่รัฐบาลกู้เงินจะช่วยเพิ่ม GDP ได้ครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้กลายเป็นว่ากลุ่มธนาคารเองก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจจะทำหน้าที่เป็นหุ้นที่เป็นกลุ่มพักเงินได้สำหรับคนที่ยังกลัวหุ้นที่อิงเกี่ยวกับภาพของเศรษฐกิจในประเทศอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าลงทุนในจังหวะแบบนี้ก็ยังเป็นโอกาสอยู่เนาะค่ะยังใช้ได้
1: ใช่แต่ก็ไม่ถึงกับต้องรีบครับเพราะว่าอย่างที่เราจะเห็นว่าด้วยความที่มันอาจจะเริ่มปรับให้เราเห็นวันศุกร์เนี่ยซึ่งทีนี้ผมคิดว่าถ้าปรับวันศุกร์เนี่ยโอเคเราก็เห็นว่าเนี่ยตลาดเรายืนอยู่ประมาณเหนือ1,500จุดอยู่นะครับทีนี้ถามว่าถ้าปรับแล้วในกรอบใหญ่ๆเนี่ยโอกาสที่มันจะถอยลงเนี่ยถ้าเรามองเอาเป็นภาพทางเทคนิคก็ได้เนี่ยในแนวรับใหญ่ๆของตลาดเลยก็คือประมาณ1,420นะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องถึงนะต้องเรียนว่าไม่ได้แปลว่าต้องถึงแต่ให้เห็นเป็นภาพว่าถ้าเห็นตรงแถวๆนั้นจริงเนี่ยเกิดเห็นในช่วง2เดือนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่ซื้อได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: เลยนะไม่ต้องกังวลเยอะใช่ครับแต่ว่าสมมติอย่างน้อยสุดถ้าถอยลงมากลางๆทางก็สัก1,450ตัวนั้นก็เป็นจุดที่เรียกว่าโอเคน่าจะน่าสนใจแหละแต่ผมคิดว่าก็ให้เป็นตุ๊กตาเพื่อให้พองเห็นภาพนะครับว่าถ้าตีกลมๆในวันนี้ก็อาจจะลองตั้งหลักตั้งเป้าไว้สักประมาณสัก1,450 ถึง 1,420เนี่ยเป็นส่วนซื้อสำหรับคนที่กำลังหาโอกาสและกำลังมองจุดที่จะซื้อ
0: โอเคได้ค่ะคุณกิตพลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เรากลับมาคุยกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะคะพบกับคุณรัชกรด้วยนะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
4: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นช่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสิเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
12: นายมานิษฐ์ท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงหน้ามรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
4: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก298และ091รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์เหนือจักรวาลนะผมใช้คำว่าเหนือจักรวาลเพราะว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมพระอาจารย์มหาตุ่มนะฮะวัดศรีวิชัยอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะฮะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมการไปพฤติไปไหวของท่านท่านก็คือเป็นในเรื่องราวของธรรมชาติในเรื่องราวของว่าสมถะเรียบง่ายต้อนรับญาติโยมโดยที่ไม่เลือกชั้นวรรณะและไม่เลือกปฏิบัติแล้วท่านมีเป็นพระที่เมตตาสูงคือเปี่ยมล้วนไปด้วยเมตตาธรรมคือพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้แต่การขบฉันนะหรือการหลับการนอนนะฮะท่านจะนอนที่กระโจมนะเราจะให้ขึ้นภาพดูเป็นกระโจมที่ว่าเป็นเต็นท์พูดง่ายๆนะมีศาลาคุมแล้วก็ไม่มีปีกเวลาฝนตกฝนสาดท่านก็นอนแล้วก็ท่านนอนข้างในก็จะบริกรรมจะเสกในเรื่องของได้มงคลที่จะผูกให้กับญาติโยมคือท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการผูกข้อมือญาติโยมนะท่านจะเอาได้สายสินเนี่ยเอามาเสกนะแล้วก็ผูกให้ญาติโยมท่านจะนอนบริกรรมอยู่ในเต็นท์นะที่เราให้ภาพให้เห็นนะเป็นภาพจริงครับผมถ่ายมาเองผมก็มีความเคารพมีความศรัทธามีความเชื่อว่าท่านคือพระอรหันต์นะฮะครับแต่ท่านไม่ได้พูดนะแล้วก็พระอาจารย์มหาตุ่มปิมิโยเนี่ยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนี่ยท่านเป็นพระเกจิซึ่งว่าใช้คำว่าละเรื่องของกิเลสตัณหาราคะความอยากนะฮะกินนอนแบบสมถะนะฮะเรียกว่าหรือคนไหนที่อยากจะมีโชคมีลาภก็ต้องไปหาท่านท่านก็จะทำนายทายทักเป็นบางคนนะครับต้องใช้คำว่าบางคนนะฮะถ้าบางคนท่านอยากจะทำนายทายทักท่านก็ทำนายให้ไม่มีค่าครูไม่มีค่าบูชาอะไรทั้งหมดเลยนะก็แล้วแต่จะทำบุญศรัทธาก็ทำบุญที่วัดเพราะวัดก็วัดศรีวิชัยก็ยังพัฒนาอย่างเรื่องของศาลาเสนาสนะหรือเรื่องราวของภายในวัดนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านก็จะมอบหมายให้คณะกรรมการท่านก็จะอยู่ของท่านแบบสมถะนึกจากจะนอนตรงไหนอยากจะทำอะไรแต่กิจวัตรประจำวันของท่านเนี่ยจะต้องเข้าไปสวดมนต์ในพระโบสถ์ทุกวันนะที่ผมไปพบก็คือเวลาบ่ายสี่โมงท่านจะเข้าไปสวดแล้วก็ท่านก็จะสวดอยู่ข้างในนะจะออกมาก็ประมาณ6โมงนะถ้ามีแขกท่านก็ออกมารับแขกนะมารับแขกเสร็จแล้วท่านก็จะเข้าไปที่เต็นท์ท่านก็จะเข้าเป็นทำกิจกรรมท่านก็คือเหลาไอ้ทางมะพร้าวเป็นไม้ฝาดก็เป็นปริศนาธรรมที่ให้กับทุกคนที่มาที่วัดจะใครอยากจะได้ใครอยากจะขอท่านก็ให้หมดนะฝาดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีฝาดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอัปมงคลฝาดโรคภัยไข้เจ็บความยากความจนนี่คือเป็นปริศนาธรรมซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกใครนะคนรู้ว่าคนก็ไปหยิบไปขอท่านก็ให้ไปหยิบมาแล้วก็แล้วแต่จะศรัทธาเขาเรียกว่าการเข้าวัดเนี่ยมันจะต้องมีการผาติกรรมหรือชำระหนี้สงท่านก็เอาเงินใส่ตู้ก็แล้วแต่ศรัทธาเข้าวัดทุกวัดท่านจำผมไว้เลยนะฮะต้องชำระหนี้สงเข้าไปในวัดเหยียบหินเหยียบดินเหยียบทรายเหยียบหญ้ากินน้ำเข้าห้องน้ำของท่า ก็ต้องชำระหนี้สงฆ์ก็ใส่ตู้ก็แล้วแต่ศรัทธานะวัตถุมงคลของท่านก็จะมีหลากหลายนะลูกศิษย์ลูกหาท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาก็ให้ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกแล้วก็วัตถุมงคลก็มีจำหน่ายที่วัดเงินรายได้ก็เอามาพัฒนาเรื่องของเสนาสนะปฏิสังขรณ์หรือว่าเรื่องของการบุญการกุศลต่างๆนะท่านจะไม่ยุ่งท่านจะไม่ยุ่งเรื่องเงินเลยนะฮะครับก็นี่คือการประพฤติปฏิบัติวัดของพระมหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอายุ90นะฮะครับแต่นี้มาพูดเรื่องประวัติของท่านนะฮะครับประวัติของท่านเนี่ยพระมหาตุ่มเนี่ยเกิดวันที่3พุทธภา2479คือ68พรรษา68พรรษาก็เมื่อหลายปีมาแล้วนะอันนี้ผมพูดถึงเรื่องพรรษา69 68 69เนี่ยน่าจะหลายปีเนี่ยประวัติเราไปดึงมาจากเฟซของวัดนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านอายุ90พ.ศ2568 90นะฮะครับในด้านปริยัติธรรมท่านจบปริยัติธรรม6ประโยคนะ6ประโยคนะไม่ธรรมดานะ6ประโยคนะถ้าเป็นพระครูก็พระครูศรีนำหน้านะฮะการศึกษาทางโลกจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยบานารัตอินดูบานารัตอินดูนะปริญญาโทนะแล้วก็หลวงปู่แก้วเล่าว่าอันนี้หลวงปู่แก้วเล่าว่านะตอนท่านป่วยหนักเลยทรงกลับมาไทยแต่ก็ให้จบเหมือนกันก็คือจบแล้วนะลุงปู่ชอบศึกษาวิชาอาคมโดยศึกษาตำรายันวิชาอาคมโบราณต่างๆอย่างชัดเจนนะลุงปู่ตุ่มแตกฉานอักขระโบราณได้แก่อักขระขอมอักขระธรรมและอักขระไทยน้อยนะท่านแตกฉานมากเลยลุงปู่ตุ่มเนี่ยมีความรู้เรื่องของสมุนไพรรู้จักพืชรู้จักว่านยาได้อย่างดีนะท่านก็เป็นพระหมอพูดง่ายๆนะบ้านนอกเนี่ยเวลาอยู่แล้วคนเข้ามาหาโดนผีเข้าท่านก็จะใช้วิชาบนของพุทธเจ้านะเขาเรียกว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเทวคุณขับไล่ให้พูดผีปีศาจให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยออกจากร่างกายไปนะหรือท่านบอกว่าต้องยาโบราณท่านก็จัดยาโบราณให้อันนี้เป็นอะไรก็ยาโบราณของท่านก็ต้องมีความรู้พื้นฐานของยาโบราณของท่านเนี่ยก็จะมีพวกใบมะกายาดำนะเขาวันเปียงหรือว่าแห้วหมูหรืออะไรพวกนี้นะเป็นยาโบราณที่ว่าจะขับถ่ายสิ่งที่ไม่ดีออกมาก่อนนะฮะรุ้งปูตุ่มเนี่ยชอบสงฆ์บิณฑบาตทำวัดสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำไม่เคยขาดนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยนะไม่เคยขาดนอกจากสังขารนอกจากภัยธรรมชาตินะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะจะว่าไม่ขาดก็ไม่ได้นะบางทีท่านเดินทางไปต่างไปเรื่องของกิจนิมนต์ท่านก็อาจจะแต่ท่านก็ภาวนาเรื่อยๆนะครับหลวงปู่เนี่ยมีข้อดีคือไม่สะสมเงินทองลูกศิษย์ถวายก็รับไว้แต่ไม่เก็บสละออกให้กรรมการวัดจัดการอันนี้เป็นข้อที่ว่าทุกคนรู้หลวงปู่ไม่สะสมเงินทองไม่สะสมลาภสักการะไม่สะสมของอะไรทั้งสิ้นเลยนะท่านไปดูนะนอนง่ายๆที่นั่งท่านรับแขกก็ไม่มีอะไรมีแต่ได้สายสินมีแต่เรียกว่าน้ำมงน้ำมนนะครับแล้วก็ที่นอนก็เป็นเต็นท์แล้วก็มีศาลาคุมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะผมก็ยังไม่เห็นหลวงปู่ฉันน้ำฉันกาแฟเลยนะที่ไปผมสัมผัสมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับหลวงปู่เป็นพระที่น่าเคารพน่าศรัทธาหน้ากราบหน้าไหว้แบบสนิทใจนะเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่มากไปด้วยวัดปฏิบัติศีล227ผมต้องใช้คำว่าเกือบครบนะเกือบครบนะครับก็ถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนนะหลวงปู่มีความจำเป็นเลิศอันนี้สำคัญมากเลย เรื่องความจำเนี่ยผมเคยไปดูด้านหลังท่านเวลามีคนมาถามเรื่องจะไปสอบได้ไหมดวงดีไหมจะไปเดินทางไปปลอดภัยไหมหลวงปู่ก็จะถามวันเดือนปีเกิดท่านจำเลยนะท่านไม่จดเลยนะเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์เดือนอะไรเดือน8ปีอะไรปีฉลูก็เป็นเลข11ท่านก็จะผูกกราฟชีวิตนะ ผมก็ไปดูนะท่านก็จะเป็นผูกกราฟชีวิตแล้วท่านก็มาขีดเขียนท่านก็ไว้ปีนี้อายุเท่านี้นี้อาจจะต้องต้องจากบ้านเกิดต้องไปทำบุญตรงนู้นนี้โอ้โหเราก็มาดูเราก็มาลองมาใช้มาผูกกราฟชีวิตมาไล่ดูตามเป๊ะเลยอันนี้ตกเลขหนึ่งนะปีนี้ตกเลขหนึ่งแต่ไม่ต้องกลัวมีคู่อุปถัมภ์เพราะว่ามันมีเลขคู่ที่ตกมาอันนี้ดวงดีปีนี้ดวงดีเลยนะตกเลข12มีคู่นะมีคู่2คู่3คู่อะไรก็ว่ากันไปนะนี่คือความจำท่านเป็นเลิศแล้วเรื่องภาษาเรื่องยันนี่แน่นอนภาษาอังกฤษท่านจะอ่านหนังสือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบางกอกโพสเวลาท่านนะท่านอ่านแล้วก็หลวงปู่เป็นพระที่ไม่ใส่แว่นอายุ90นะฮะแน่นอนไหมสายตาเป็นเลิศความจำเป็นเลิศนะฮะถือว่าเป็นพระที่มีบุญญาธิการนะฮะครับก็ท่านในเรื่องของการวัดปฏิบัติผมคิดว่าสังขารร่างกายของท่านเนี่ยจะอำนวยในเรื่องของท่านฉันง่ายอยู่ง่ายไม่ยึดติไม่ยึดถือไม่ฝักใฝ่ไม่อะไรเนี่ยหลายๆอย่างนะท่านก็เน้นแต่สวดมนต์ภาวนาแต่เรื่องกระทงคาถาท่านจำแม่นคาถานี้ต้องใช้อะไรท่านจะบอกเลยคาถานี้จะเดินทางไกลไปหาโชคลาภท่านก็จะบอกให้คาถานี้จะขึ้นลงขึ้นศาลท่านก็บอกให้คาถานี้มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงท่านก็บอกให้ท่านก็บอกให้สวดภาวนาประจำให้ทำอย่างนี้อย่างนี้บางคนก็โชคดีผมไปแต่ละครั้งตรงกับวันหวยรัฐบาลออกพูดกันง่ายๆเลยนะหวยรัฐบาลออกก่อนในวัดก็เฮกันเลยก็หลวงปู่ทำอะไรก็แปลเป็นเลขก็ถูกแต่ไม่ได้เล่นเยอะของรัฐบาลนะซื้อลอตเตอรี่กันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่ตุ่มวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะฮะตอนนี้หลวงปู่เนี่ยบางท่านไม่รู้หลวงปู่ได้พูดภาษาต่างๆได้หลายภาษาเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาอินเดียภาษาเขมรภาษาเขมรได้บ้างแต่ภาษาอังกฤษนี่เป็นฝ่ายท่านไปอยู่ที่อเมริกานะบางท่านก็บอกว่าท่านจบด็อกเตอร์อเมริกาแต่ท่านก็ไม่เคยคุยท่านไม่เคยคุยไม่เคยโมไม่เคยว่าเลยนะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าพูดเนี่ยน้ำไหลไฟดับจนชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นว่าหลวงปู่ไปเรียนที่ไหนมาบางคนไม่รู้ว่าหลวงปู่เนี่ยไปอยู่ที่อเมริกามาเรียนจบที่อินเดียมานะฮะครับนี่คือเรื่องราวขององค์หลวงปู่นะสมถะเรียบง่ายนะฮะครับแล้วก็หลวงปู่คือไม่มีพิธีรีตองในการสนใจของลาภสักการะใครจะทวงถวายไม่ได้เคยสนใจไม่ได้อะไรนะคนไหนเข้าไปหาท่านก็จะผูกข้อมือให้แล้วท่านก็บางถ้าท่านอยากจะทำนายท่านก็จะทำนายให้ไปทำอะไรไปแก้อะไรโชคดีนะอย่างงูอย่างงี้ไม่ต้องลงแล้วมีดีอยู่ในตัวท่านก็บอกนะฮะครับก็เป็นที่ศรัทธาเริ่มใสปัจจุบันครับวัดศรีวิชัยจะมีคนเข้าออกที่วัดเนี่ยในเมื่อหลวงปู่อยู่เนี่ยไม่ขาดนะฮะวันนั้นผมไปถึงวัดประมาณ5โมงหลวงปู่สวดมนต์อยู่บางท่านก็บอกว่าท่านสวดมนต์เสร็จแล้วท่านก็จะเข้าที่เต็นท์บางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมารับแขกเหมือนกับท่านรู้ท่านก็ออกมารับแขกใครจะทำอะไรจะมาผูกข้อมือจะถามอะไรท่านก็จัดการให้หมดเลยนะเสร็จแล้วท่านก็เดินอ้อมไม่ได้บอกใครท่านก็ไปนอนในเต็นท์ก็ไปเสกเชือกนะฮะแน่นอนนะครับครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมเคารพนับถือและที่ผมเรียกว่าท่านก็ไหว้วานผมให้เช่าบูชาเหรียญรุ่นแรกของพระมหาตุ่มก็เยอะนะแล้วก็ห้ามบอกว่าใครมาให้เช่าให้เช่านะฮะแล้วหลวงปู่รู้ได้ยังไงครับหลวงปู่จานให้พิเศษนะโดยที่บางคนเนี่ยมาต่อจากผมท่านก็ไม่จานให้ท่านบอกว่าไม่ใช่ VIP นี่นะฮะบางท่านก็บอกผม VIP บอกไปใช่เขาฝากมาใครอ่ะบอกไม่ได้นะฮะครับนี่คือเรื่องราวของพระมหาตุ่มเตมิโยนะวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามหลวงปู่เมตตาต่อลูกศิษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะรวยจะจนไม่เลือกเอารถมอเตอร์ไซค์มารับท่านก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์เอารถเก๋งมานั่งท่านก็นั่งรถเก๋งไม่มีรถเดินไปท่านก็เดินนะไปกินได้หมดไม่มีปัญหาทั้งหมดเลยจึงเป็นที่รักเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศก็มีฟังบนรถนับถือเดินทางกันมาไหว้มหาตุ่มเนี่ยไม่ขาดสายนะบางคนก็เรียกว่ามหาตุ่มบางคนก็เรียกว่าหลวงพ่อตุ่มนะฮะครับก็เรื่องราวของจริงๆนะของหลวงพ่อตุ่มเนี่ยท่านก็สามารถไปสัมผัสได้ที่วัดศรีวิชัยนะวัดศรีวิชัยนะฮะ นอนเต็นท์ในกระโจมบริกรรมนะครับเราก็จะให้ท่านไปชมภาพบางตอนภายในวัดโบสถ์ศาลาหอระฆังรูปไม้แกะเป็นปริศนาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปริศนาผมก็ไม่กล้าไปถามที่วัดหลวงปู่ก็บอกแกเองบางท่านก็บอกหลวงปู่แกเองบางทีหลวงบางท่านก็บอกหลวงปู่สั่งให้แกสั่งให้มาตั้งก็เป็นปริศนานะก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านก็ลงไปที่วัดศรีวิชัยนะฮะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดสารคามก็ลองเข้าไปดูนะฮะก็จะมีรูปปั้นไม้แกะต่างๆถือดาบถือโล่นะฮะแล้วก็เขียนยันอักขระไว้เต็มหมดเลยนะผมก็อยากจะได้เหมือนกันนะบางรูปปั้นใส่แว่นก็ไม่รู้ความหมายนะก็ลองไปศึกษาดูลองไปสอบถามดูโยมวัดหรือว่าสอบถามหลวงปู่ดูเมื่อหลวงปู่ถูกโฉลกกับท่านหลวงปู่ก็จะตอบบอกว่าอย่างนี้ๆนะผูกสายสินเนี่ย ให้ลูกศิษย์เนี่ยสำคัญมากพระผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตท่านมาท่านจะผูกสายสินให้แล้วสายสินเนี่ยผมไม่เห็นเอาเราให้ขึ้นภาพไปดูนะที่เวลาท่านเสกอยู่ในกระโจมนอนเสกนะสายสินแต่ละเส้นท่านเสกแต่ละเส้นนะฮะผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยพบพระเกจิอาจารย์องค์ไหนที่ว่าเสกสายสินทีละเส้นมีแต่เขาไปซื้อจากที่อื่นมาแล้วก็มานั่งเสกเป็นมุมกลุ่มแล้วก็ผูกนะแต่หลวงปู่นี่เสกทีละเส้นแล้วก็ผูกให้กับญาติโยมจึงมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์บางคนมีความเชื่อว่าสายสินของท่านคือได้ที่เป็นมงคลได้ทุกอย่างนะฮะก็นำเอาไปทำตลับห้อยคอนำเอาไปบางคนนี่เอาไปเลี่ยมเอาไปยังไงนะเอาไปใส่ในเสื้อเอาไปเย็บติดกับเสื้อเอาไปไว้ในกระเป๋าเอาไปห้อยไว้ในรถนะก็แล้วแต่ความเชื่อของบางคนนะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยท่านก็ศรัทธาพระเกจิอาจารย์อายุพรรษาแล้วก็มีวิชาอาคมท่านก็เลยได้ฝากพัดสุนทรีวณีนะพระสุนทรีวณีที่ท่านทำพิธีอายุวัฒนมงคล6รอบมาถวายหมาตุ่มพร้อมด้วยย่ามนะหมาตุ่มก็ยังตั้งไว้ด้านหลังท่านนะพัดสุนทรีวณีสมเด็จธงชัยท่านก็ถวายความเคารพโดยฝากพัดมาถวายนะเป็นเครื่องมงคลว่าสมเด็จพระมหารัชมงคลมีสมเด็จธงชัยเจ้าคณะหุ่นใหญ่กลางกรรมการมหาเถระสมาคมวัดเตมิตรมีความเคารพมีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความนับถือกับพระมหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามก็เลยฝากพัดมาถวายนะฮะทีนี้เราจะให้ไปดูคลิปที่เสกกำไรเสกวัตถุมงคลนะให้ทุกท่านไปชมคลิปได้เลยไม่นานเชิญเลยครับ
3: ท่านสมุทรองให้มาอู้พกเวลาเลยพี่มีตาพุทธปฏิภาณยังมีแรงตายคนตามแม่รวยมาหาละรวย
4: ไปอาบที่บ้าน
3: ใจมาละกูมาดังสั่งหลังห้าเหมือนดาวปารถนาไม่ได้ก็ก็ร่มร่มหรือร่มร่อนคุ้มอยู่ว่าร่มเก่าเก่ากันนะท่านตื่นท่านสมุทรองให้มาอู้พกเวลาเวลาที่อยู่ในเมตตามุกรุณาพุทธปฏิภาณยังมีแรงตุสิทายยาอมลูกพุทโธมีลิ้นพระพุทโธว่าพระเจ้ายาตราพระสุทธาหดละปัญจเทวาเอกาลาเฮติละชาณาติมรดกกันหามุหะพุทธกันตังอรังพุทธเมียาอุ้มละรวยมหาละรวยรวยโฮกโตเตมาโฮคัตถาเทนุชานังโอจัตโธมังคาสัตถาเทวะคัตถาโลกคัตถาเทวะเตนะโม
2: ครับเป็นไงครับท่านเสกจริงใจเลยนะแล้วก็นี่คือเอาไปให้ท่านเสกท่านก็ไม่เคยว่าต้องมีค่าครูต้องมีค่าอะไรทั้งหมดเลยท่านก็เสกให้เลยนะแล้วก็กรรมการก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปบูชาขันครูต้องไปถวายเท่านี้ไม่มีเลยครับวัดศรีวิชัยผมเนี่ยสัมผัสมาทุกวันนี้ผมมีความเชื่อมีความศรัทธาเดินทางไปไหนภาคอีสานถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะแวะกราบพระมหาตุ่มเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าผมมีความเชื่อมีความชอบนะว่าคือท่านคือเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่มากไปด้วยวัดปฏิบัติตามพุทธบัญญัติตามศีล227แบบว่าล้นเต็มๆนี่คือพระมหาตุ่มเตมิโยพระเกจิอาจารย์ผมใช้คำว่าเหนือจักรวาลบางท่านก็บอกว่า ท่านเป็นเกจิอาจารย์เหนือโลกแต่ผมใช้คำว่าเหนือจักรวาลท่านรู้บางสิ่งบางอย่างท่านทายไหมเนี่ยบางคนที่ผมนั่งอยู่แล้วท่านทายไหมเนี่ยมันถูกนะฮะโดยที่ไม่ได้บอกว่ามาจากไหนไปยังไงยังไงท่านโป๊ะเนี่ยท่านนองปุ๊บเนี่ยท่านทายถูกเลยนะนี่คือเป็นพระที่ทุกท่านนะฮะท่านที่ชมรายการผมอยู่คุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีเวลาเชิญเลยนะครับวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามไปกราบไปไหว้สักครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อถ่ายรูปเพื่อบันทึกไว้เป็นตำนานมงคลของชีวิตนะฮะเพราะว่าเป็นพระที่พบง่ายเข้าง่ายแล้วไม่เลือกชั้นปฏิบัตินะฮะครับบางถ้าเป็นบางวัดที่มีท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแต่นี่เราก็ว่าท่านไม่ได้เพราะว่าแขกแต่ละวันเนี่ยมันเยอะก็ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเข้าพบยังไงยังไงแต่มหาตุ่มนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไปเมื่อไหร่ก็พบได้ขอท่านอยู่วัดนะฮะทำอะไรทั้งเป่าทั้งเสกบางทีท่านก็บอกเอ้าโอเคเคาะหัวให้ผมน้ำมนต์ให้เอาของไปให้ท่านเสกท่านก็เสกให้เอาของไปให้ท่านจานท่านบอกอ้าวจานบางคนก็จานให้ด้วยเมจิด้วยเหล็กจานบางคนก็บอกไม่ต้องแล้วดีอยู่แล้วนี่ก็เป็นท่านก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีจิตวิญญาณมีจิตเขาเรียกว่ามีญาณที่จะสามารถรู้ได้ว่าของนี้มันเสกมาแล้วหรือมันขังมันดียังไงท่านก็จะต้องบอกไปอย่างนั้นเลยนะฮะนี่คือพระมหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ก็ผมเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาเพราะผมได้คุกคีอยู่กับพระเกจิอาจารย์แล้วก็ได้อยู่กับวัดมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันก็มีความเคารพมีความศรัทธาในพระเกจิอาจารย์ทุกๆองค์นะฮะเรื่องของวัดปฏิบัตินะเราก็รู้ว่าพระต้องทำยังไงในพุทธบัญญัติในศีล227ในมนต์ที่สวดท่านจะต้องสวดอะไรคาถามีอะไรเราก็พอจะมีความรู้พอได้ศึกษามาแต่ผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์นะแต่ผมก็พอรู้ว่าท่านเนี่ยยังไงท่านสวดอะไรท่านบริกรรมยังไงท่านอะไรวัดปฏิบัติท่านยังไงไอ้นี่ท่านเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายไม่ต้องการอวดไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าท่านเนี่ยทำอะไรนะแต่เมื่อท่านทำแล้วจะนำภาพไปเผยแผ่จะอะไรท่านก็ไม่ว่าอะไรนะเข้าในเต็นท์บริกรรมเสกได้มงคลให้เป็นสายสินที่ผูกข้อมือเนี่ยจริงๆนะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องที่พระบางองค์เนี่ยอายุป่านนี้แล้วท่านก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างต้องอะไรแต่พระมหาตุ่มเตมิโยนี่ท่านเข้าเต็นท์ปุ๊บต้องบริกรรมแล้วก็นอนกลางแจ้งเห็นเลยใครไปองไปหาได้เลยท่านก็ไม่ได้ไปบอกกูนอนเต็นท์กูต้องฉันอย่างงู้นอย่างงี้ผมไม่เคยเห็นท่านฉันพวกกระป๋องกาแฟเลยนะบุรุงบุรีก็ไม่เคยเห็นท่านดูนะไปทีไรท่านก็นั่งมีแขกมารอเยอะๆเยอะๆด้วยนะบงใช้คำว่าเยอะๆนะบางคนก็หลากหลายหลวงปู่หนูจะไปสอบเข้าตรงนู้นได้แล้วได้ไหมหลวงปู่ลูกไม่สบายทำน้ำมนต์ไปหน่อยหลวงปู่ผูกข้อมือให้หน่อยหลวงปู่หนูมีโชคไหมหลวงปู่ยังงุ้นปัญหา108ท่านก็บอกว่าโอเคทำน้ำมนต์ให้เอาเคาะหัวให้เป่าให้นะแล้วก็มีมอบใบลานจานใบลานจานท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเลยใบลานจานนะใครได้ไปแล้วก็จะนำไปเลี่ยมพกพาเลยนะก็ไปบูชาที่วัดได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์เหนือจักรวาลมหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมครับก็พบกับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆพิมพ์มาไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ได้เลยนะครับตอนนี้อยู่กับเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์เหนือจักรวาลพระมหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเราก็พูดเรื่องราวต่างๆประวัติความเป็นมาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นยังไง ครับแล้วท่านวัดปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนแบบไหนนะฮะครับเราจะให้ทุกท่านไปชมคลิปที่ผมได้บันทึกมาครับคลิปจานเหรียญรุ่นแรกซึ่งผมเนี่ยนำเหรียญรุ่นแรกจากผู้ใหญ่ที่ฝากไปเช่าบูชาแล้วท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็นยันอะไรนะเชิญไปชมได้เลยนะ
3: มองเห็นนี่แหละนั่นมอง
4: เห็นเห็นครับเห็น
3: คาถาเนี่ยเราล้นโยแผ่นดินไปบิณฑบาตกับบูชามาฉันก็พวกคาถาเนี่ยที่คนมาหลวงปู่ใหญ่อยู่ไหนเหยียบหัวเราไปมา
4: โอ
3: ้นี่แหละบังไม่เห็นเนี่ย
4: ก็เล่นย่นระยะ
3: ย่นระยะเวลาก็นี่แหละย่อแผ่นดิน
4: เป็นตัวอ่านว่าอะไรหลวงปู่
3: มันมีหลายอย่าง
4: ครับ
3: อย่าให้มาเรียนไว้เดี๋ยวก็ต
4: ายไม่เอาต้องมาบวชเดี๋ยวปู
3: ่ไม่บวชก็เรียนได
4: ้มันยังอยากอยู่ของปู่โอ้ท่านแม่ทัพภาคสองแน่นอนนะ
5: น
4: ี
5: ่
3: อายุกี่ปีแล้วนี่
4: 76
3: เด็กยิบจ่อยเอ้ย
2: ครับจากจานเหรียญเสร็จแล้วมันก็จะมีคลิปที่ปลูกเสกในพิธีต่างๆนะฮะท่านก็ไปดูว่าหลวงปู่ปลูกเสกแบบไหนต้องสวดคาถาแบบไหนแล้วก็พิธีกรรมยังไงนะเชิญทุกท่านไปชมคลิปนี้เลยครับ

0: พิชาพัฒน์ปุณธาสาวตันตระดาศรีปุณเรือนางสาวพักพรปุณนิพพานครับนะครับรวมแต่ท่านครับเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับ
1: โอ้ยเพื่อนเป็นโป่งต้องดีเลย
0: ดีถือว่าเป็นวันหวานมงคลนะครับเป็นวันเช้าอาด้วยท่านมงคลแต่ชนะปีอาจารย์ได้บำเพ็ญทางบารมีด้วยการเชิญชวนศรัทธาสาธุชนคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันร่วมถวายผ้าป่านะครับร่วมถวายผ้าป่าเพื่อเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลหรือเพื่อเป็นการจัดสร้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับมอบให้กับโรงพยาบาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ออกไปวัดกันดี
0: มั้งพระพุทธศาสนาชนซึ่งเป็นเหล่าคณะเสียที่สุดในที่ประชาชนร่วมกันดูแลประชาชนที่เหลือมาที่เขตอำเภอเมืองทั้งหมดทั้งมวลได้ใช้ประโยชน์นะครับจากการ
2: ครับมีคลิปหนึ่งนะผมไปหาท่านท่านดูดวงให้ผมนะท่านดูดวงให้ผมท่านก็บอกว่าผมเด็กน้อยนะก็เด็กน้อยที่อายุน้อยกับท่านเพราะท่านอายุ90แล้วผมก็ต้องเป็นเด็กน้อยท่านก็ดูดวงให้ผมนะฮะครับก็ลงไปฟังดูแล้วก็ดูแล้วก็ใช้วิญญาณในการชมและในการฟังด้วยครับ
3: ครับวันอะไรวันเกิด
4: วันจันทร
3: ์เดือนอะไร
4: กรกฎา
3: คมเราเป็นเดือนแปด
4: เดือนแปดนะ
5: อยู่
4: ก็ที่ดูไปเอาไปเนี่ยบ้าน
5: ค
4: นเนี่ย
5: พ่อบึ้งบ่อย
4: ปีฉลู
5: ปีอะไร
4: ฉลู
5: ฉลูเหรอ
4: ฉลูสองวัวฉลูสอง
5: ปีไม่ดีเฉลี่ยเลย
4: ครับ
5: ปีไม่ดีเฉลี่ยเลย
4: ครับ
5: ลายนี่หากรองเท้าไม่ขาดหากเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินหรอก
4: ครับถูกต้องครับ
5: ไรถึงกระนั้นก็ยังหากบาไม่แตกไม่เป็นหิมะไม่เจอเงินไม่ได้เงินหรอก
4: ครับ
5: ไม่อย่างนั้นไม่มีอะไรจะกินแล้วอ่ะ
4: ครับ
5: ต้องรองเท้าขาดเป็นโหลถึงจะได้เงินมาเนี่ยหากเป็นผู้ชายให้มีเมีย
4: ครับ
5: หากเมียหนีเมียก็จะกลับมา
4: ครับ
5: หากเป็นผู้หญิงให้มีผัว
4: ครับ
5: ผัวหากผัวหนีผัวจะกลับมา
4: ครับ
5: รายนี้มีปีนี้มีผู้หญิงมาวนอยู
4: ่กี่คนครับ
5: ปีนี้มีผู้หญิงมาวนแล้ว
4: ครับ
5: แล้วจะเอาหรือไม่เอาหากไม่เอาไม่เอาก็ต้องฟังคำผู้หญิงไว
4: ้ครับ
5: แต่ว่าหากไม่ฟังก็เอาเมียเลยก็ได
4: ้อ๋อเอาเมียได้นะปีนี้เอาเมียได
5: ้เอามันจะเอาไหม
4: เอาครับ
5: มันไม่มีเอากับใครเลย
4: มันไม่มีใครให้เอา
5: เฮ
4: ้ไม่มีใครให้เอาอยากเอาแต่ไม่มีใครให้เอามีเมียได้แล้วนะไอ้ย่าต้องปีนี้ต้องเอาเมียเลยเมียต้องเป็นไงครับอ้วนท้วนสมบูรณ
6: ์ลูกไก่ดีทุกคนถ้าเชื่อเมีย
5: มาวนอยู่จะ5ตัวแล้วเลย
4: สี่ตั
5: วมันแต่ว่าเราจะมีปัญญา
4: เอาเปล่าม
5: ีปัญญาโฟดสัตว์เขาไหม
4: เออตั้งแต่มารู้จักกับหลวงปู่เนี่ยมหานิยมผู้หญิงมาหาตั้งแต่รู้จักหลวงปู่มาเลย 4-5 คนเนี่ยครับปีนี้ผมต้องเอาเมียนะ
5: เอาเมีย
4: เอาเมียนะครับเฮงแล้วเอาเมียเมีย
6: คนเชื่อเมีย
4: สี่ตัว
5: มันแต่ว่าเราจะมีปัญญา
4: เอาเปล่าม
5: ีปัญญาโสดสัตว์เขาไหม
4: เออตั้งแต่มารู้จักหลวงปู่เนี่ยมานิยมผู้หญิงมาหาตั้งแต่รู้จักหลวงปู่มาเลย 4-5 คนเนี่ยครับปีนี้ผมต้องเอาเมียนะ
5: เอาเมีย
4: เอาเมียนะครับเห็นไหมเมียเมีย
5: รายที่หากมองเข้าไม่ขาดหากเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงิน
4: ครับถูกต้องครับ
5: ผิดได
4: ้ครับปีนี้ผมต้องเอาเมียนะ
5: เอาเมีย
4: เอาเมียนะครับเห็นไหมเมียเมีย
5: ปีนี้ปีมะโรง
4: ครับ
5: ฉลูขานมะโรง
4: ครับ
5: บวกแต่ละรอบบวกด้วย3เป็นอายุของรายนี้
4: ครับ
5: ข ั้งแรกบวก3ได้15ปี
7: ครับ
5: ขั้งที่2บวก3ได้27ปี
7: ครับ
5: ขั้งต่อไปบวก3ได้39ปี
7: ครับ
5: ขั้งต่อไปบวก3ได้51ปี
7: ครับ
5: ขั้งต่อไปบวก3ได้63ปี
7: ครับ
5: ขั้งต่อไปบวก3ได้75ปี
7: ครับ

0: 35 ปีเหมือนจะเกิด25-27 ปี
1: ครับ
0: เหมือนจะเกิด61 ปี 65 3 ปีนั่น
1: ครับ
0: โอ้ยเยอะเลย
1: ครับ
0: เขาเกิดที่ฉลูปีนี้ปีมะโรงบวกเขาจะละ3ละอย่างเงี้ย
1: ดีไหมปีนี้ดีไหม
0: 63-64 ปี70-75-76 ปี
1: ขับกับปีนี้76
0: มีอยู่10คะแนนเขาให้7คะแนน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนึง
1: ครับครับ
0: หากเป็นผู้ชายให้มีเมีย
1: ครับ
0: หากเมียหนีเมียก็จะกลับมา
1: ครับ
0: หากเป็นผู้หญิงให้มีผัว
1: ครับ
0: ผัวหากผัวหนีผัวจะกลับมา
1: ครับ
0: รายนี้มีปีนี้มีผู้หญิงมาวนอยู่มีผู้หญิงมาวน75-76มีผู้หญิงมาวน
1: กี่คนครับ
0: ปีนี้มีผู้หญิงมาวนแล้ว
1: ครับ
0: แล้วจะเอาหรือไม่เอาหากไม่เอาก็ต้องฟังคำผู้หญิงไว
1: ้ครับ
0: ผู้หญิงคือใครบ้าง
1: ครับ
0: ผู้หญิงก็แม่ก็เป็นผู้หญิงแม่บอกว่าอย่านะลูกนะอย่าแม่ไปทางนั้นเขาพูดตั้งแต่เรื่องลูกนี่แหละแย่เลย
1: ครับ
0: ทีนี้พี่สาวก็เป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: อย่านะน้องนะอย่าไปมู่อยู่โน่นนะไปพี่ฉันไปทางโน้นวันก่อนนี่เขาพูดตั้งแต่เรื่องน้องนี่แหละ
1: ครับ
0: นั่นทีนี้น้องสาวกับผู้หญิงเหมือนกันพี่โอ้ยหนูไปทางโน้นทำไมเขาพูดเรื่องพี่จะหนวกหูเลยหนีมาเลยนั่นแม่ยายก็เป
1: ็
0: นผู้หญิง
1: ครับ
0: ก็ฟังแม่ยายบ้าง
1: ครับ
0: เมียบอกว่าเพราะพี่โอ้ยฉันไปทางโน้นเขาไม่ว่าฉันเป็นเมียพี่หรอกเขาพูดเรื่องพี่จะหนวกหูจนอัดหูมาแล้ว
1: ครับครับ
0: เขาว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: เนี่ยปีนี้เป็นฟังคำผู้หญิงว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าหากไม่ฟังก็เอาเมียเลยก็ได
1: ้อ๋อเอาเมียได้นะปีนี้เอาเมียได
0: ้เอาไหมจะเอาไหม
1: เอาครับ
0: มันไม่มีเอากับใครเลย
1: มันไม่มีใครให้เอา
0: เออ
1: ไม่มีใครให้เอาอยากเอาแต่ไม่มีใครให้เอาม
0: ันมี
1: ถ้าเอาแล้วดีไหมปีนี้เอาเมียแล้วจะดีไหมหลวงพ่อ
2: ดีครับดีถ้าเอา
1: ดีนะ
2: ครับ
1: ครับต้องรีบหาเลย
2: แต่ถ้าไม่ได้เมียก็ให้ฟังผู้หญิง
1: อ๋อ
2: ถ้าผู้หญิงเตือนก็ให้ฟัง
1: มีเมียได้แล้วนะไอ้ย่าต้องปีนี้ต้องเอาเมียเลยเมียต้องเป็นไงครับอ้วนท้วนสมบูรณ์รูปร่าง
3: เขาบอกว่าเชื่อเมียเจริญทุกคนได้ดีทุกคนถ้าเชื่อเมีย
0: มาวนอยู่ตั้ง5 ตัวแล้วเลยสี่ดีก็คือ7 ปี
1: ครับ
0: 9 ปี
1: ครับ
0: 19 ปี
1: ครับ
0: 21 ปี
1: ครับ
0: 31 ปี33 ปี
1: ครับ
0: 43 ปี
1: ครับ
0: 45 ปี
1: ครับ
0: 55 ปี
1: ครับ
0: 57 ปี
1: ครับ
0: 67 ปี
1: ครับ
0: 69 ปี
1: ครับ
0: 79 ปี
1: ครับ
0: 81 ปี
1: ครับ
0: 91 ปี
1: ครับ
0: 93 ปี
1: ครับ
0: 103 ปี
1: ครับ
0: 105ปี

0: ครับ
1: เอาละ
2: ครับตอนนี้ก็มาเรื่องของดูตำรานะรูปตำราหนังสือของหลวงปู่นะฮะท่านจะอ่านตำราภาษาอังกฤษแล้วก็มีคลิปตำราเป็นแผ่นๆเขาเรียกว่าผมไม่เรียกไม่ถูกนะเป็นไม้หรือเป็นใบลานที่ท่านจานแล้วท่านจะห้อยไว้ตรงข้างฝาเป็นแผ่นๆเลยฮะนี่คือเรื่องราวของพระอาจารย์มหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมนะครับแต่นี้มีคนถามว่าไปหามหาตุ่มเดินทางลำบากไหมไม่ลำบากท่านเอารถไปถึงอำเภอวาปีปทุมก็จะมีทางบอกว่าวัดศรีวิชัยตั้ง Google ได้เลยนะตั้ง Google เลยวัดศรีวิชัยนะท่านเข้าไปก็อาจจะเข้าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตอนนี้ทำทางอยู่ก็ลองถามเขาดูนะจอดรถถามว่าไปทางไหนที่จะสะดวกนะก็เข้าไปเลยเข้าไปถึงวัดแล้วก็ไปรอกุฏิโล่งๆเลยไปถามกรรมการไปถามโยมวัดว่ามหาตุ่มหรือว่าท่านนั่งอยู่ก็เข้าไปบูชาขันครูเป็นธรรมเนียมประเพณีก็ไม่มีอะไรมีตู้เทียนมีดอกไม้นิดเดียวเนี่ยแล้วก็เรื่องของเงินก็ใส่พานใส่ขันก็แล้วแต่ตาพอท่านรับท่านก็วางท่านก็ไม่ได้สนใจนะเรื่องเงินเรื่องทองอะไรส่วนเรื่องราวของวัตถุมงคลท่านชอบแบบไหนก็ลองไปถามวัตถุมงคลของวัดที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านได้นำมาเปิดให้สาธุชนได้บูชาจริงๆทางหลวงปู่เนี่ยท่านก็ไม่ได้เปิดให้บูชาวัตถุมงคลแต่นี้ลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าวัดต้องพัฒนาวัดต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะวัดท่านก็ขว้างขวางกำลังสร้างเจดีย์กำลังสร้างศาลานะฮะเพราะว่าต้องใช้เงินใช้ทองนะก็ต้องอาศัยญาติโยมแรงศรัทธาเขาเรียกร่วมมือร่วมใจร่วมแรงศรัทธาจากญาติโยมแต่นี้ญาติโยมที่ไปหาท่านเนี่ยมันก็ต้องมีบูชาวัตถุมงคลก็จะมีเครื่องรางของขลังมีเหรียญรุ่นแรกมีเหรียญรุ่นต่างๆซึ่งทางวัดได้จัดการนะฮะได้จัดสร้างนะฮะบูชาเสร็จแล้วไปให้มาให้หลวงปู่เสกเป่าได้หมดไม่มีปัญหาทั้งหมดเลยแล้ววัดก็ไม่ได้กีดกันนะจะวัตถุมงคลอะไรที่ของท่านมีเอาไปให้ท่านเสกท่านเป่าอะไรเนี่ยลงกระมงกระหม่อมไม่มีปัญหาทั้งหมดเลยนะนี่คือวัดศรีวิชัยหลวงปู่มหาตุ่มพระเกจิอาจารย์เหนือจักรวาลนะผมก็ผ่านวัดมาเยอะแยะมากมายนะมีวัดนี้ที่จะสะดวกสบายเขาเรียกสะดวกโยธินต่างๆเลยนะไม่มีกรรมการคอยกีดคอยกันไม่มีลูกศิษย์ลูกหาคอยกีดคอยกันว่าวัตถุมงคลมาขายรุ่นนี้ดีครับบูชาแล้วอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีครับก็แล้วแต่ท่านก็ลงไปดูที่ตู้วัตถุมงคลของวัดแต่ละคนขายก็ท่านชอบไปไหนก็บูชาหรือท่านจะร่วมมือร่วมใจร่วมแรงศรัทธาการทำบุญนะตู้บริจาค ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะผมก็แทบจะไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็เอาเงินใส่ขันครูเนี่ยเป็นจานเล็กๆเนี่ยถวายหลวงปู่ก็ให้วางไว้ถึงเวลากรรมการก็มาเก็บเอาไปเข้าวัดก็จะมีคณะกรรมการคอยดูแลนะฮะ เรื่องราวของวัดศรีวิชัยนี่ต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะสุดยอดสุดๆเลยนะก็เรียนเชิญทุกท่านครับท่านที่ชมรายการผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะท่านจะหาพระสักองค์หนึ่งนะพระเกจิอาจารย์ดีๆสักองค์หนึ่งขลังๆสักองค์หนึ่งเป็นพระที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเรียกยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะเชื่อผมก็ผ่านมาเยอะนะฮะเรื่องของพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์มาปัจจุบันครับวัดวารามต่างๆเนี่ยก็หลากหลายครับก็มีกระแสสังคมแล้วก็มีคลิปอะไรออกมาเยอะแยะมากมายก็อยู่ที่ท่านใช้ยานพิจารณาดูว่าควรไม่ควรกับวัดใดวัดไหนบ้างหรือเกจิอาจารย์องค์ไหนบ้างนะฮะคือพระเนี่ยพระเหลืองห่มพระเหลืองเนี่ยก็ถือว่าศีล100เป็นลูกศิษย์ของพระกถาคตเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาแต่ท่านถามว่าผิดหรือถูกเราไม่รู้นะฮะต้องให้สังคมให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแต่ถามผมเนี่ยผมเห็นพระเหลืองผมก็กราบผมก็ไหว้ผมก็ศรัทธาเลื่อมใสทั้งหมดนะแต่พระที่เราจะเข้าเราจะมีความเชื่อมีความศรัทธาแบบว่า 100% หรือเกิน100เนี่ยมันก็ต้องพิจารณาดูอย่างผมเนี่ยมหาตุ่มเนี่ยผมให้เกิน100ผมมีความเชื่อมีความศรัทธาคือพระเนี่ยเกจิเราดูได้จากความดูได้จากวัดนะฮะดูได้จากวัดที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะมีปัญหามั้ยเข้าไปแล้วจะมีคณะกรรมการจะมีศิษยานุศิษย์ ล้อมหน้าล้อมหลังเข้าไม่ได้หลวงปู่ต้องมีคุงมีคิวต้องบูชาตรงนี้ต้องเหรียญตรงนี้ให้ไปให้หลวงปู่จานต้องอะไรห้ามถ่ายพงถ่ายภาพแต่วัดศรีวิชัยสะดวกโยธินสบายไป11อย่างนะไม่ใช่8อย่างนะสบาย11อย่างคือสบายทั้ง1ข้างหน้าแล้วก็ทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างบนเลยนะสะดวกสบายขอให้ท่านเนี่ยมีความเคารพมีความศรัทธามีมารยาทในการที่จะเข้าหาพระผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังขอให้ท่านรักษามารยาทอันนี้ไว้แล้วก็วัดปฏิบัติรับรองครับพระมหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนี่ต้องใช้คำว่าสุดยอดไอ้เรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรนี่ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันบางคนไปแล้วกลับมาแล้วก็นำเงินมาถวายเพราะว่ากลับไปแล้วโชคดีนะมีแรงโดนบันดาลใจให้ไปพบกับลอตเตอรี่แผงนู้นแผงนี้ซื้อแล้วก็ถูกรางวัลนะท่านก็ไม่สนใจท่านก็บอกเออดีก็นำเงินไปถวายเงินทุกบาททุกตังค์เข้าวัดก็มาพัฒนามาร่วมมันสร้างปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่มันชำรุดทรุดโทรมให้มันแข็งแรงให้มันสวยงามที่จะยืนหยัดที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวต่อไปนะส่วนท่านมหาตุ่มนี่ไม่มียึดติดใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินไปดูที่นอนท่านเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมก็ยังศรัทธาผมก็ยังมีความเมื่อไหร่ชีวิตเราคงนอนไม่ได้แบบนี้คงทำไม่ได้แบบนี้เพราะว่าหนึ่งความพร้อมในจิตใจความที่จะตัดบางทีมันจะออกไปคงไม่ได้ต้องการความสุขความสบายความอยู่เย็นเป็นสุขแต่ของท่านนอนเนี่ยพัดลมก็ไม่มีกางเต็นท์เป็นเต็นท์สีเหลืองเป็นกระโจมแล้วก็มีศาลาครอบอยู่ถ้าฝนตกฝนสาดมันก็เข้ามาแล้วกลางคืนนอนก็ไม่รู้ว่าจะมีสิงสารสัตว์มีงูมีตะขาบมีอะไรเลื้อยเข้ามาเปล่าแต่ท่านก็ไม่สนใจนะก็มีลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาจะไปสั่งอะไรท่านไม่ได้เลยนะต้องท่านกำหนดเองหมดเลยนะครับใครไปหงไปหาก็มีลูกศิษย์อยู่ข้างๆหลวงปู่ผูกข้อมือเอาหลวงปู่ก็ไม่ได้มีแต่เราหลวงปู่ขอเมตตาเสกเหรียญเอาได้เอามาขอจานเหรียญไม่ต้องแล้วมันขังอยู่แล้วดีอยู่แล้วหลวงปู่ดูดวงให้หน่อยไม่ต้องมึงดีอยู่แล้วหลวงปู่เปล่าก็บอกไม่บอกมึงดีอยู่ได้ดีอยู่ในตัวแล้วคนไหนที่ดวงไม่ดีคนไหนที่ท่านจะอนุเคราะห์ท่านก็เรียกมาผูกข้อมือเรียกมาดูดวงให้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัมพันธ์ท่านอาจจะเห็นอะไรบางอย่างท่านก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นี่คือพระสุปฏิปันโนที่มากไปด้วยวิชาอาคมอักขระเรียกยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้น่าบูชานะฮะครับฝากไว้เลยนะครับผมไม่มีผลประโยชน์กับวัดศรีวิชัยกับมหาตุ่มใดๆทั้งสิ้นนะฮะที่ผมพูดวันนี้ผมมีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวของพระมหาตุ่มนะฮะเพราะว่าเราผ่านไปเราแวะไปเราพบเราได้สัมผัสได้พบเนี่ยผมมีความเคารพมีความศรัทธาว่าท่านคือพระสุปปะเตมโนองค์จริงๆองค์แท้หน้ากราบหน้าไหว้หน้าไปขอพรหน้าไปขอสัมผัสเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตนะฮะแล้วก็ครอบครัวกับคนที่เราใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยอธิษฐานบางทีเราอธิษฐานขอหลวงปู่ขอให้ผมเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ผมเนี่ยปราศจากทุกโศกโรคภัยขอให้ผมเนี่ยมีโชคมีลาภให้ใครประสบพบเห็นก็มีความรักเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาที่ได้พบได้เห็นนะแค่นี้เราก็สบายใจแล้วมหาตุ่มนี่ครับเป็นพระที่เมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเต็มๆทุกอย่างเลยนะครับไปเลยครับวัดศรีวิชัยเดินทางไปไม่ยากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเข้าไปที่อำเภอวาปีปทุมก็ถามเลยครับไปหามหาตุ่มตรงไหนเขาจะมีป้ายบอกวัดศรีวิชัยครับทางอาจจะหลายทางก็ลองถามชาวบ้านอย่างนั้นเขาจะชี้เข้าไปถึงวัดก็ไม่มีปัญหาอย่าไปเกินบ่ายสี่โมงถ้าหลังบ่ายสี่โมงท่านจะเข้าไปสวดมนต์ในโบสถ์แล้วก็ไม่รู้ท่านจะนอนข้างในหรือจะออกมาเราก็ไม่รู้แต่ถ้าก่อนบ่ายสี่โมงท่านจะนั่งรับแขกแล้วก็เช็คไปที่วัดก่อนว่าท่านอยู่หรือไม่อยู่นะถ้าท่านอยู่เข้าไปได้เลยนะไม่ต้องมีคิวถ้าท่านไม่อยู่ก็ช่วยไม่ได้นะท่านก็มีกิจนิมนต์เยอะ มีคนกันวนไปนู่นไปนี่ท่านก็เดินทางไปแล้วก็วัดปฏิบัติการไปการแต่งตัวของท่านเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ทำไมต้องมีผ้าพันคอทำไมต้องมีหมวกใหญ่ๆก็ลองไปถามให้ดูนะครับมาท้ายรายการผมวันชัยสุพันธ์ผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะก็ขออำนาจบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทวยเทพเทวดาอำนวยอวยชัยทุกท่านแค้วคาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับการจะคิดจะทำอะไรทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่มีเหตุผลทุกท่านเลยนะครับ
0: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ098446625

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 ที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมก.ส่วนบนรถเมย์มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาว วศรีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องใบสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณศรีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 นถึง 0:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1 ถึง 0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสี่ยงภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน King Power เข้าใจนักเดินทาง
2: It's possible when by die when by dieจะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปชิลไปพักไปเชียร์ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน With power of possibilities King Power
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งจัดสรรเนื้อหานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็มีเรื่องราวมากมายนะครับที่อยู่ใน เวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในประเทศไทยของเรานะครับเรื่องของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับกับเรื่องของคำตำหนิจากภาคประชาชนแล้วก็สังคมนะครับที่มีคลิปเสียงออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระดับโลกเลยก็คือสีจิ้นผิงนะครับได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากับผู้นำของจีนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่พูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็สภาพเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าสิ่งที่มันกระทบกับคนเรานะครับประชาชนคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกเลยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการอยู่รอดความเป็นไปต่างๆไปรับฟังทั้งหมดในรายการวันนี้ครับ
8: ใครที่ติดตามสถานการณ์โลกแน่นอนนะคะย่อมจับตาการเยือนของทรัมป์หลังจากที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้มีการเชิญทรัมป์เนี่ยมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะในระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมซึ่งวันที่13เนี่ยทรัมป์ก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐในรอบ9ปีนะคะแล้วก็เป็นการเยือนครั้งที่2ของทรัมป์นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2017ซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรท่ามกลางการจับตานะคะที่อิหร่านกับสหรัฐเนี่ยยังคงไม่สามารถที่จะเจรจากันได้ในเงื่อนไขที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังรับกันไม่ได้ช่องแคบฮอร์มุซก็เป็นละกะปิดละกะเปิดอยู่แบบนี้เดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรือพญาไม้นะคะมองการที่ทรัมป์มาเยือนจีนในรอบนี้ยังไงบ้างคะ
9: ก็มองเป็นเรื่องต้องอนุโมทนาสาธุเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีมาก
8: ๆค่ะ
9: นะเพราะว่ามันจะได้สงครามที่กำลังหวยหากันอยู่ว่ามันจะก็เกิดขึ้นแน่ๆไม่ว่าจะเป็นการบุกไต้หวันก็ดีการที่จะเป็นสงครามโลกก็ดีการจะเป็นสงครามต่างๆก็ดีเนี่ยการไปพบกับจีนเนี่ยมันก็คือการจบเรื่องคิดว่านะเพราะว่าเขาจะไปคุยเรื่องอะไรเนี่ยเขาทะเลาะกันมาเยอะแยะไปหมดตอนนี้มันก็คุยกันเรื่องการผลประโยชน์ทรัมป์ตัวนี้เขาเสียหน้าเสียตาไปเยอะเกี่ยวกับการมาทำสงครามอิหร่านเนี่ย
8: ค
9: ่
8: ะ
9: แต่ในการมากับสีจิ้นผิงเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะได้เป็นจริงๆก็คือ อยากได้แม็กเซซายเรื่องอะไรมาสงบเรื่องสันติภาพใช่ไหม
8: ค่ะ
9: ที่เขาอยากได้จริงๆใช่ไหมที่เขาพยายามอยากได้คือ
8: รางวัลโนเบลสาขา
9: สันติภาพ
8: แต่ไม่น่าได้แล้วล่ะค่ะ
9: แล้ววันนี้เขาคุยกับสีจิ้นผิงรู้เรื่องสงครามระหว่างจีนจะเอาไต้หวันไม่เกิดขึ้นสงครามในทะเลจีนใต้การทะเลาะกันหมู่เกาะสเปซลี่คลี่คลายลงการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนถดถอยไปสงครามกับอิหร่านคุยกันรู้เรื่องจีนจะเป็นตัวกลางเพราะว่าปากีสถานเนี่ยมันตัวเล็กไประหว่างชาติใหญ่ๆอย่างอิหร่านกับอเมริกาแล้วเอาคนตัวเล็กอย่างปากีสถานไปเป็นตัวเจรจาเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำหนักปูตินเขาก็เคยออกปากมาให้เลิกแต่ก็ยังไม่มันก็มาพอเป็นสีจิ้นผิงมันก็น่าจะจบพอเขาทำเองก็ต้องทุรายมากที่อยากจะจบสงครามนี้เพราะว่าไปต่อก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้ละเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อทิ้งระเบิดก็ทิ้งได้แค่นั้นนะมันยังไงก็ทิ้งได้แค่นั้นเองเพราะอิหร่านมันก็ไม่ยอมให้ทิ้งเขาจนจบเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาเป็นพวกเขาไม่เคยมีบ้านอยู่พวกเขาอยู่ในทะเลทรายมาเขามีกระโจมอยู่แต่ไม่มีบ้านเขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าเป็นอเมริกาไม่มีบ้านก็เดือดร้อนแล้ววันนี้สิ่งที่กองทัพอเมริกาแพ้ในสงครามเนี่ยแพ้เพราะคนอเมริกันไม่ได้แพ้เพราะอิหร่านเขาแพ้เพราะคนอเมริกันเองไม่เอาสงครามนี
8: ้ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งก็อยากจะหาทางจบแต่จบแบบมีศักดิ์ศรีหน่อยคือไปจบแบบที่ปากีสถานอิหร่านก็ไม่ยอมอิหร่านจะเอานู่นเอานี่สหพัฒน์อิหร่านก็ถือว่ามารุกรานเขาแล้ววันนี้จะหนีไปง่ายๆพอตีเขาไม่ได้ข่มขืนเขาไม่ได้ก็จะขอกลับบ้านตามปกติมันไม่ใช่ก็ยังมาข่มขืนกูไปแล้วแล้วจะกลับบ้านแบบไม่มีอะไรเหรอก็ต้องจ่ายค่าสงเสียหายมาอีหลานก็อยากจะได้ตอนนี้พอไปปากีตัวมันเล็กคุยกันมันก็ไม่จบ
8: ค่ะ
9: เพราะคนตัวเล็กไปคุยกันมันก็ไม่จบก็เอาสีจิ้นผิงเนี่ยตัวใหญ่หน่อยก็มาคุยเรื่องมันก็จะจบไปอีกหลายเรื่องเลยมันจะต่อเนื่องไปอีกหลายเรื่องการบอยคอตการต่ออะไรตามแต่ไปอันเนี้ยถ้าทำเสร็จจบตามเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้โนเบลมันก็จะมีขึ้นจะมีสูงขึ้นเพราะมันจบแบบสงครามใหญ่จบ มันไม่มีคือจากนี้ไปก็จะไม่มีใครพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ให้ปวดหัวอีกละ
8: ค่ะ
9: ซึ่งก็ 4-5 ปีวันนี้ทุกคนก็พูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่3มาตลอดไอ้ผมก็บอกไม่มีหรอกมีจะได้ยังไงมีก็เจ๊งกันหมดและคนที่มันเจ๊งหมดเนี่ยคนที่จะเจ๊งไปหมดเนี่ยใครเสียประโยชน์อ่ะไอ้คนใหญ่คนที่เสียประโยชน์ก็คือผู้นำอิหร่านผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือผู้นำสูงสุดปูตินผู้นำสูงสุดจีนผู้นำสูงสุดทั้ง4คนฝั่งเนี้ยฝั่งที่ทำให้เกิดสงครามโลกเนี่ยเป็นผู้นำสูงสุดอายุเป็นมีอำนาจตลอดชีวิตทั้งนั้นคือตลอดกาลถ้ายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็ยังใหญ่อยู่แต่ฝั่งที่เป็นฝั่งตะวันตกอยู่การเลือกตั้งเกือบหมด3ปี2ปีหาย3ปี2ปีหายคนหนึ่งมาอยู่ปั๊บไม่กี่วันก็หายเนี่ยเพราะนั้นการรบกันไปเนี่ยสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพลทหารกับพลทหารนะมันเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองแล้วนักการเมืองเนี่ยก็ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติและตัวเองมันก็คือไม่มีอะไรเพราะนั้นถ้ามันรบกันจริงมันเป็นสงครามใหญ่จริงคนที่เสียหายจริงๆคือพวกผู้นำของประเทศต่างๆที่เป็นผู้นำสูงสุดตลอดกาลเพราะนั้นพวกเขาจะไปรบกันทำไมรบให้ตัวเขาสะเทือนหรือเปล่าเพราะกดปุ่มนิวเคลียร์ปั้งเขาก็อยู่ไม่ได้ต้องลงใต้ลงใต้ดินและอาจจะถูกแล้วถ้ากองทัพเกิดมาต้องมาทำสงครามกองทัพก็จะมีอำนาจบาดกองทัพมีอำนาจมากตัวเองจะอยู่ไม่ได้เอาเพราะว่านักการเมืองไม่ได้มีกองทัพกองทัพก็เป็นกองทัพแต่กองทัพก็มีอำนาจในการสู้รบจริงอย่างอิหร่านวันนี้ก็คนที่บอกว่ารบจริงๆก็กลายเป็นกองทัพส่วนผู้นำก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้ว นะเพราะนั้นถ้าเผื่ออย่างสีจิ้นผิงก็ทะเลาะกับกองทัพเขาอยู่มีการปลดทหารต้องใหญ่ๆต้องหลายคนปูตินก็ปลดแม่ทัพไปหลายคนถ้าเปิดสงครามโลกสงครามใหญ่ขึ้นมากองทัพก็จะมีอำนาจมากสุดพอมีอำนาจมากสุดเขาก็จะใหญ่โตในประเทศเขาผู้นำที่มาจากฝ่ายพลเรือนจากเคจีบีอย่างปูตินหรืออย่างจากพรรคอย่างสีจิ้นผิงก็จะเล็กลงมันถึงง่ายที่จะต้องวิเคราะห์ว่ามันไม่มีวันเกิดหรอก
8: เพราะฉะนั้นแปลว่าที่วันนี้เนี่ยสื่อเขารายงานเมื่อช่วงเช้านะคะว่าทรัมป์เนี่ยบอกจีนและสหรัฐมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมร่วมกันระหว่างการพบหารือกับสีจิ้นผิงอันนี้นี่ก็คือน่าสนใจ
9: คือมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งวันนี้ทางเศรษฐทางอาวุธก็คือสหรัฐมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็คือจีน
8: ค่ะ
9: ตอนนี้ถ้าเขาสองคนหากินร่วมกันก็แบ่งโลกกินไปเลยก็สนุกก็สนุกทั้งพี่ทำทั้งพี่สีแหละส่วนปูตินก็มีความสุขไปด้วยเพราะเขาขายน้ำมันอย่างเดียวก็มันมีคนสามคนนะที่ทำให้เกิดสงครามโลกนี้ได้แล้วสามคนเขาคุยกันรู้เรื่องมันก็จบก็ไม่มีอะไรโลกมันก็จะสว่างขึ้นการแล้วทำก็จะเรียนรู้หรือกองทัพอเมริกาจะเรียนรู้ว่าการไปทำสงครามเนี่ยคุณชนะในการต่อสู้แต่คุณแพ้สงครามเกือบทุกสงครามคราวนี้ก็ถือว่าแพ้สงครามชนะในการต่อสู
8: ้แสดงว่าอันนี้ทรัมป์กำลังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะ
9: ไม่หรอกไม่มีทางไปแล้วเพราะสิ่งที่ทรัมป์ต้องการคือสงครามสายฟ้าแลบทำลายผู้นำแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านและเมื่อการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงสุด
8: ค่ะ
9: ซึ่งทำเคยทำมาแล้วในปี19อเมริกาเคยทำมาแล้วในปี1948เมื่อรัสเซียจะไปกินอิหร่านและการยื่นคำขาดว่าถ้าคุณไม่ถอยออกไปอเมริกาจะยกคนขึ้นบกแล้ววันนั้นเนี่ยเขาเป็นชาติเดียวที่มีนิวเคลียร์เพราะนั้นสตาลินก็ต้องยอมถอยเพราะไม่อยากไปสู้กับทรูแมนหรือใครช่วงนั้น
8: อ
9: ่ะมันมีการคนหนึ่งตายคนหนึ่งเกิดพอดีมันมีสองวิลสันอะไรเนี่ยนะครับผมจำไม่แม่นละ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: นะมันก็เคยเกิดเรื่องนี้มาแล้วในอิหร่านนี่แหละการกับอิหร่านในลึกๆเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสหายกันอยู
8: ่
9: มันมาเปลี่ยนแปลงตอนชาแพ้โคเมนีแล้วที่ชาแพ้คนไว้นี่ก็ค่าเพราะก็ชามีตำรวจลูกตำรวจรับคนอิหร่านก็ไม่ชอบมันก็เลยเป็นโคเมนี่ขึ้นมาไอ้การกับโคเมนี่ก็เลยเกลียดกัน
8: ทีนี้เห็นรูบิโอเนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐจะพยายามผลักดันให้จีนมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยยุติสงครามกับอิหร่านท่ามกลางการเจรจาสันติภาพที่ยังคงยืดเยื
9: ้อก็ตรงกันที่ผมพูดก็ตรงที่ผมพูดมาจบตัวเนี้ย
8: แบบนี้ไอ้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยอิหร่านเขาจะยอมลดราวาสอง
9: เงื่อนไขนี่มันก็ตั้งร้อยด้วยหมดแหละแล้วตอนจบมันก็คือเหลือ50ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครตัวใครคุณกับผมถ้ามีปัญหากันผมก็ตั้งเงื่อนไขคุณตั้งมา100ผมก็ตั้งมา100พอคุยกันไปมันก็เหลือคนละ50ก็เหมือนกันใช่มั้ยนี่เขาถือว่าเอาการไม่บอยคอตอิหร่านก็สามารถทำมาค้าขายได้ตามปกติมันก็ถือเป็นการชำระค่าเสียหายไปแล้วใช่ไหมครับการช่วยมีการเสียหายแล้วต่อไปมีการจะช่วยซื้อน้ำมันมากขึ้นจากอิหร่านหลังฝนใหญ่หยุดท้องฟ้ามันก็สดใสก็คอยดูพวกนี้พวกนี้ก็เขียวกันทั้งกระดานทั้งโลก
8: ถ้าให้คุณพเดชวิเคราะห์หลักๆที่ภารกิจของจีนที่จะต้องไปคุยกับอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุดไหมคะ
9: เป็นเรื่องช่องแคบมันเรื่องเล็กอยู่แล้วเพราะทันทีที่เขาคุยกันรู้เรื่องช่องแคบมันก็จบซึ่งช่องแคบมันปลายเป็นปลายเหตุเป็นปลายของเรื่องราวหัวเรื่องมันอยู่ที่ทั้งกับผู้มีอำนาจในอิหร่านซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกองทัพหรือเป็นผู้นำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกองทัพก็ต้องฟังเพราะจีนเขาพูดในกองทัพใช่ไหมเพราะว่าสีจิ้นผิงตอนนี้สีผิงตัวใหญ่พอมันก็จะสามารถใ ทุกคนไม่เสียหน้า
8: ค่ะ
9: ใช่ไหมก็ไม่มีใครเสียหน้ามันก็คือต่างคนเพราะไม่มีเสียหน้าก็ต้องถอยเพราะตอนนี้ใครถอยก็ถูกชาวบ้านด่าถ้าอิหร่านยอมง่ายคนอิหร่านก็ด่าถ้าทำถอยเร็วคนอเมริกันก็ด่าตอนนี้ถ้าเอาสีจิ้นผิงมาเป็นกลางมันก็โอเคก็เกรงใจมังกรจีนไป
8: ทีนี้เห็นว่าการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีแค่ประเด็นเรื่องของอิหร่านนะคะจะมีในเรื่องของข้อพิพาทไต้หวันด้วย
9: หมดก็ผมก็พูดแล้วไงผมก็บอกคุมไปหมดแล้วไงว่าไต้หวันก็จะจบด้วย
8: โอ้มันจะจบง่ายจริงๆเหรอคะคุณพ
9: ันธ์ไม่มีใครอยากทำสงครามหรอกมันเป็นการหาเสียงเพื่อความเป็นใหญ่ในอำนาจตัวเองในโลกในประเทศตัวเองนั้นน่ะมันไม่มีใครเจตนาอยากทำสงครามหรอกคนที่มีอำนาจสูงสุดในแต่ละประเทศการทำสงครามก็คือการทำให้ตัวเองเสี่ยงแต่การจะทำให้ตัวเองมีอำนาจในประเทศมันก็ต้องสร้างความเป็นชาตินิยมขึ้นมาสร้างกระแสให้เห็นว่ามีศัตรูขึ้นมามันเป็นกลยุทธ์ในการเล่นการเมืองของผู้นำทางฝ่ายพลเรือนซึ่งทหารอเมริกันในคนอเมริกันก็บอกว่ากองทัพไม่เคยไปรบเลยคนที่รบคือกองทัพการเมืองนั้นแต่ก็ให้กองทัพไปรบกองทัพไม่เคยเปิดสงครามมีแต่นักการเมืองเท่านั้นแหละแล้วก็กองทัพก็ไปรบไปตายกันในประเทศที่เขาการเมืองมีอำนาจเหนือกองทัพมันก็จะเป็นเช่นนี้แต่ในประเทศไทยก็มันครึ่งๆเดี๋ยวก็กองทัพก็เหนือการเมืองกองเมืองก็เหนือกองทัพและส่วนใหญ่กองทัพเหนือการเมืองเรื่องมันก็ไม่เกิด
8: เราอาจจะไม่ได้เห็นสงครามที่เหมือนกับอิหร่านเกิดกับจีนนะคะแต่เราเห็นสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีน
9: เดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบเพราะเขาจริงที่เขาขายมันไม่เหมือนกันไม่มีอาวุธจีนก็ขายได้ไม่กี่แห่งแต่วันนี้สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นความตึงเครียดทั้งหลายแหล่เนี่ยตัวเลขการขายอาวุธของประเทศในยุโรปในอเมริกาขึ้นหมดทุกคนแสวงหาอาวุธหมดเพราะก่อนนี้กลายเป็นว่าตำรวจไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกบ้านต้องติดปืนหมดตำรวจโลกก็คืออเมริกาตอนนี้อเมริกาตำรวจโลกเจ๊งเนี่ยทุกบ้านก็ต้องมีอาวุธหมดต้องซื้อมาเติมหมดเพราะนั้นตอนนี้ไม่ว่าอิตาลีสวีเดนเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสสนุกมากเพราะมีการซื้อขายอาวุธกันมาโหดร้ายทางจีนก็ขายในเฉพาะโลกตะวันออกพวกจีนพวกทางฝั่งนี้ก็ซื้อของรัสเซียก็ซื้อของจีนเท่านั้นแหละเกาหลีเหนือก็ไม่มีใครไปซื้อของเขาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่ประเทศมั่งคั่งอะไร
8: คุณไผ่คุณไผ่คิดว่าอะไรที่ทำให้ตกผลึกได้ว่าเฮ้ยเราทำสงครามกันไปมันก็ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสงครามแบบสู้รบหรือสงครามการค้าก็ตามนะคะ
9: คนที่เริ่มต้นคืออเมริกาในเรื่องนี้นะทรัมป์เป็นคนเริ่มต้นทรัมป์เองก็มีเป้าหมายว่าจะสร้างอเมริกาให้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งทรัมป์มีเป้าหมายของตัวเองอยากจะได้รางโนเบลสันติภาพซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของเขาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเมื่อมันเป็นถึงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็คือคนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์เมื่อสงครามมันจบแล้วการที่เขากล้าวันนี้ต้องยอมรับว่าทำให้คนอเมริกันรู้ว่าอเมริกาเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งทางอาวุธตัวจริงเพราะเมื่อเปิดศึกมาไม่ทั้งจีนทั้งปูตินทั้งรัสเซียไม่กล้าหยามไม่กล้ายืนข้างอิหร่านแบบสุดๆไม่กล้าเปิดเกมว่าถ้าบุกอิหร่านก็เปิดสงครามโลกเพราะมันเกิดขึ้นจริงอิหร่านลบเดียวดายแต่พวกนั้นแอบช่วยเหลือโอเคแอบช่วยก็ช่วยไปแต่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นคืออย่างที่ควรจะเป็นคือถ้าลบอิหร่านก็ต้องลบกันทั้งหมดแต่ปรากฏว่าทั้งหมดถอยทำให้คนอเมริกันรู้ว่าอเมริกาเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งถ้าลบกันด้วยกำลังอาวุธแล้วก็เป็นหนึ่งในการต่อสู้แน่นอนใช่ไหม เพราะว่ารัสเซียก็ไปป่วยกับยูเครนเยอะ
8: เออทำไมทรัมป์กล้าจบกล้าสงบศึกแต่ทำไมรัสเซียเขาถึงไม่กล้าจบสงบศึกอะคะ
9: ก็ยังไม่จบเพราะว่ามันก็ยังไม่มีมันยูเครนก็ยังไม่ยอมเขาก็ยังไม่ยอมแล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้นาโต้ก็ต้องดันยูเครนไปเพราะว่าถ้ายูเครนแพ้ไปนาโต้ก็อยู่ในอันตรายเหมือนกันมันคนละสงครามกันเพราะอะไรเหตุผลคนละเหตุผลแต่ปูตินก็ต้องการยึดทำยูเครนเพื่อได้ตัวเขาเองเนี่ยมีกระแสนิยมเกี่ยวกับคนรัสเซียและเขาการเอายูเครนมาเนี่ยมันเหมือนว่าวันนี้พอใครสักคนพูดเรื่องจะไปยึดกัมพูชาคนนั้นก็จะโด่งดังขึ้นมาทันทีอาจจะไม่มีอะไรก็จะเป็นว่าที่นายกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่ามันไปต้องมันไปสบอารมณ์กับคนในประเทศแต่ละประเทศถ้าเมื่อก่อนสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยถ้าพม่ากับไทยเตะฟุตบอลกันก็คือสนามแตกแพ้ชนะไม่แพ้ไม่ได้ต้องชนะให้ได้แล้วก็แพ้ไอ้แพ้ชนะก็จะเป็นเรื่องทุกทีเพราะมันเป็นสนองตอบต่อสิ่งที่เกิดในประวัติศาสตร์ว่าเราเคยลบกันมาเคยเสียกลุ่มกันมาวันนั้นการแพ้ชนะมันเป็นเรื่องเรามันก็เหมือนกันยูเครนกับรัสเซียก็มันเป็นก็เหมือนไทยกับเขมรเพราะว่าพอจะพอไปเอารัสเซียเอาแผ่นดินยูเครนมาจะเอายูเครนกลับมาก็กลายเป็นเรื่องที่เขาเป็นฮีโร่และสิ่งที่รัสเซียเขาได้ไปแล้วคือเขาได้แคว้นที่คนพูดภาษารัสเซียกลับไปแล้วก็เหมือนถ้าเป็นเราก็คือถ้าเราได้เกาะกงกลับมามันก็รัฐบาลนั้นก็จะมีหน้าตาสมมติว่าคุณอนุทินบอกว่าเอามีการร้อยยิงกันใหม่อนุทินสั่งเลยเอาเกาะกงมาให้ได้ภายใน24ชั่วโมงเกาะกงก็คงกลับมาไปมาปักธงไทยแล้วคุณอนุทินก็จะกลายเดอะเกรทแมนจะกลายเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละ

0: จะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปชิลไปพักไปเชียร์ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The power of possibilities King Power
1: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับ5:00 เย็นถึง6:00 เย็นทาง 97.0 MHz แห่งนี้กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งจัดสรรเนื้อหากันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้ก็มาต่อกันนะครับถึงการที่พญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมนิสต์สายการเมืองนะครับหรือว่าคุณพเดชภูรีปฏิภาณเนี่ยมานั่งพูดคุยกันในรายการนะครับผมก็หยิบเอาประเด็นที่แกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับประเทศจีนหรือแม้แต่ภายในประเทศของเรานะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของสีจิ้นผิงเรื่องของอนุทินชาญวีรกุลนะครับคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีบทบาททั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่กระทบกับเราทุกคนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
4: ล่าสุดค่ะสื่อของเขมรรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ของทางเขมรเนี่ยเขาก็ได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงเป็นคลิปเสียงนะคะของนายกอนุทินว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปิดด่านนะระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะก็เป็นประเด็นใหญ่โตแล้วค่ะไม่รู้ทางนั้นจะยินดีปรีดาไหมแต่ทางไทยเนี่ยโอ้โหรุมสวดกันยับล่าสุดทางด้านของคุณอนุทินก็ออกมาโต้ในเรื่องนี้นะคะว่าไอ้คลิปเสียงที่ว่าจะเปิดด่านไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็น AI นะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าเรื่องของการเลิก MOU 44เนี่ยมันคือแนวทางของไทยนะคะแล้วก็จะใช้กลไก UNCLOS แจ้งกัมพูชาไปแล้วนะส่วนกัมพูชาจะไม่เจรจาทวิภาคีก็แล้วแต่เลยนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิภาณหรือพญาไม้นะคะแน่ตกลงไอ้คลิปเสียงที่ว่าเนี่ยคุณพเดชวิเคราะห์ว่ามันเป็น AI จริงไหมคะ
5: ก็ AI ซื้อทุกทีอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเราใช้ AI เป็นจำเลยเยอะมาก เป็นผู้ต้องหาเลยถ้า AI เป็นตัวตนมันคงติดคุกยาวเหยียดแต่ตอนนี้ เพราะมันไปเกี่ยวมันไปยุ่งกับเรื่องทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ดีนะ AI เนี่ยมันใหญ่จริง แต่นี้คลิปเสียงเนี่ยตอนที่ผมฟังตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะคุณหนูอนุทินเนี่ยงานนี้น่าจะพลาดหนักเพราะใช้คำว่าเขาสั่งมาคำว่าสั่งมาเนี่ยอนุทินมันเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สั่งเขาได้ไม่น่าจะมีมากเกิน 3-4 คน
4: ค่ะ
5: นะฮะแต่ถ้าว่าเขาคือใครเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ
4: ่
5: แต่เนี่ยละเมื่อคุณทินบอกว่าเป็นคลิป AI ก็จบไป
4: ค่ะ
5: นะก็จบไปเรื่องว่าเขาคือใครก็จบไปก็แล้วผมเองก็สงสัยอยู่หลายตอนเหมือนกันว่าในประโยคต่างๆที่พูดเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งในคลิปในคลิปเสียงเนี่ยบอกว่าถ้าเราไม่เปิดด่านเราจะเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกอันเนี้ยน่าจะเป็นการไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นใช่เรื่องที่คุณวิธีคิดของคุณอนุทินเพราะคุณย่อมรู้ดีว่าการไม่คบหาสมาคมกับกัมพูชาเนี่ยเราไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลย
4: ค่ะ
5: นะไม่ได้เสียประโยชน์เลยกลับได้ประโยชน์กว่ามากมายเลยซ้ำเป็นต้นว่าเราไม่มีพืชแปลงปลอมแปลงจากกัมพูชาแล้วก็มาแต่งเป็นชุดเป็นอาหารเป็นพืชไทยแล้วเข้ามาขายในตลาดเราไม่ต้องดูแลคนละเมืองของเขาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราต้องอุ้มชูไปหมดนะในฐานะเป็นชาติพี่ชาติน้องกันเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีตูนหนึ่งที่ทำให้เราพอไว้เนี่ยทำไมคุณอนุทินถึงไปคิดว่าการไม่การปิดด่านมันทำให้เกิดปัญหา อันหนึ่งก็คือสิ่งตอนที่ในคลิปบอกว่าเราทำไปแต่อย่าให้ประชาชนรู
4: ้
5: อันนี้มันเป็นเรื่องฆ่าตัวตายแน่นอน
4: ไม่แล้วการเปิดด่านโดยไม่ให้ประชาชนรู้มันทำได้ด้วยเหรอคะ
5: ก็จะเปิดไม่เปิดทุกด่านเปิดด่านเดียวอะไรก็ตามแต่ในคลิปเนี่ยที่มันพูดถึงเนี่ยมันทำให้มีข้อปลอกที่จะทำให้เชื่อได้ว่ามีการใส่ร้ายจริงหรือมีการทำคลิปนี้ขึ้นมาจริงมันก็มีหลายๆจุดแต่คำว่าแต่มันก็เป็นเรื่องดีที่ถูกปฏิเสธไปแล้วอ่ะนะเพราะว่าวันนี้ถึงเราจะอยากจะเปิดดันข้อเราสงสารเขาก็ตามแต่แต่พวกเขายังไม่มีท่าทีที่จะลดเราอักษรให้กับเราเลยไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามแต่เขาก็ยังยะโสโอหังอยู่แต่ว่าผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยแยกแยะหรือคุณอนุทินหรือรัฐบาลไทยแล้วกองทัพไทยเนี่ยแยกแยะว่าเราทะเลาะ กับพวกคุณเซนเท่านั้นตระกูลหุ่นเท่านั้นเราไม่ได้ทะเลาะ กับคนกัมพูชาคนกัมพูชาทั้งประเทศ
4: ค่ะ
5: เพราะคนกัมพูชาทั้งประเทศเขาไม่ได้เกลียดไทยมันมีบางคนบางส่วนเท่านั้นที่เป็นคนที่เขาถูกจัดตั้งขึ้นมาคนส่วนใหญ่เขาพึ่งพาเราอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องส่งแรงงานกัมพูชากลับประเทศไม่มีความจำเป็นใดๆเลยเพราะการที่เราจะไปเพิ่มกำลังลบไปกับเขาโดยการส่งคนที่เขาอยู่ในประเทศไทยเราแล้วเนี่ยกลับไปเป็นทหารในบ้านเขาเพื่อมาฆ่ากับทหารไทยเนี่ยมันเป็นความคิดที่โง่เง่ามากแล้วแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นแรงงานเขาก็ไปการฝึกปลือจนมีความสามารถแล้วการย้ายคนใหม่เข้ามาต้องไปเอาคนบังกลาเทศศรีลังกาเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องการเก็บเขาไว้อยู่ให้เขาเป็นแรงงานเราไปอยู่การลดจำนวนทหารของฝั่งกัมพูชาเขาต้องรบกันอีกมันเป็นเรื่องดีเพราะนั้นไอ้เรื่องจะไปไล่คนแรงงานเขากลับเนี่ยเป็นเรื่องโง่เง่าใช้คำนี้ได้เลยนะเป็นเรื่องโง่เง่าแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่คุณอนุทินปฏิเสธมาก็ถือเป็นเรื่องดีก็ทำให้แกเนี่ยพ้นจากการตกทางดิ่งความจริงการตกเนี่ยมันดีรอดลงก็มีมันตกเฉียงๆเลยถ้าเปิดด่านนี่คือตกทางดิ่งเลยคุณจะเจอกับม็อบแน่นอน
4: ทีนี้ถ้าสมมติว่าสมมติฐานของเราก็คือมันเป็นการทำขึ้นมาจริงๆอะนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคุณพระเดชวิเคราะห์ไอ้สัญญาณต่างๆที่มันออกมายังไงตั้งแต่คลิปเสียงถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็คือมีเหตุการณ์ที่เขมรเนี่ยยิงมา11นัดตามแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วก็ถัดออกไปก่อนหน้านั้นก็คือจับคนไทยไว้หาว่าไปล่วงล้ำกำดินแดนของเขามันเป็นสัญญาณส่งบ่งบอกถึงอะไร
5: คะการทะเลาะกับไทยเหมือนกับตอนที่เราพูดกันตอนที่แล้วนะพูดเรื่องไทยกับพม่าเล่นฟุตบอลกันนะ
4: ค่ะ
5: การที่ผู้นำของเขาเนี่ยไม่เก่งกลัวไทยการที่ผู้นำของเขาเนี่ยเห็นไทยไม่อยู่ในสายตาเนี่ยมันทำให้คนเขมรคึกเขิ
4: ม
5: ทำให้เกิดศรัทธาในความเป็นผู้นำทำให้เห็นว่าแล้วเขาปลุกเรื่องไม่ว่าสงการเนี่ยมวยไทยอะไรก็ตามแต่คือเขาเอาเราเนี่ยเป็นหมาในการรักษาอำนาจจากประชาชนที่กำลังจะลดความนิยมในความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยเพราะคนเขมรยากจนมากขึ้นแล้วก็ความมั่งคั่งของตระกูลคุณเนี่ยได้มองเห็นอย่างชัดเจนใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะต้องทะเลาะ กับไทยหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการทำให้กระแสนิยมเนี่ยความกระแสรักชาติมันไปผูกพันอยู่กับพวกเขาอันนี้เป็นการเล่นการเมืองของเขาเองซึ่งเราไม่ควรจะไปตกหลุมพรางหรือไปเกิดหรือไปบ้าบอคอแตกไปกับเขาเราต้องคบหาสมาคมกับคนกัมพูชาไว้แล้วก็ทะเลาะ กับคุณเซนไปแต่มาแค่นั้นแหละเพราะว่าไม่มีเหตุอื่นหรอกมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยเพราะว่าในอดีตมันก็เคยมีตอนผมเด็กๆก็เคยมีผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองไทยในโลกเทาโลกดำสองคนเป็นเพื่อนเลี้ยงใหญ่ทั้งคู่มีอยู่คนเราทำนักการต่างคนต่างก็ต้องสร้างความนิยมในตัวเองขึ้นมา
4: ค่ะ
5: นะก็เหมือนกันอ่ะไอ้บูริมกับการเมืองมันเหมือนกันมันก็ต้องสร้างความนิยมขึ้นมาโดยการหาข้าศึกหาศัตรูมา

0: ค่ะทีนี้พูดถึงเขมรเนี่ยมันก็มีข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เรื่องของหมิงเฉินนะที่มีฉายาว่าเฉินซีโฟเนี่ยนะคะเห็นว่าเป็นมือขวาของบิ๊กสแกมเมอร์เลยดูแลการเงินแก๊งที่เขมรแต่มันมีจุดที่น่าสงสัยอยู่หลายประการเช่นตำรวจบอกว่าอ๋อเขาสะสมอาวุธเอาไว้นะเอาไว้ถล่มไอเนี่ยแก๊งสแกมเมอร์อีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มาสะสมในไทยเนี่ยเหรอคะคุณพดิษฐ์คะ
1: ในทุกประเทศเนี่ยเขามีการสืบราชการลับหรือการวางสปายหรือว่าไส้ศึกมันมีทุกชาติอ่ะของเราก็มีเราอยากรู้เราก็มีคนของเราไปซุกอยู่ในกัมพูชาเยอะแยะไปหมดที่คอยหาข่าวส่งเรามาซึ่งอาจจะเป็นคนกัมพูชาก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในนั้นน่ะแต่การคุณจะเป็นไส้ศึกของประเทศไทยในกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่คุณจะไปแต่งตัวเป็นชุดไทยแล้วก็ไปแทรกซึมกับเขานะคุณต้องเป็นพวกเขาต้องปลอมตัวไปเป็นคนของเขานะต้องตีให้สนิทต้องเป็นคนที่ให้ประโยชน์กับฝั่งนั้นเราก็ต้องทำการปลอมปนไปเนี่ยเพราะนั้นนายคนเนี้ยจากการที่เขาถูกจับกุมเนี่ยมันไม่ได้ถูกจับกุมเพราะเราไปสืบหาเรื่องราวได้
0: ใช่ค่ะ
1: จับเราไปเจอเพราะเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขามีสิ่งเหล่านี้ในรถจากนั้นก็ขยายผล
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยแต่เมื่อเจอแล้วทั้งหมดเจอแล้วเป็นแบบมหือมาเนี่ย
0: คลังแสงเลย
1: นะเป็นแบบมหือมาเนี่ยแล้วก็ได้รับความเอ็นดู จากผู้รักษากฎหมายไทยเนี่ยนะเกินกว่าจนเป็นพิรุษ มันก็ทำให้เห็นว่านายคนเนี้ยมีของ แต่ของที่เขามีเนี่ยไม่ใช่ของเขมรเนี่ย ต้องเป็นของฝั่งเราฝั ่งเราก็อาจจะเป็นใครอาจจะเป็นรัฐบาลไทย อาจจะเป็นรัฐบาลจีน อาจจะเป็นรัฐบาลอเมริกันก็ได้ซึ่งสามารถจะบอกกับประเทศไทยว่าพวกเดียวกันเขาเป็นไส้ศึกของเราเขาเป็นเจมบอนด์รู้จักเจมบอนด์ป่ะ
0: รู้จักแต่ว่าเขาเป็นเจมบอนด์จริงเหรอคะคุณพ
1: ี่ก็เป็นไปได้เขาเป็นสปายทำไมเขาอาจจะจัดอาวุธไปให้ทางนู้นบ้างนิดๆหน่อยเขาจะทำตัวปลอมปนไปอยู่กลายเป็นพวกสแกมเมอร์เพื่อจะสืบหาความลึกลับซับซ้อน ออกมาทำไมจีนถึงมารู้เรื่องไทยเทากับจีนเทามากมายมหาศาลขนาดออกชื่อ 1,200 คน มันก็ต้องมีคนของเขามาปลอมอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเขาถึงจะได้ตัวเลขนี้ไป
0: แต่ว่าคุณพเดชไม่มองไปเรื่องการทุจริตอะไรแบบนั้น
1: ใช่ไหมคะคนยังระดับผบ.ตร.แล้วเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาไม่โง่ไปรับรองใครง่ายๆอย่างนั้นหรอกเขาแล้วเขาจะเกษียณแบบสบายๆอยู่แล้วเขาทะเลาะกับคุณโจ๊กมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วจะเปิดทางให้โจ๊กชกทำไมเพราะนั้นวันนี้มันต้องมีความจำเป็นต้องอบอุ่มหรือดูแลหรือพูดจาให้เรื่องนี้มันเบาลงให้ได้ผ่อนคลายไปได้คนหนุ่มๆพับเข้าไป ICU แล้วทำท่าจะตายไม่ตายแหล่งเงี้ยถ้าเผื่ออีก2วันมีข่าวว่าเขาตายผมก็ไม่สงสัยอะไรเพราะเป็นการตายแบบมีนัยยะ
0: ระหว่างกินแล้วตายกับไม่กินแล้วตายนี่ไม่รู้เขาจะเลือกอะไรนะแต่ทุกวันนี้คือเขาเลือกไม่กินดีกว่า
1: ก็ไม่ตามไม่ก็ตามแต่แหละเพราะว่าคือเขาต้องอาจต้องหายไปจากโลกนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเสียงใหม่ในอีกแผ่นดินนึงแล้วก็ถูกเพราะว่าเมื่อความลับมันถูกเปิดเผยเขาก็จะมีศัตรูเป็นสแกมเมอร์จีนทั้งทุกก๊กกลายเป็นสายลับที่ต้องถูกไล่ล่าอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นมันไม่รู้เรื่องในหนังกับเรื่องจริงมันก็ไม่ในหนังนี่ก็สร้างจากเรื่องจริงซะเยอะไอ้เรื่องจริงก็เกิดมาเป็นหนังก็เยอะ
0: แล้วไม่มองเป็นสายลับเขมร

0: มั้งอะคะที่แทรกซึมเข้ามา
1: ถ้าเป็นสายลับเขมร
0: กบกานในไทย
1: ผู้ชายคนข้าคงเล่นตายไปแล้วล่ะ
0: โอ้
1: คงกลายเป็นการจ่อจนหวังการจ่อจอดการจราจนมีอาวุธมีอาวุธที่สามารถจะมา
0: ก่อวินาศกรรม
1: ก็ก็มาวางระเบิดสถานที่ราชการใครได้มันก็คงไปอีกแบบนึง
0: ก็ไม่กล้าพูดแบบนั้นเพราะว่างานจะเข้าตัวเองไงได้ไหมอะคะก็เลยต้องเลี่ยงและเบี่ยงประเด็นไป
1: โดยเหตุผลแล้วเนี่ยโดยถ้าไม่มีอะไรที่มันพิสดารเนี่ยไอ้คนๆนี้ก็ต้องโดนโทษหนักมีระเบิด C4 เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแล้วเป็นคนต่างชาติด้วยต้องหนักแต่การไปบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายทำลายประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการแก้ต่างให้กับเขาโดยมีนัยยะสำคัญซึ่งเราก็ไม่อยากไปรบกวนว่าในถ้าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราก็ต้องยอมรับว่าเอาประเทศเป็นหลักทำไมผู้จัดการตำรวจแห่งชาติต้องพูดจาถึงกับคนๆนี้ลักษณะที่มันอ่อนโยนอ่อนผ่อนปรน
0: ม
1: ันก็ต้องมีเหตุผลสำคัญเพียงพอที่เราจะร่วงรับฟังและไม่พูดถึงเพราะตอนนี้เราพูดไปอย่างนี้มันก็ไม่ดีแล้วอะแล้วก็ทุกถ้าครับถ้าคนมาด่าผมผมก็บอกว่าผมดูหนังมากไปขอโทษครับผมดูหนังมากไปก็ขอโทษกันแล้วกันใช่ไหมผมก็ต้องพูดแบบนั้นเพราะว่าถ้าไปเป็นเรื่องจริงมันก็ต้องดูแลเขาไปเพราะเขาเป็นฝ่ายเรา
0: การที่ท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยออกมาย้ำเลยว่าไม่มีชื่อนักการเมืองไทยเอี่ยวในเรื่องนี้นี่เร็วไปไหมคะ
1: ก็ถ้าผู้จัดการตำรวจแห่งชาติออกมาพูดคนเดียวท่านก็จะเป็นตำบลกระสุนตกแต่นี่มีลูกน้องมีผู้รับใช้อีก 3-4 คนออกมาแทรกซ้อนรับมาก็คือผู้ช่วยแบ่งไปแล้วก็ทำให้เรื่องที่ท่านพูดเป็นเรื่องจริงมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วสิลูกน้องก็ต้องมาแบ่งเบาภารกิจของเจ้านายก็ธรรมดามากๆ
0: กรณีนี้คุณเผด็จมองว่ามันเป็นอันตรายอะไรกับประเทศไทยไหมคะ
1: เล็กไปประเทศมันไม่อ่อนแอขนาดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หรอกประเทศมันใหญ่กว่านี้เยอะเรื่องนี้มันเรื่องธรรมดาปกติแล้วก็มีระยะบางอย่างที่มันที่เรายังเข้าไม่ถึงตอนนี้เราก็วิเคราะห์กันใหญ่โตเกินเหตุคู่กับตายตื่นตูมก็ว่ากันใหญ่เพื่อรุนแรงไปจะถึงขั้นเอาไปยิงเป้าเลยยังไงเราก็ต้องดูว่าเขาเล่นแบบมันก็มีลักษณะที่มันผิดธรรมชาติผิดปกติปราณีผู้ต้องหาเกินไปซึ่งมันไม่เกิดยากมากกับตำรวจไทยที่จะปราณีผู้ต้องหาเยอะๆขนาดนี้โดยที่ไม่มีอะไรสื่อสารถึงกันเพราะเขาเป็นคนต่างชาติมันสื่อสารไม่ได้อยู่แล้วนะนอกจากว่าไม่รู้เนี่ยไปพูดเลยพูดไปเดี๋ยวมันสกปรกกว่า
0: แล้วเขามีคลังแสงเยอะๆไว้แบบนั้นทำไมคะในมุมมองของคุณเผด็จ
1: ก็ถ้าคุณต้องการทำให้คนทางนู้นเชื่อว่าคุณเป็นพวกเขาคุณก็ต้องส่งอาวุธส่งของมีการติดต่อที่เป็นการเอื้อเฟื้อพวกเขาเป็นที่เพื่อให้เขาวางใจใช่ไหมการที่คุณมีของพวกนี้เยอะมากก็ทำให้ทุกคนมองว่าเขาไม่ใช่คนฝั่งนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรเลยก็จะไปเข้าไปกลายเป็นพวกสายลับได้ไงเขาก็ต้องมีบทบาทท
0: ำไมของต้องอยู่ที่พัทยาทำไมไม่อยู่ที่ชายแดนคะถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมต้องมาอยู่ฝั่งไทยทำไมไม่ไปอยู่ฝั่งเขมร
1: ก็ของมันต้องอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นเขาก็ไปใช้แล้วสบายๆก็อยู่ก็เราไม่รู้หรอกรายละเอียดขนาดนี้นะเพียงแต่รู้ว่ามันมีข้อพิรุธข้อผิดสังเกตแต่ถ้าลงไปไล่ถึงรายละเอียดขนาดนี้เนี่ยมันก็ตอบยากเพราะเราไม่ต่างคนต่างก็ไม่รู้จริงใช่ไหมแต่ว่ามันผิดสังเกตที่ตำรวจ ปราณีครับกับเคสนี้เกินกว่าที่คนไทยได้รับถ้าเป็นคนไทยงานนี้เป็นใหญ่เบ้อเริ่มเลยจะไม่มีการมาพูดจาเอื้อเฟื้อให้แบบนี
0: ้
1: ตอนนี้พอมาพูดเฟื้อแล้วก็ต้องมองว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าพบตร.ถึงต้องใหญ่กว่าท่านถึงต้องลงมาทำให้เรื่องมันเบาลงเบาลงให้ได้แล้วต่อไปก็อาจจะจีนอาจจะขอตัวส่งกลับไปดำเนินคดีในประเทศจีนซึ่งไปถึงกลับก็อาจจะเป็นคงเป็นข่าวไปแล้วก็หายไปเฉยเพราะในอเมริกาก็มีว่าถ้าคุณให้การปักปั๊มเอ็นคาโปนในศาลจนเอ็นคาโปนถูกลงโทษคุณก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติแบบเดิมได้คุณต้องอยู่เข้าสู่การคุ้มกันพยานเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนเลขบัตรเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วเปลี่ยนชื่อเสียงแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่แล้วกลายเป็นอีกชนขึ้นมาคนนั้นหายไปแล้วนี่คือการคุ้มกันพยานลักษณะที่กองทัพประเทศไทยทำกับนายคนนี้เข้าลักษณะที่คล้ายๆกับการกันพวกเขาไว้ให้อยู่ในที่ที่มันปลอดภัย
0: คุณพเดชมองคำที่บอกว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ของอาชญากรระดับโลกยังไงบ้างคะ
1: ก็คือมาอยู่ที่นี่เขาก็อยู่ได้ดีกว่าที่อื่นหนึ่งวีซ่า
0: เราอยากได้ก็ฟรี
1: วีซ่าเข้ามาฟรีวีซ่า
0: 60วันมันนานไปไหมคะคุณผลิตคิดว่า
1: ก็เหตุการณ์ตอนปันฟรีวีซ่ากับเหตุการณ์วันนี้มันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันอย่าเอามาปนกันถ้าคุณเอาเรื่องราวสมัยอายุทยามาพูดในรัตนโกสินทร์มันก็ตอบกันไม่ถูกอ่ะหรือจะเอารัตนโกสินทร์ไปเทียบกับสมัยพระพุทธรามคำแหงใครค้าค้าม้าค้าอย่างเงี้ยหรือไปยืนอยู่หน้าวังก็ตีกระดิ่งแล้วก็รับส่งเรื่องราวไปถึงพระขุนรามเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณต้องมันต้องแยกแยะแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละขั้นตอนตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ตอนหนึ่งตอนที่ภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลก็ตอนหนึ่งตอนที่เขาสองคนรวมรัฐบาลมันก็อีกตอนหนึ่งถ้ามาปะปนสะสมกันหมดมันก็วุ่นแบบที่เราวุ่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันวุ่นไม่จบไงเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปี2475อีกไม่นานนี้ก็จะเป็น25756ปีมันคือ99ปีของประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายไม่รู้จบจากชาติยิ่งใหญ่ในบูรพากลายเป็นเคยยิ่งใหญ่ในบูรพาเพลงยังฟ้องเลยว่าเคยยิ่งใหญ่ไม่ได้บอกว่าเรายิ่งใหญ่เคยยิ่งใหญ่ในเพลงยังฟ้องอย่างนั้นยังพูดอย่างนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้94ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือเอามาแย่งอำนาจกันไปเกือบทั้งหมดผลประโยชน์จากไหนก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดมีผู้รับเหมาเต็มประเทศเพื่อพร้อมจะดูดกินงบประมาณทุกขั้นตอนมี46จังบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งพร้อมที่จะสลายงบประมาณทุกชนิดเนี่ยธุรกิจที่ดีที่สุดของชาติควรจะเป็นของประเทศควรเป็นของรัฐไทยกลายเป็นของเอกชนและเอกชน5คนรวมกันแล้วมีเงินมากกว่าประเทศ 1% มีเงินมากกว่า 99%มีคน10คนที่มีที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยรวมกันแล้วมากกว่าที่ดินของคนทุกคนในประเทศไทยนี่มันคือสิ่งที่เราได้มาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ผมไม่ได้เน้นว่าเราต้องกลับไปสู่ยุคนั้นนะเราเพียงแต่ผมอยากว่าเมื่อไหร่จะมีคนที่คิดถึงประเทศแบบเป็นเรื่องเป็นราวทีคนแบบลีกอนยูคนแบบโฮจิมินห์คนแบบเติ้งเสี่ยวผิงและทั้งคนอย่างปูติน ไม่ใช่คนอย่างทรัมป
0: ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนอย่างทรัมป์เนี่ยมีในประเทศไทยใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่รู้ถ้าเผื่อพอแล้วแค่นี้ก็หมายว่าด่าเขาพอแล้วเขาก็เป็นประธานของประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนะ
0: โอเควันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพระเดชภูรีปฏิภาณนะคะ
2: และนั่นก็คือทั้งหมดในการนำเสนอในรายการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
9: สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
11: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่16เดือนพฤษภาคม2569เงยมองท้องฟ้าก่อนได้ไหมไม่ได้เงยมองท้องฟ้านานแล้วนะเงยมองท้องฟ้ามีข่าวที่น่าสนใจอยู่สองข่าวหนึ่งข่าวที่นาซาสหรัฐอเมริกาเพนทากอนออกมาเปิดเผยเอเลี่ยนดูกันอาทิตย์สองที่แล้วนะดูที่ว่าอันเนี้ยมีจริงหรือไม่ UFO มีจริงหรือไม่ออกมาเปิดเผยโอ้เยอะแยะหลายหน้ากระดาษเยอะมากเอาดูให้จุใจที่ว่าขาดใจตรงไหนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเต็มที่แล้วข่าวที่สองอันนี้สะเทือนไปทั้งโลกโปรโมทฟุตบอลโลกเพลงเขาปล่อยออกมาแล้วนะน้องลิซ่าเราก็ได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่จะไปแสดงนำที่นี่ไปในงานเปิดที่นี่ไว้ใกล้ๆวันก่อนจะเล่าให้ฟังเนาะแต่ตอนนี้เปิดฟังเพลงไปก่อนผมดูแล้วประมาณสักบางอันก็18นาทีบางอันก็20นาทีทำภาพได้สวยมากพับกราฟิกได้สวยมากอลังการงานสร้างมากเลือกดูเองแล้วกันนะมีหลายศิลปินที่จะมานำเสนอเรียกว่าเทเลอร์สวิฟต์ก็มีใช่ไหมชากิลกีลาก็มีเห็นไหมนี่ก็มีน้องลิซ่าตามมาส่วนโฟกัสสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีตรงไหนยิ่งใหญ่เท่ากับการเดินทางไปเยือนประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดีจีนแผ่นดินใหญ่สีจิ้นผิงฉะนั้นจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะและพร้อมกับเกล็ดเล็กๆน้อยๆเขาขนเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอีลอนมัสก์ก็เดินทางไปพร้อมกับเขาเศรษฐีหนึ่งในห้าของโลกก็เดินทางไปพร้อมกับเขาเศรษฐีจีนที่อยู่ที่จีนเป็นใหญ่ก็ไปต้อนรับเขาเราจะไปรู้จักใครดีล่ะจิงเซินหวงอีลอนมัสก์พอรู้จักแล้วเนาะทิมคุกก็พอรู้จักแล้วเนาะของแอปเปิลพอรู้จักแล้วเนาะจิงเซินหวงนี่ไม่รู้จักดีจะพารู้จักให้มากขึ้นโจฉุยเปยที่นั่งข้างๆกับที่นั่งตรงกลางนี่สิเนาะทั้งซ้ายทั้งขวานี่แหมเป็นทีมคุกตีโอแอปเปิลกับอีลอนมัสผู้หญิงคนนี้คือใครผู้หญิงคนนี้คือใครจึงได้รับเกียรติสูงสุดขนาดนั้นแต่เติมอีกนิดหนึ่งก่อนว่าผู้หญิงคนนี้อดีตเคยเป็นสาวธนาธรผ้านะส่วนเศรษฐีของอีกคนหนึ่งจินเซ่นหวงคือใครโอ้โหคนนี้นี่คุมหัวใจของชิปเลยนะชิปเลยนะส่วนผู้หญิงคนนี้เอ้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวเพื่อนไม่ตามขี่ม้าตามมาแล้วกันจะเล่าให้ฟังไม่รู้จะมีเวลาเยอะพอขนาดนี้เอาว่าเต็มที่แล้วกันนะและก็ขอบคุณ BBC นะครับที่ทำบทความดีๆนี้มาให้ก็คือขณะที่ทั้งโลกกำลังตื่นทองซื้อทองเนื่องจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์สงครามจะเกิดขึ้นก็เลยกักตุนทองแต่ทำไมประธานนายกรัฐมนตรีอินเดียผ ขอให้ประชาชนของเขาหยุดซื้อทองคำสัก1 ปีได้ไหมโอ้มันเป็นยังไงเถอะทำไมต้องหยุดซื้อทองทองมันสำคัญยังไงกับวิถีชีวิตของคนอินเตอร์เนียหยุดซื้อทองในขณะที่ไอ้เรื่องการประหยัดน้ำมันก็มีเป็นปกติแล้วเนาะทองมันเกี่ยวอะไรกับน้ำมันอ่ะท่านนายกนเรนทราโมดีอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟังกันแบบไปฟังกันว่าทำไมถึงหยุดซื้อทองส่วนข่าวอื่นถ้ามีเวลาก็จะเล่าแบบย่อๆให้ฟังเข้าใจไหมย่อๆต้องทำจมูกย่นๆหน่อยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสร็จสิ้นภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วซึ่งเต็มไปด้วยคำชื่นชมและพิธีการอันยิ่งใหญ่แต่เขาบอกว่าสร้างความผิดหวังกับตลาดหุ้นเมื่อยอดสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งต่ำกว่าเป้าและก็เนื้อหาสาระที่จับต้องได้น้อยกว่าที่คาดการวัดคาดการไว้มันน่าจะได้เนื้อมากกว่านี้ก็ได้น้ำมากกว่าแต่ได้เห็นนั่นเห็นนี่อ่ะเดี๋ยวเราตามไปว่าได้น้ำยังไงจากการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำครั้งแรกในรอบ10 ปีซึ่งตลาดคาดหวังว่าจะขายได้สัก500ลำทำให้หุ้นโบอิ้งตกลงไปมากกว่า4%โอ้โห4%เยอะนะครับเจ้านาย4%เยอะมากเยอะเยอะนะและยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงการขายชิป AI ขั้นสูงรุ่น H200 ของ NVIDIA ให้แก่จีนนี่เศรษฐีคนนี้แหละที่จะเล่าให้ฟังว่าประวัติก็มาเป็นยังไงก็คือในเจนเซ่นห่วง CEO ของ NVIDIA นี่แหละจำไว้นะตัว N ตัวใหญ่นะแล้วก็ VIDIA นะคนนี้แหละคุณพอดีสนใจข่าวต่างประเทศคุณพอดีสนใจYouTube ต่างๆคลิกไปนี่โอ้โหไม่ว่าจะ NVIDIA หรือของเนเธอร์แลนด์หรือของไต้หวันพวกนี้เขามีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วเขาห่วงมากเลยนะถ้ามีเวลาก็จะเล่าแยกย่อยให้ฟังอย่างเช่นไปจีนไปซื้อเครื่องมาแล้วมาพังเครื่องโอ้อยากจะได้เครื่องตัวนี้อยากได้เครื่องผิดตัวนี้เครื่องผิดเยอะหินเนี่ยโอ้เยอะของเนเธอร์แลนด์ก็เยอะราคาเป็นพันล้านนะดังนั้นใครจะขายให้ไงเห็นไหมชิปตัวเล็กนิดเดียวที่ส่งไปอวกาศเนี่ยก็พวกนี้ทั้งนั้นแหละยังจะเก็บข้อมูลได้เลยเยอะแยะส่วนเรื่องความมั่นคงท่านประธานาธิบดีเดินถามกล่าวว่าในสีจึ้งผีในความมั่นใจจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่อิหร่านแล้วก็ผลักดันได้เปิดช่องแคบฮอร์มุซส่วนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการขนส่งน้ำมันอ่ะบอกว่าตรงนี้เป็นเส้นทางสำคัญของโลกมาปิดไม่ได้เด้อมาปิดไม่ได้เด้ออิหร่านจะว่ายังไงในขณะที่แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศของจีนกับพูดน้อยกว่าระมัดระวังมากกว่าเขาว่าอย่างนั้นโดยการวิเคราะห์ว่าเพียงการเรียกร้องให้มีการยิงที่ครอบคลุมและยั่งยืนและวิจารณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านว่าไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนักวิเคราะห์ก็มองว่าจีนไม่น่าจะกดดันอิหร่านอย่างจริงจังเพราะสีน้ำมันก็อยู่เนาะเพราะว่าเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของจีนเพื่อต้านอิทธิพลสหรัฐในขณะที่ตลอด2-4 วันอ่ะพูดง่ายๆอยู่ตรงนั้น2 วันนะเพื่อนๆจะยินคำหวานๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อวยตลอดทั้งผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็สิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในการเยือนครั้งนี้เราได้ตกลงทำการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายระการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศหวานเยอะหวานเยอะก็ถึงเขาบอกว่ามีแต่น้ำไม่ได้เนื้อไงส่วนการไปเที่ยวชมสวนจงหนานไฮที่พระพาทรัมต้องข้ามปักกิ่งก็ไปชอบใจอะไรหลายอย่างพาไปดูต้นไม้อายุเป็นพันปีอะบางต้น1,000 ปีก็เลยไปใครอย่างเนี้ยหรือสุโขทัยเราแค่700 กว่าปีเอง700ประมาณ750 ปีเอง ไม่ถึงด้วยประมาณนี้แหละอ่ะขนาดนี้แหละของเรานี่ตั้งประเทศมาแค่ประมาณสัก800 ปีนะครับถ้าไล่มาแต่ล้านนาเนี่ยประมาณ800 ปีนะครับ800 ปีในประเทศไทยอันนี้เขาอยู่มานานกว่าเราดิถ้าท่านนับสุโขทัยแล้วนับล้านนานะครับแต่ถ้านับก่อนหน้านั้นสราวดีอาณาจักรลพบุรีเราไปไกลกว่านั้นนะเราก็ประมาณสัก1,200 ปีแล้วของเราประเทศไทยเท่าเราคิดแต่ที่10 1,300-400 ปีนะความเจริญของเราเมื่อไปเที่ยวสวนแล้วเป็นยังไงไปเที่ยวสวนก็จะไปสร้างว่าเห็นของสวยๆงามก็อยากจะได้กุหลาบเขาเนาะท่านสีจินตีกดที่จะส่งให้นะส่งเม็ดพันธุ์กุหลาบให้ส่วนปัญหาที่แรงๆก็คือปัญหาของไต้หวันเดินคุยกันไปคุยกันมาก็ไต้หวันเนี่ยมายุ่งนะเพื่อนเข้าใจไหมเรียกเพื่อนๆปากหวานเนี่ยมันเราจะมาอวยฉันอย่างอื่นนะบอกว่ายังไงถ้าประธานนี้สีจิ้นผิงบอกว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดและหากจัดการผิดพลาดอาจนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจได้นะไหมซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาโกรูบิโอบอกว่ายังไงนโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการจำคุกจิมมี่ไหลมหาเศรษฐีสื่อในฮ่องกงส่วนการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นักวิเคราะห์ใจโคนนูมิสอินเทลลิเจนต์ยูนิต EIU มองว่ายังไงมองว่าเป็นการพักรบทางการค้าโดยทรัมป์ยังคงระงับการเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูงจีนยังไม่ระงับการส่งออกแร่หายากไม่ส่งถึงไงหรอกแร่หายากคืออะไรจำไม่ได้ดิท่าแร่หายากอยู่ในมือถือของท่านทุกคนทำอะไรล่ะปังแหมพอโทรศัพท์มาแล้วมันสั่นติ๊กนั่นแหละเขาสั่งแร่หายากมันก็ให้มันสั่นได้เข้าใจไหมเข้าใจราคาแล้วยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแบตเตอรี่ก็ใช่อะไรก็ใช่ลิธงลิเธียมใช่หมดแร่หายากมันมีอยู่ในนี้หมดนะโลกยิ่งพัฒนาแบตเตอรี่มากเท่าไหร่แร่หายากก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขนาดนั้นอ่ะส่วนจีนก็สนใจนอกจากจะซื้อเครื่องบินโบอิ้งแล้วยังสนใจซื้อน้ำมันซื้อถั่วเหลืองเพื่อลดความตึงเครียดกับเกษตรบ้างไม่ใช่ช่วยแต่อุตสาหกรรมการบินนะส่วนสื่อจีนมองว่ายังไงนะมองว่าบทบาทท่านสีจิ้นผิงในการหยุดยั้งความสัมพันธ์ที่กำลังเสื่อมถอยระหว่างสหรัฐกับจีนโดยบอกว่ามองในมุมมองเชิงกลยุทธ์และระยะยาวเสมอไหมเขาก็อวยผู้นำของเขาได้ล่ะเสนอหลักการว่าทั้งสองประเทศควรหาหนทางที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันนะหนังสือพิมพ์ Global Times ตีพิมพ์บทบรรณาธิการเกี่ยวกับวิธีที่สีจิ้นผิงได้โทรศัพท์พูดคุยและพบปะกับพังบอกว่าแก้ไขทิศทางของความสัมพันธ์ทวิภาคีคือหนังสือพิมพ์ People Daily ได้ตีบทความแสดงความเห็นของเซี่ยนเผิงเอกอัครทูตจีนประจำสหรัฐบอกว่าสีจิ้นผิงได้ชี้นำทิศทางของความสัมพันธ์จีนสหรัฐในช่วงเวลาสำคัญและนำความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางพายุในช่วง9 ปีที่ผ่านมาซึ่งหมายถึงการขึ้นขึ้นลงของความสัมพันธ์กับสหรัฐที่แสดงให้เห็นว่าสีจิ้นผิงเป็นผู้นำประเทศที่มีประสบการณ์และมีความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนจีนแนวทางการพูดของสีจิ้นผิงนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะเขาก็อวยของเขาดีล่ะเขาพูดถูกฮะปรากฏว่าคนที่นำกลายเป็นสีจิ้นผิงนะสีจิ้นผิงก่อนเดินทางกลับบอกว่าทั้งกล่าวทิ้งท้ายเป็นการเยือนเขาเรียกว่าหวานหวานหวานตั้งแต่ลงเครื่องเป็นการเยือนที่น่าเหลือเชื่อและผมคิดว่ามีสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นแม้จะยังไม่มีข้อตกลงระดับพลิกโฉมแต่ทั้งสองฝ่ายต่างย้ำถึงความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนี่ก่อนจะกลับนะขณะก่อนจะยกมือบ๊ายบายกันส่วนสีจิ้นผิงบอกว่ายังไงความสัมพันธ์จีนสหรัฐคือความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของโลกและทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและไม่ล้มเหลวอีกครั้งมันล้มเหลวเมื่อปี2017เข้าใจไหมอันนี้2026นะ17ตอนนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งนะมาดูกันที่พังจานหน่อยว่ายังไงบ้างอแมนดาเซียวผู้อำนวยการประจำประเทศจีนของยูซิปกรุ๊ปบอกว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับประธานาธิบดีสีในการกดดันประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นไต้หวันส่วนประเด็นกับอิหร่านนั้นทรัมป์ไม่ต้องการนี้คือเรื่องอาวุธดีเคได้เห็นพ้องต้องกันเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ช่องแคบก็เห็นพ้องต้องกันจีนก็จะระงับส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่อิหร่านแล้วก็จะซื้อน้ำมันมากขึ้นพวกเขาอาจจะทําเช่นนี้ตลอดไปนะเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นต่างๆที่สรุปได้ในการเจอกันครั้งนี้นะเขาบอกว่ามีอยู่5ประเด็นหลักใหญ่ด้วยกันซึ่ง5ประเด็นนี้นะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับประเด็นท้ายอาจจะเป็นที่5อาจจะดูมันลองงองแงงหน่อยแต่ประเด็นที่หนึ่งที่สี่ดีได้ในเนื้อในน้ำแน่นอนหนึ่งกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ใหม่นะในเชิงสร้างสรรค์และมีอานุภาพเชิงยุทธศาสตร์รัฐบาลปักกิ่งจะใช้กรอบแนวคิดนี้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินนโยบายสำหรับช่วง3 ปีข้างหน้า3 ปีข้างหน้าคืออายุของยุคของทรัมป์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะผมมีวาระ4 ปีทรัมป์ก็อยากจะเป็นคิงอ่ะเข้าใจไหมอยากจะเป็นคิงจะอยู่นานๆเหมือนปูตินจะได้อยู่นานๆเหมือนสีจิ้นผิงเนี่ยทุกคนอยากเป็นคิงนั่นแหละผมเคยเล่าให้ซ้ำเมื่อสัปดาห์แล้วเดี๋ยวจะลงติ๊กตอกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนทำไมถึงอยากเป็นคิงในขณะที่ไทยแลนด์อยากต่อต้าน112เสียเหลือเกินประเทศอื่นก็อยากจะเป็นยาวๆนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเขมรกัมพูชานี่ก็เหมือนกันไม่ตั้งชื่อสมเด็จเยอะแยะมากมายพวกเราอยากจะปฏิรูป112โอ้ยผมฟังมันจะเพิ่มหน้าเพิ่มหน้านะอ้าวในขณะที่ว่าไงเป็นเพิ่มเลยเอาข้อสองเลยละกันนะว่าทั้งสองเปิดจาสู่การประชุมเชิงบวกและสมดุลเพราะอะไรเพราะก่อนที่จะมีการประชุมนะครับส่งทีมงานไปก่อนแล้วโดยคณะทีมงานทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนเปิดโต๊ะเจรจาก่อนที่เกาหลีใต้ก่อนจะเดินทางไปวันที่14-15เนี่ยเขาไปคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วโดยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐในเหอหลีเผิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนได้จกตากันเรียบร้อยแล้วสรุปจนที่น่าพอใจแล้วจึงมาให้ผู้นำสองประเทศพบกันฉะนั้นทั้งเมื่อของบริษัทก็เกิดการร่วมมือขับเคลื่อนข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องคุยกันอยู่ส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าประเทศไหนครับรัฐมนตรีต่างประเทศจะต้องประชุมก่อนอย่างอาเซียนเหมือนกันนะครับประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนเสร็จแล้วผู้นำประเทศก็เปิดประชุมก็บอกว่าเป็นประตูการเปิดประเทศของจีนจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นผมว่าคนที่ได้กําไรคนที่นําสหรัฐจะเป็นเกณฑ์แล้วเนี่ย3ยกระดับดินการค้าเปิดประตูการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่านช่องทางการทูตและทางฐานให้มากขึ้นเพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานสําคัญเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเศรษฐีของเขาให้ฟังเดี๋ยวดูว่ามันสำคัญยังไงในด้านเศรษฐกิจการค้าการเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในจีนมากขึ้นแหมพอผู้บริโภคของจีนทุกคนจะคิดถึงจะว่าประชากรของจีนมากขนาดนี้นะจริงๆก็ประชากรเริ่มน้อยลงนะเขาแต่งงานน้อยลงสนับสนุนจีนลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐบ้างปกติจะปิดบังตอนนี้จะสนับสนุนโดยเฉพาะหัวมือนี่10 กว่าปีแล้วนะที่อ่านข่าวต่างประเทศมานี่ไม่ว่าจะแอนตี้ไม่ให้มาประมูลงานรัฐเนี่ยอันนี้จะให้ลงทุนแล้วและก็ทำเนี่ยมีความคาดหวังต่อรัฐบาลปักกิ่ง2 ประเด็นคือ1ขอความร่วมมือให้จีนเดินหน้าปราบปรามการลักลอบส่งออกยาเฟตานินเข้าสู่สหรัฐ2เร่งเพิ่มยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาซื้อข้าวจากไทยหน่อยวะอย่าไปอุดหนุนอเมริกาอย่างเดียวได้ไง4ทางออกวิกฤตน้ำมันให้ตรงกันก็คือเปิดช่องแคบฮอร์มุซเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะ ทางการและน้ำและน้ำมันต้องส่งออกทางนี้มันไม่เห็นด้วยจะไปเก็บค่าต๋องเก็บค่าธรรมเนียมได้ยังไงมันเป็นเส้นทางเสรีหรือช่องแคบมาแล้วกันเก็บบ้างอยู่ทำยังไงจีนได้แข็งความสนใจจะซื้อน้ำมันเพิ่มจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะว่าอเมริกามีน้ำมันสำรองในประเทศเขามากที่สุดเรียกว่าอันดับ1 ใน 5ของโลกก็แล้วกันชอบไปซื้อของเพื่อนก่อนของตัวเองยังไม่ใช้อันนี้รู้กันทั้งโลกเนี่ยของตัวเองก็มีน้ำมันแต่อยากจะใช้ที่เวสเท็กซัสใช่ไหมก็ไปขายตรงนี้อยากใช้เบรนท์เนี่ยอยากใช้ของซาอุอะไรให้หมดก่อนส่วน5คือจุดที่ยังอ่อนไหวก็คือไต้หวันไต้หวันนี่แหละครับยังจุดที่5ประเด็นที่คุยกันก็ยังอ่อนว่ายังสรุปไม่ได้เด้อหากจัดการได้ดีความสัมพันธ์ก็จะยั่งยืนแต่หากจัดการไม่ดีสองประเทศก็จะเสี่ยงต่อการปะทะหรือความขัดแย้งจ้องจะขายอาวุธกันไหมใช่ไหมขาย F-35ให้เป็น100 ลำอ่ะไม่ต้อง100 ลำอ่ะใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธอีกอ่ะแต่ตอนนี้จะขายได้ไหมนี่เห็นว่ามีโดรนขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องผลิตโดรนสงสัยจะต้องไปพึ่งยูเครนนะมั้งยูเครนขายโดรนดีนะนี่คือผลสรุปของการเดินทางไปที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนคำถามก็มีคำถามต่อมาว่าเอพิธีทางการทูตของจีนทำไมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงไม่เดินทางไปรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สนามบินเห็นไหมนักสังเกตก็สังเกตเงินเนาะนักสอบก็หาคําตอบมาตอบก็บอกว่ายังไงตามวิธีการพูดของจีนแล้วการรับรองประมุขของรัฐจากต่างประเทศประธานาธิบดีจะไม่เดินทางไปต้อนรับที่สนามบินด้วยตนเองแต่จะส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเดินลงมาพร้อมกับไปรับมาพร้อมกับอีกอัครทูตจีนประจำประเทศนั้นๆโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาให้รองประธานาธิบดีเป็นคนไปรับในปี2009ในการเยือนจีนของโอบามาครั้งแรกนั้นตอนนั้นสีจิ้นผิงเป็นรองประธานาธิบดีเขาก็เดินทางไปรับเดินทางไปรับมีระดับรองประธานาธิบดีนะไม่ใช่แค่รัฐมนตรีต่างประเทศนะส่วนปี2017การเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีตอนนั้นก็ให้รองประธานาธิบดีตอนนั้นทำ17ที่มีปัญหาเมืองหลวงเงงไงเรื่องผสมภาษีนั่นแหละ17นั่นแหละก็ให้รองประธานาธิบดีหลี่หยวนเฉาเป็นผู้ไปต้อนรับส่วนปีนี้ให้รองประธานาธิบดีฮานจึ้งเป็นผู้ไปต้อนรับเหมือนไปต้อนรับขณะที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยปูตินจะไปวันไหนนี่เดือนหน้าแล้วมิถุนาก็จะไปต้องเตยกันก่อนเงินเนอะยังขึ้นรถไฟสายทางด่วนไปหากันจะไปยืนจีนอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ระดับมนตรีแห่งรัฐมารับบ่อยก็คือหวังอี้ต้อนรับเพื่อนจะคุ้นเคยนะครับท่านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรูปหล่อที่สุดนะเท่ที่สุดเป็นว่าพิมพ์นิยมนะมีอาณาเทียบเท่ากับพรรคการเมืองศพก็ได้รับการต้อนรับจากผู้นำระดับชาติโดยหวังหนูหนิงและชัยฉีซึ่งเคยไปต้อนรับมาแล้วก็เป็นระดับผู้นำของพรรคผู้นำของพรรคงั้นก็พักสักครู่ได้ไหมก่อนที่จะไปฟังประวัติของเศรษฐีต่างๆที่นั่งดูมีติ๊กตอกมีคลิปออกมาเยอะเกี่ยวกับมุกต่างๆของของใครอ่ะของอีลอนมัสไม่ว่าจะไปนั่งตรงนั้นตรงนี้โอ้มีคลิปออกมาเยอะเศรษฐีเนาะเขามีช่างภาพไหนก็ไม่รู้ว่าจับมุกเข้ามาเยอะมากในการกินข้าวในการเดินในการพูดคุยทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเกร็ดข่าวเป็นเกร็ดข่าวบอกให้เพื่อนไปดูแล้วกันรูปหล่อเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีใครบ้างซีอีโอระดับโลกไหนบ้าง เอาสองท่านก่อนแล้วกันเนาะเซนจิ้นหวงแล้วก็อีกผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งก็น้องเฟยแป๊บเดียววันนี้ผมกลับมาขอพักกินน้ำกินน้ำส้มให้ชุ่มคอก่อนแป๊บเดียวครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

กลับมาทางนี้ครับไปดูเทปภารักหน่อยสิการเดินทางไปทางนี้นี่เดี๋ยวจะเล่าถึงบนเครื่องบินเลยดีไหมไปเจาะลึกบนเครื่องบินเลยดีกว่าอยู่ข้างล่างมันจะมีความสุขอะไรไม่อยากรู้เรื่องเสื้อละคืนนี่ใช่ไหมต้องเห็นว่าต้องดอดไปความหามาให้เพื่อนจนได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเสียล้านนะไปรวมกันไปแล้วล้านดอลลาร์นะเพราะแต่อีลอนมัสก์ก็800,000ใช่ไหม800,000อันนั้น200,000โอ้ก็เป็นล้านอ้าวมาดูที่เจนเซนหวงคือใครคนนี้เดินทางไปหลังสุดนะที่เขาจะไปตกลงเรื่องขายชิปนี่แหละนะเป็นหลังสุดก็เลยบอกว่าเอ๊ยยังประสบสำเร็จหรือไม่เดินทางไปช้าหน่อยนักธุรกิจเนาะแต่ก็ไปทันไปดูวงดูวังผมก็พาไปเที่ยวอ่ะพาไปเที่ยวงานนี้เหมือนทัวร์เที่ยวอ่ะทัวร์เที่ยวพระราชวังต้องห้ามพระเศรษฐีจะไปเดินอยู่ใหญ่ได้ยังไงใช่ไหมจะเป็นเหมือนแต่แง้มได้ไงก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีใช่ไหมโอ้อะไรอ่ะคุมจิตวิญญาณของโลกบิดเป็นไหนก็เป็นของเขาหมดคุมไม่ล่ะนะเอ้าบริษัทที่ว่าเจนเซนหวงผู้ก่อตั้งและประธานและซีอีโอของเอ็นวีเดียบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของอเมริกันที่ผลิตชิปประมวลผลกราฟิก GPU ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีบุเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการเทคโนโลยีระดับโลกและเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะเองไหมคลิกดูเองนะมันหน้าตาเป็นยังไงตีๆแล้วกันนะในวัยเด็กเขาไม่ได้เกิดมาแล้วรวยเลยนะเคยทำงานเป็นเด็กล้างจานและเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารก่อนจะก้าวสู่เส้นทางของวิศวกรรมไฟฟ้าและก่อตั้งเอ็นวีเดียขึ้นในปี1993ติดกลุ่มท็อปเทนของโลกเงินเยอะแค่ไหน200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกแล้ว200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อีลอนมัสก์รองตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่8,390,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับหนึ่งประแปลกแสนคนอีสานชอบพูดสำเนียงประชดประชันประแปลกแสนคือเยอะอะไรก็ประแปลกแสนตอนแรกผมเด็กๆผมไม่เข้าใจอ๋อมันมากนี่เองนะมันมากนี่แล้วจะประชันงานสุดดีโดนทำก็รวยเลยเนาะอู้เศรษฐีที่ดีเงินเนาะมีเท่าไหร่หรอเป็นมหาเศรษฐีที่เตรียมดับ645ของโลกจากระดับล่าสุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหกแกหลักพันก็ไม่ถึงแสน6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐห่างยังห่างเขาอยู่ต้องพอพันแล้วต้องเป็นหมื่นแล้วค่อยเป็นแสนเนาะห่างเขาอยู่อ้าวอีกคนหนึ่งให้เพื่อนคลิกไปดูเขาก็จับภาพได้ดีมากเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมีทีมคุกแล้วอีกาเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าดูในภาพขวาขวาทีมคุกซ้ายอีลอนมัสก์และตรงกลางมีผู้หญิงคนหนึ่งโจฉุนเฟยโจฉุนเฟยคือใครที่นั่งข้างระหว่างสองคนนี้เมื่อวันที่14 พฤษภาคม2569ในงานเลี้ยงในมหาศาลาประชาคมกรุงปักกิ่งที่ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงเป็นประธานต้อนรับจะเห็นโจขุนเฟยประธานบริษัทเลนเทคโนโลยีใช้ชื่อง่ายจีนก็ตั้งชื่อง่ายๆอาลีบาบาก็ตั้งชื่อง่ายๆเลนก็ตั้งชื่อง่ายๆตรงวัตถุประสงค์เลยอาลีบาบาตั้งได้ยังไงคนที่ชื่ออาลีบาบาเนี่ยนะอาลีบาบาเนี่ยตั้งชื่ออาลีบาบาสอบถามเพื่อนในออฟฟิศว่าเอ่ยชื่ออะไรแล้วคนจําได้ทั้งโลกปรากฏว่าอาลีบาบาอาลีบาบาคือนิทานของอิหร่านปัจจุบันนี้แหละเข้าใจไหมอาลีบาบาเอาคาถามาเปิดประตูนั่นถูกไหมนั่นแหละเพราะปั๊บเปิดประตูปั๊บทรัพย์สมบัติออกมาฉะนั้นโจฉุนเฟยก็ตั้งชื่อบริษัทง่ายๆชื่อบริษัทเลนบริษัทเลนเทคโนโลยีตรงตามวัตถุประสงค์ของชื่อบริษัท
นะตรงกรรมชื่อของสัตว์บริษัทเลนเทคโนโลยีหรือที่จีนว่าหลานซือเคอร์จี้เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนที่เชี่ยวชาญด้านกระจกหน้าจอนะโชกยกให้ดูแม่หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยหรือคอปเปอร์แกสชิ้นส่วนโครงสร้างโมดูลฟังก์ชันและการประกอบเครื่องสมบูรณ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์อัจฉริยะก่อตั้งในปี1993หิโอนี่ก็พอกับคนแรกเลยนะเนี่ยเออพอกับตาหวงเลยนะเนี่ยตาหวงก็ตั้งตอนนี้แหละเอ็นวีเดียเนี่ยปักหลักอยู่ที่เซินเจิ้นในฐานะของโรงงานผลิตกระจกหน้าปัดสำหรับนาฬิกาจุดเปลี่ยนของคุณโจสาวเก่งคนนี้ก็คือในปี2003ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเลนเทคโนโลยีหันมาผลิตกระจกหน้าจอสำหรับโทรศัพท์มือถือเริ่มจากคุณเคยใช่ไหมล่ะโมโตโรล่าลาวีสามและได้รับออเดอร์จาก Apple ซัมซุงหัวเว่ยนั่นแหละไอ้ที่อยู่ข้างแก้มเรานี่แหละผลงานของเขาผู้และเป็นผู้เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์เสร็จปั๊บในปี2015-2025เนี่ยจะก็ยังผลิตกระจกหน้าจอสัมผัสรายใหญ่ของโลกเป็นไงเห็นไหมกระจกหน้าหลังสำหรับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปมีความแข็งแรงบางเบากันรอยและกันลายนิ้วมือเป็นเชฟไฟล์ซิลามิกโลหะสแตนเลสอลูมิเนียมและไทเทเนียมนะเป็นผู้เชี่ยวชาญโมดูลของทัชสกรีนลายนิ้วมือกล้องเสียงและชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ากระจกหน้าจอรถแผงหน้าปัดกระจกหลังคาอุปกรณ์อัจฉริยะทั้ง AI Device และ Smart Wearable เป็นไงเยอะไหมเยอะไหมลูกค้าหลักของเขาก็คือ Apple Samsung Huawei Tesla BYD และแบรนด์ชั้นนำอีกเยอะต่างๆในปี2026ปีไหนก็ปีนี้แหละมีพนักงานมากกว่า100,000ถึง140,000คนมีโรงงานหลายสิบแห่งในหูหนานกวางตุ้งและอีกไปยานใหญ่ เยอะ บางงานก็พูดเยอะบางครั้งไปยานใหญ่เนาะเอ้าเยอะก็เยอะใหญ่ก็ใหญ่รวมทั้งเวียดนามไทยมีรายได้70,000ล้านเหรียญหรือประมาณ350,000ล้านบาทต่อปีทีนี่สุดยอดโจชุนเฟยถือหุ้นใหญ่60%จึงทำให้เธอเป็นมหาเศรษฐีหญิงที่รวยที่สุดของจีนรวยกว่ามาดามเก่งแล้วอีกนะนี่ขอแซวหน่อยคิดถึงประวัติของเธอเป็นยังไงโจชุนเฟยเกิดเมื่อปีคศ1970โอ้น้องผมหลายปีนะนี่เป็นสิบที่เชียงเซียงมณฑลหูหนานและเป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้องสามคนนะในครอบครัวชาวจีนที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยการสานตะกร้าไม้ไผ่ทำเก้าอี้และซ่อมจักรยานพ่อเป็นอดีตทหารผ่านศึกตาบอดและนิ้วขาดจากอุบัติเหตุในโรงงานต่อมานะครับในวัย5 ขวบเขาแม่ก็จากเข้าไปก็คือคุณแม่ได้เสียชีวิตโจได้เล่าชีวิตของตัวเองในวัยเด็กว่าเวลานั้นทุกวันจะต้องคิดว่าข้าวมื้อถัดไปจะหาได้จากที่ไหนและได้มันมาอย่างไรวัยเด็กต้องช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และก็ยังมีโอกาสเรียนหนังสือและด้วยความเฉลียวฉลาดของเธอทำให้บรรดาพี่น้องสามคนเธอคนเดียวเป็นผู้หญิงได้เรียนหนังสือนี่ไม่ธรรมดานะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาจนกระทั่งอายุ17 ปีในปี1987นั้นนะเธอเดินทางไปยังมณฑลกวางตุ้งกวางโจวและเซินเจิ้นในฐานะแรงงานอพยพ
โอ้โหพูดถึงเด็กที่มาแสวงหาโอกาสเคยทำงานในโรงงานผลิตแว่นตาและชิ้นส่วนนาฬิกาได้เงินเดือนเพียง180 หยวนหรือ900 บาททำงานโรงงาน6 วันต่อสัปดาห์เธอบอกว่าการเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนและใช้เวลาในการอ่านคู่มือและทดลองทำจนเชี่ยวชาญในปี1993อายุเพียง22 ปีด้วยเงินลงทุนเพียง200,000 ดอลลาร์ไม่ถึงอ่ะเมื่อต่างหากเพราะงี้อ่านเยอะเกินไป20,000 ดอลลาร์สหรัฐโจได้ลาออกจากงานและเริ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนกระจกนาฬิกากับญาติในอพาร์ตเมนต์เล็กๆห้องเช่าเล็กๆเนี่ยจนกระทั่งได้โอกาสคือปี2003โมโตโรล่าได้สั่งกระจกหน้าจอสำหรับโทรศัพท์รุ่นเลวีสามซึ่งก็จะได้ทำให้เปลี่ยนพลาสติกเป็นกระจกเห็นไหมและแล้วก็เริ่มก่อตั้งบริษัทเลนเทคโนโลยีชื่อตรงๆเลยรับออเดอร์จาก HTC Nokia Samsung และต่อมาก็เป็น Apple ปัจจุบันนี้เลนเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระจกหน้าจอสัมผัส Cover Glass เนี่ยมูลค่าทรัพย์สินมาดูความมั่งคั่งของทีหน่อยสิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิราว16-17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือข้อมูลล่าสุดของปีนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกที่สร้างด้วยตนเองทางตนเองมีอยู่2 คนคนแรกคือคุยผมกำลังพูดถึงนี้คนที่สองคือน้องลิซ่าเรื่องไหนต้องพูดถึงคนไทยนิดหน่อยรวยที่สุดของจีนและในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโจได้แต่งงานกับเจิ้นจิวินหลงซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและผู้ถือหุ้นร่วมซึ่งอาศัยอยู่ในฮ่องกงโดยมีปรัชญาชีวิตก็คือไม่ยอมแพ้

สวนมณฑลหูหนานนานแล้วเดยได้นั่งข้างเศรษฐีสองคนเศรษฐีข้างนี้รวยเท่าไหร่8.69 แสนล้านดอลลาร์ส่วนข้างนี้2 แสนล้านทิมคุกผมยุ่งมันดับสองดับสามยังไม่ได้เช็คอ่ะเพราะว่าเขาลาออกเนาะเขาลาออกให้คนใหม่ขึ้นแทนแล้วให้คนใหม่ขึ้นแทนแล้วอ้าวนี่คือบรรยากาศรวมๆของการเดินทางไปที่นี่เป็นไงล่ะหญิงเมื่อปี1970บวกเองเด้อบวกลบเองเด้อก็จะรู้ว่าเท่าไหร่อ้าวนี่คือผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆพูดนี้ก็เพื่อหวังจะให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนการเดินทางเป็นยังไงการเดินทางก็มากับเครื่องบินประจําตําแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนเศรษฐีก็เดินทางไปด้วยกันเนาะแต่คนที่อยู่ที่นี่นะครับคงจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือแอร์ฟอกวันเนาะเคยเล่าประวัติเรื่องแอร์ฟอกวันมาเยอะแล้วนะเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยระบบความป้องกันภัยที่นั่งเป็นยังไงน้ำมันถังเป็นยังไงเติมน้ำมันนาฬิกาได้โอ้เขาเรียกว่าสุดยอดอุลตร้าแมนเลยแหละนะจะยิงร่วงก็ไม่ร่วงนะต้องมีระบบป้องกันดูดความร้อนหนีอย่างอื่นอีกอ้าวติดตามได้อย่างดีเลยแหละอ้าวจะมาดูการเดินทางนะผู้สื่อข่าวได้เคยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะในวันเดินทางประธานาธิบดีจะนั่งรถกันกระสุนประจำตำแหน่งแล้วขึ้นเครื่องที่ด้านหน้าส่วนผู้ติดตามบางคนเท่านั้นที่ขึ้นด้านหน้าพร้อมกับประธานาธิบดีส่วนผู้ติดตามจริงๆก็พวกรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยและคณะนักข่าวแหละก็จะไปขึ้นด้านหลังนะแล้วก็จะมีการเช็คชื่อเช็คบัตรทุกอย่างเพื่อความแน่ใจว่าใครอยู่ตรงไหนนะคณะผู้สื่อข่าวบอกว่าอย่างไงคณะผู้สื่อข่าวจะนั่งอยู่ด้านหลังติดกับเครื่องยนต์ทางเชื่อมขึ้นกับด้านบันไดนะมีอุปกรณ์มือความสำรวจไม่มากเรียกว่าจะมาเล่นโทรศัพท์เล่นแท็บเล็ตเซลฟี่ไม่ได้ยกเว้นกรณีเรื่องด่วนก็ไปขอรอพอก็คงจะมีใครกล้าด่วนมั่งส่วนพอไปขึ้นเครื่องแล้วอันนี้เล่าในส่วนของนักข่าวนะของว่างก็มีกินเหมือนกันนะมีผลไม้ของขบเคี้ยวนะแล้วก็มีการเสิร์ฟอาหารตลอดแต่ก็ไม่แน่บางครั้งก็ไม่เสิร์ฟไม่ทุกครั้งอ้าวแล้วกันโอ้อดอยากได้ยังไงกินเพลินๆไม่ได้นะและบอกว่ายังไงมีกฎเกณฑ์หลายอย่างที่บังคับในสายการบินพลเรือนจะไม่มีการกล่าวถึงที่ในเครื่องบินของ Air Force One อย่างเช่นก่อนขึ้นเครื่องบินก็จะมีเห็นไหมแอร์โฮสเตสจวดก็จะมาแล้วว่าเครื่องนิรภัยอยู่นั่นการป้องกันภัยอยู่นี่แต่ที่นี่ไม่มีส่วนการบังคับคาดเข็มขัดก็ไม่มีมีเสียงตามสายมาพูดว่าสวัสดีครับจากกัปตันอากาศเป็นอย่างนั้นอากาศเป็นอย่างนี้เราเดินทางเท่านี้ก็ไม่มีส่วนเจ้าหน้าที่บนเครื่องของ Air Force One จะเป็นนายทหารล้วนหมดเลยบริการเครื่องบินก็เป็นนายทหารแต่ไม่แต่งชุดนะแต่งชุดธรรมดานะนายทหารมันจะได้ไม่รู้ว่ายศไหนยศไหนเนาะมันเรียกใช้ตามยศไม่ได้นะจะไม่สวมขึ้นแบบชั้นยศตามระดับชั้นนะเห็นไหมส่วนภาพที่เราเคยเห็นภาพที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชงโง่ออกมาตรงมุมในมุมหนึ่งเนี่ยตรงนั้นแหละนั่นแหละนักข่าวบอกว่ายังไงนักข่าวที่ทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ค่อยลงรอยกับสื่อมวลชนของกระแสหลักทําให้บรรยากาศการทํางานของสื่อมวลชนจะค่อนข้างระมัดระวังและการวางตัวจะพูดคุยกันบนเครื่องจะออกมาให้สัมภาษณ์ไหมเกาะประตูรั้วออกมาให้ออกประตูเครื่องบินออกมาแคมอยู่นั่นแหละและไม่นัดหมายด้วยนักข่าวจะต้องเตรียมอุปกรณ์สแตนบายตลอดจะไม่พูดทำเพลงอ่ะฉันอยากพูดก็พูดเลยฉะนั้นเธอต้องเตรียมเธอเองโอ้นี่คือบรรยากาศการเดินทางไปทำข่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเครื่องบินแอร์ฟอร์วันและก็เศรษฐีที่เดินทางไปด้วยอันนี้เล่าให้ฟังก่อน2 คนเศรษฐีทำไง
ที่คา

0: ไปคือเศรษฐีก็ต้องซื้อทองนี่ซื้อทองมาดูเรื่องทองบ้างเรื่องทองนี่ถ้าเพื่อนๆติดตามบริการโลกสิบน้ำเงินและโลกสารขันก็จะรู้ว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์จะรายงานเรื่องทองราคาทองให้ทราบเห็นไหมทองขึ้นลงอยู่สามอย่างเห็นไหมหนึ่งซื้อทองสองน้ำมันสามดอลลาร์วนไปวนมาอยู่นี่แหละพวกเศรษฐีก็เก่งกันไปขึ้นขึ้นลงอยู่นี่แหละนั่นแหละแต่คราวนี้มีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นระหว่างสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านประธานทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ซื้อทองกักตุนไว้มีท่านนึงก็ซื้อทองกักตุนไว้อิหร่านซื้อทองกักตุนไว้ทั้งโลกซื้อทองกักตุนไว้หมดนะพูดเป็นคนโกลนะจะได้ดูว่าโอ้ขึ้นมาปั๊บเขาได้กำไรจากทองและก็กำไรจากน้ำมันแต่นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียกลับบอกว่าขอร้องให้ประชาชนหยุดซื้อทองคำเป็นละ1 ปีได้ไหมเอ้าทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเนื่องจากความขัดแย้งในอินเดียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่เองวันที่16ใช่ไหมผ่านไปแค่6วันท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศเราจําเป็นต้องตัดสินใจว่าเราจะไม่ซื้อเครื่องประดับทองคําเป็นเวลา1 ปีแม้จะมีงานหรือพิธีต่างๆในครอบครัวความรักชาติไม่ได้หมายถึงเพียงการเสียสละชีวิตที่ชายแดนเท่านั้นแต่ในยามเช่นนี้ยังหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติในชีวิตประจําวันเมื่อประกาศวันที่10อีก3วันต่อมาก็คือวันที่13ประกาศขึ้นภาษีทองคำจาก6%เป็น15%โอ้เยอะไหมล่ะเยอะไหมล่ะทั้งนี้ถือว่าอินเดียเป็นตลาดทองคำที่อะไรที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเพราะทองคำถือเป็นเครื่องประดับและเพื่อการลงทุนมีการนำเข้าทองคำมูลค่าถึง72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเมื่อสิ้นเดือน31 มีนาคมนี้เองโอ้โห72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะนะนี่เพราะเอาไปใช้ในงานแต่งงานและเป็นการส่งมอบมรดกฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีโมดีบอกว่าการซื้อทองคำนั้นต้องใช้เงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมากเราจะต้องนำเข้าน้ำมันมากกว่า85%ของความต้องการทั้งหมดทำให้ประเทศต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะเห็นไหมมีเหตุผลนั่นเองหลังสงครามสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านแล้วราคาน้ำมันพุ่งขึ้นถึง70%ในช่วงที่มีการพุ่งขึ้นสูงสุดนี้อินเดียก็ต้องจะเป็นประเทศเดียวที่ยังไงลดขอให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทองคำเนื่องจากทองคำแล้วมันต้องชำระด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐปัจจัยตามนี้นะฉะนั้นความต้องการเงินดอลลาร์ก็มากขึ้นเห็นไหมไหมตามที่ตังแหมบอกอ่ะตอนทุกวันที่จะเล่าให้ฟังว่าค่าเงินขึ้นเพราะอะไรนี่ความต้องการเงินดอลลาร์เอาไปซื้อทองก็เลยทำให้ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงไปอีก5%อาจไปสู่เกิดภาวะเงินเฟ้อเห็นไหมประเทศไทยจะเลิกซื้อทองไหมอย่างนั้นอย่านําเข้าอย่าซื้อทองอย่าซื้อทองนี่คือของอินเดียเด้อของเราอ่ะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าให้ประหยัดให้ส่งเสริมไม่มีบังคับมาดูความวิพากษ์วิจารณ์บ้างศาสตราจารย์สุทรวลีนรายาวาสวามีผู้อำนวยการศูนย์นโยบายทองคำอินเดียแห่งสถาบันการจัดการอินเดียอเมดาบัดบอกว่าอย่างไงอินเดียต้องพึ่งพาการนำเข้าทองคำมากกว่า90%ของคำในประเทศในแต่ละปีจะนำเข้าทองคำ600 ถึง 700 ตันขณะที่การส่งออกมีน้อยมากจึงถูกสะสมอยู่ในครัวเรือนนะเป็นวัฒนธรรมของอินเดียซะนี่โดยเฉพาะผู้หญิงชาวอินเดียโอ้โหอินหน้าก็แผลวพราวแผลวพราวชุดเขาครอบครองทองคำ11%ของโลกฟังแล้วชื่นใจแต่จะไปขอสาวแขกเท่าไหร่โอ้ทองแพงเหลือเกินทองคำถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินลงทุนที่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดความต้องการอยู่ในที่ระดับสูงไม่กี่ปีที่ผ่านมาราคาทองคำได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสัญญาณ ขึ้น5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นครั้งแรกแต่เดือนมกราใช่ไหมฉะนั้นการงดซื้อทองคำจะช่วยเศรษฐกิจของอินเดียไหมทำไมไม่ลดใช้น้ำมันทำไมไม่ลดโอ้ลดแล้วนั่นท่านโมดีนี่สั่งดีมากเลยนะครับดูที่ว่าประเทศต่างๆสั่งลดอะไรบ้างลดปุ๋ยนะแต่สมาคมร้านทองก็บอกว่าถ้าไม่มาซื้อทองแล้วฉันจะทำไงลูกจ้างฉันอ่ะเออลูกจ้างฉันพวกร้านเครื่องประดับหลุดไป1 ปีฉันจะมีเงินเดือนที่ไหนไปจ่ายคนงานโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยววันหลังจะโทรไปถามคุณพลอยแอดดิโกแล้วกันว่ามีผลกระทบอย่างไรถ้าทองคําเกิดห้ามซื้อในประเทศไทยเป็นเวลา1 ปีแต่ตอนนี้ไปหาซื้อทองก่อนสวัสดีครับบายบายปูนปูน
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทางด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงทางชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนบริดจ์แหละครับส่วนแลนบริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ together ทำงานร่วมกัน ดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอ.จะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMPควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
8: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30%รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรและรับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง พร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
9: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่70%ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้อำนวยการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำหนึ่งทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต1,200วัตต์ พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาพยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระ น้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะและคุณพ่อนะคะนายแพทย์สุดชัยปัญญารชุนค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก๋อย
2: ค่ะพ่อคะได้ข่าวมานะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีทาง FDA นะคะหรือเรียกว่ากระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐเนี่ยนะคะเขามีประกาศออกมานะคะว่าเขามีการคิดค้นวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของยาที่ช่วยในการรักษาโรคอัลไซเมอร์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขามีการอนุมัติให้มีการนำยาตัวหนึ่งนะคะที่เขาผลิตออกมาเนี่ยนำมาใช้รักษาโรคนี้ได้ยาตัวนี้มันเป็นยังไงคะแล้วมันรักษาได้จริงไหมคะพ
3: ่อ อ๋อยาตัวนี้มันออกฤทธิ์โดยตรงนะต่ อสาเหตุของอัลไซเมอร์เลยนี่ก่อนหนึ่งวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาทบทวนเรื่องโรคอัลไซเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยคุยกันไว้ครั้งหนึ่งแล้วน
2: ะ
3: เมื่อปีที่แล้ว
2: ใช่นานมาก
3: อันนี้ค่อนข้างจะละเอียดน
2: ะ
3: ท่านผู้ฟังก็ไปถ้าต้องการฟังละเอียดก็ไปทบทวนได
2: ้ค่ะก็ไปลองเปิดฟังดูทาง Facebook ของ QFM นะคะนะคะในตอนที่ผ่านมา
3: ปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าสมองเสื่อมเนี่ยกันมากมายทีเดียวนะก็ต้องมารู้ก่อนว่าสมองเสื่อมเนี่ยคืออะไรสมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่โรคนะแต่มันเป็นเรียกเป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมของสมองอะนะการเสื่อมของเซลล์สมองอาจจะเป็นชั่วคราวหรืออาจจะเป็นถาวรก็ได้ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของสมองโดยรวมนะทำให้ความจำเนี่ยเสื่อมไปความจำเสื่อมนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดิเมนเชียนะดิเมนเชียเคยได้ยินไหม
2: เคยได้ยิน
3: นะแล้วสมองเสื่อมนี่มีสาเหตุอะไรบ้าง
2: ค่ะ
3: นะเช่นยกตัวอย่างให้ดูนะอันแรกคืออายุที่มากขึ้นทุกคนเลยเขาเชื่อว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเป็นบ้างมากบ้างน้อยบ้างอะไรเงี้ยนะ
2: ค่ะ
3: อันนั้นคืออายุซึ่งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากโรคภายในสมองเองเช่นมีหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยทำให้สมองขาดเลือดอันนี้ก็เกิดได้มีเนื้องอกภายในสมองอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันนะหรือมีโพรงน้ำที่อยู่ตรงกลางของสมองเนี่ยขยายตัวจากการอุดตันเนี่ยของทางระบายน้ำเนี่ยก็ทำให้สมองถูกเบียดนะแล้วก็เกิดจากโรคทางพาร์กินสันก็ได
2: ้โรคพาร์กินสันที่มีอาการสั่น
3: ใช่อันนี้ก็สมองเสื่อมแล้วมีอาการสั่นนะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากโรคบางอย่างที่มันทำร้ายต่อเซลล์ของสมองเช่นโรคอะไรที่เราเจอบ่อยๆว่าคือซิฟิลิส
2: ค่ะอ
3: ย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะโรคเอดส์หรือ HIV เนี่ยนะโรคของต่อมไทรอยด์บกพร่องเนี่ย
2: ค่ะ
3: นะหรืออาจจะเกิดจากการใช้ยาบางอย่างนะที่เกินขนาดหรือใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยนะ
2: ยาอะไรบ้างคะ
3: ก็พวกส่วนมากจะพวกยานอนหลับนะเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดให้ฟัง
2: ค่ะ
3: นะคนที่ขี้หลงขี้ลืมนะอะไรที่ไม่ได้เกิดจากสมองเสื่อมเนี่ยอันนี้เราต้องแยกออกไปนะ
2: มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: พวกนี่เขาเกิดจากการที่เขาไม่มีสมาธินะเกิดที่เขามีปัญหาเรื่องของความเครียดอะไรต่างๆเนี่ย
2: ของอารมณ์อะไรอย่างเง
3: ี้ยเราต้องไม่เอาไปปนกันนะ
2: อ
3: ัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคหนึ่งนะที่มีภาวะสมองเสื่อมนะเราพบได้ถึงประมาณ3ใน4ของภาวะสมองเสื่อมทั้งหมดเลยนะแล้วจะพบมากในผู้ที่สูงอายุเขาพบว่าจะพบได้ถึง 10-15% ในของคนที่มีอายุมากกว่า65ปีนะแล้วก็มากถึง 20-30% เลยในคนที่อายุมากกว่า80ปีนะ
2: ก็คืออายุมากขึ้นก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็น
3: สูงขึ้นมีทุกคนนิดๆหน่อยๆนะอายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยเราไม่ค่อยพบนะ
2: หรือถ้าพบที่เขาเรียกว่าออนเซตอัลไซเมอร์นะใช่ไหมคะแล้วสาเหตุจริงๆของโรคอัลไซเมอร์นี่เกิดจากอะไรคร
3: ับ เรารู้จักโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมานานแล้วนะกว่า100ปีแล้วน
2: ะ
3: โดยแพทย์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าโปรเฟสเซอร์อัลไซเมอร์นะพบว่าเกิดจากการที่มีสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเบต้าอะมิรอยด์โปรตีนเบต้าอะมิรอยด์โปรตีนฮะอันนี้มันจะเข้าไปจับกับเซลล์สมองและจับกับที่ใยที่เชื่อมระหว่างเซลล์สมองเนี่ยเป็นจำนวนมากๆเลยคล้ายกับเป็นฝ้านะ
2: เป็นพังผืด
3: จะเป็นพังผืดอ่ะ
2: เออค่ะ
3: ทำให้สมองเนี่ยเสื่อมหน้าที่ไปนะไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถที่เชื่อมต่อสัญญาณต่างๆกันได้และในที่สุดก็จะฝ่อเล็กลงนะสมองและสูญเสียความทรงจำไปในที่สุด
2: แล้วอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทำให้สารตัวเบต้าอะมิลอยด์โปรตีนเนี่ยมันไปเกาะ
3: อันนี้เรายังไม่ทราบนะแล้วทำไมถึงเกาะเราก็ไม่ทราบถ้าเราทราบเรารักษาหายไปแล้ว
2: แล้วในกรณีที่บางบ้านที่มีผู้สูงอายุอะค่ะที่มีอาการขี้หลงขี้ลืมเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะเพราะว่าเป็นอาการขี้หลงขี้ลืมหรือเขาเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์แล้วอะ
3: อันนี้ต้องระวังนะความจำเสื่อมเนี่ยมักเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันนะแต่อาจจะเกิดในคนอายุน้อยก็ได้นะแต่อัลไซเมอร์นี่มักจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยนอกจากสมองเสื่อมแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีอาการทางวิตความวิตกกังวลนะการเชื่องช้าลงนะมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทางอารมณ์นะบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเช่นเดิมที่เป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีก็กลายเป็นคนก้าวร้าวขี้โมโหนะตรงกันข้ามไปเลยนะ
2: แล้วก็ที่เคยได้ยินก็คือถ้าบางคนที่ปกติเป็นคนอารมณ์ร้อนนะถ้าเป็นอัลไซเมอร์ก็กลายเป็นคนอารมณ์เย็นก็ได้เหมือนกันนะคะ
3: เหรอเพราะว่าน่าจะเป็นร้อนจัดขึ้น
2: ร้อนจัดขึ้นอีก
3: ตรงกันข้ามไปเลยนะ
2: เออค่ะ
3: เคลื่อนไหวก็จะช้าเดินก็ช้าทุกอย่างช้าไปหมดหกล้มหกลุกบ่อยมากและลักษณะพิเศษของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือมันค่อยๆเป็นช้าๆนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่อยๆเป็นไปเป็นปีๆเป็น10ปีเลยนะจนสังเกตการเปลี่ยนแปลงแทบจะไม่ได้
2: อาการค่อยเป็นค่อยไป
3: แล้วในสุดก็ลงท้ายด้วยโรคแทรกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเสียชีวิตจากการติดเชื้ออ
2: ๋อค่ะแล้วอาการที่เราสังเกตได้ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะ
3: อาการทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะแบ่งนะผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยเป็น3ระยะด้วยกัน
2: ค่ะ
3: คือระยะแรกระยะกลางและระยะสุดท้ายเขาแบ่งตามอาการที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่พ่อเนี่ยจะพูดถึงอาการไม่เป็นระยะรวมกันไปเลยนะเพราะแยกกันได้ยากมาก
2: ค่ะ
3: จะพูดในองค์รวมนะว่าความผิดปกติหรืออาการแสดงของผู้ป่วยเนี่ยมีอะไรบ้างอาการแรกก็คือการหลงลืมอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเริ่มมาก่อนนะแรกๆ ก็จะเริ่มลืมเหตุการณ์ที่ผ่านไปไม่นานน่ะในช่วงเวลาสั้นๆน่ะเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปใน1หรือ2สัปดาห์ไม่ทันไรก็ลืมหมดแล้วต่อไปก็จะจำไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงจำคนในครอบครัวตัวเองก็ไม่ได้แรกๆนี่ยังพอจำได้แต่ต่อไปนี่จำไม่ได้เลยถามอะไรแล้วก็ลืมถามซ้ำบ่อยๆประโยคที่ฮิตที่สุดก็คือคุณเป็นใครอ่ะคุณชื่ออะไรอ
2: ่
3: ะ
2: พอถามคนในบ้านเนาะ
3: แล้วจะลืมนะต่อไปก็เริ่มสับสนในเรื่องของสถานที่แล้วนะมีการหลงทางบ่อยกลับบ้านไม่ถูกไม่จำวันเวลาไม่ได้ สับสนนะกลางวันก็กลางคืนไม่รู้เป็นเวลาไหนแล้วนอนก็ไม่เป็นเวลา
2: บางคนนอนกลางวันตื่นกลางคืนนะคะ
3: สับสนเรื่องสถานที่นะแม้แต่ในบ้านของตัวเองบางทีก็เข้าห้องไม่ถูก
2: ใช
3: ่ไหมแล้วก็อาการต่อไปก็คือเรื่องบกพร่องในหน้าที่ของการงานในการตัดสินใจการคิดอะไรต่างๆเนี่ยมักจะผิดพลาดบ่อยๆนะไม่มีความคิดในการที่สร้างสรรค์เลยทำธุรกรรมต่างๆก็ผิดพลาดอันนี้ต้องระวัง
2: พวกธุรกรรมการเงินนะ
3: ต้องมาต้องไม่ให้ทำนะต้องระวัง
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ถ้าสังเกตเห็นแล้วต้องหยุดน
2: ะ
3: แล้วอาการอีกอย่างหนึ่งก็คืออาการทางอารมณ์ทางบุคลิกสภาพเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะกลายเป็นคนที่ซึมซาบโศเศร้าวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนโกรธง่ายควบคุมตัวเองไม่ได้
2: อ
3: ะเคยเห็นไหมขว้างปาสิ่งของ
2: เคยเห็นทำร้ายคนอื่นก็มีนะ
3: ใช่แล้วก็หวาดระแวงไม่มีสมาธิทำอะไรนานๆไม่ได้อะ
2: เหมือนคนสมาธิสั้นเหรอ
3: ใช่ดูทีวีหรืออ่านหนังสือแป๊บเดียวโยนทิ้งแล้วนะมีอาการหลอนนะขี้ระแวง
2: หูแว่วก็มีหูแว่ว
3: ใช่เพราะคิดว่ามีคนมาทำร้ายร่างกายหรือมาขโมยของนะมักจะต้องเอาของไปเก็บไปซ่อนแล้วก็หาไม่เจ
2: อ
3: นะบางรายก็มีความรู้สึกคิดว่าคู่สมรสตัวมีชู
2: ้หวาดระแวงอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: อาการต่อไปที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมน
2: ะ
3: จะพูดจาหยาบคายพวกนี้

0: ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารการซักผ้ารีดผ้าการเก็บข้าวของเนี่ยผิดพลาดผิดทิศผิดทางไปหมดนะงานใหม่ๆเนี่ยที่ต้องใช้ความจำก็จำไม่ได้เช่นมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยบ่อยมากเลย อุปกรณ์ใหม่
1: ๆพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
0: สอนได้แต่ก็จำไม่ได้เดี๋ยวก็ลืมละ
1: สอนแล้วก็ลืม
0: ต้องสอนซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: ค่ะ
0: นะระยะท้ายๆอาการนี้จะรุนแรงมากขึ้นในระยะที่3นะจำเป็นที่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยพวกนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้นะ
1: เพราะทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้ปัญหาในระยะสุดท้ายที่เราพบก็คือจะไม่เดินละ
1: ค
0: ่ะอันนี้เราต้องพาเดินนะไม่ยอมอาบน้ำเข้าห้องน้ำก็ไม่อาบเดินมาเฉยๆฟันก็ไม่แปรงไม่ล้างมือไม่ล้างหน้าไม่ยอมแต่งตัวนะทานอาหารเองก็ไม่ได้สำลักบ่อยนะอาจจะมีการกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ถ่ายเลี่ยราดไปเรื่อยนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยเช่นหกล้มตกเตียงอันนี้ต้องระวังนะกระดูกหักแล้วในที่สุดเนี่ยระยะท้ายๆเนี่ยก็จะเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อราที่ปอดเนี่ยเราจะพบบ่อยมากจากการที่เขาสำลักอาหารนะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็พบบ่อยแล้วก็ถ้าดูแลดีๆเนี่ยจะอยู่ได้นานแต่ด้วยความยากลำบากของผู้ดูแลนะ
1: เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการรักษาการวินิจฉัยเขาผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคอัลไซเมอร์กันต่อนะคะก็มีข้อมูลอันนึงนะคะพ่อมาจากองค์การอนามัยโลกนะคะเขาได้มีการประเมินสถานการณ์ของภาวะหรือแนวโน้มนะที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะหรืออาจจะหนึ่งในนั้นก็คืออัลไซเมอร์อย่างที่พ่อบอกนะคะว่าในปี2050เนี่ยเขาบอกว่าจะมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะประเทศที่เป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วเนาะอย่างเช่นยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มีอัตราของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะเนาะแล้วก็มันก็อย่างที่เมื่อกี้พ่อพูดนะคะว่าพออายุมากขึ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยมากขึ้นนะคะ
3: ใช
2: ่ประเทศไทยเราก็มีแนวโน้มเหมือนกันเนาะที่จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่
2: ทีนี้การป้องกันถ้าเกิดเราเห็นอย่างนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้อายุยืนมากขึ้นแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเราจะทำตัวยังไงหรือเราจะปฏิบัติตัวยังไง
3: เป็นการป้องกันใช่ไหม
2: ใช่เพื่อที่จะป้องกันนะคะ
3: ดีอันนี้โรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะเป็นโรคที่เป็นรักษาให้หายเนี่ยไม่ได้นะเป็นแล้วเป็นเลยนะแต่เราสามารถที่จะชะลอนะหรือยับยั้งไม่ให้เป็นเร็วได้นะดังนั้นจำเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นน
2: ะ
3: หรือถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบป้องกันทันทีนะวิธีป้องกันเนี่ยอันนี้เราต้องทำก่อนเข้าวัยสูงอายุไม่ใช่พออายุมาก80 70 70 80แล้ว
2: ถึงมาเริ่มทำ
3: ใช่มันไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นตั้ง

0: แต่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยอายุยังน้อยเนี่ยนี่ต้องเริ่มป้องกันแล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดทำยังไง
1: ค
0: ่ะอันแรกคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลยนะการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นแรงนะแล้วก็เร็วเลือดจะไปเลี้ยงสมองมากขึ้น
1: อันนี้ก็ต้องแบบสัปดาห์นึงต้องหลายวันด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: อันนี้รายละเอียดเดี๋ยวไปดูเอาเองนะเราต้องรู้จักใช้สมองนะอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช้ความคิดถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็เล่นเกมไปเรื่อยๆก็ได
1: ้เกมคอมพิวเตอร์ก็ได
0: ้ฟังเพลงเล่นดนตรีดูทีวีฟังวิทยุฟังวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนั้นก็คือวิธีป้องกันอีกอันหนึ่งคือการใช้สมองวิธีป้องกันอีกอันหนึ่งคือการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะเดี๋ยวพ่อจะพูดว่ามีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: นะพวกวิตามินแร่ธาตุต้องครบถ้วนนะเพราะอาหารนี่เป็นส่วนที่ทำให้สมองเสื่อมถ้าเรา
1: ถ้ากินไม่เพียงพอ
0: ถ้าเราทานไม่ถูกนะที่วิธีป้องกันอีกอันหนึ่งอันนี้ก็สำคัญนะคือการพักผ่อนให้เพียงพอการนอนให้เพียงพออย่างน้อยก็ประมาณสัก7ชั่วโมงนะถ้าเรานอนน้อยเนี่ยสมองจะทำลายตัวเองไปเรื่อย
1: ๆสมองก็ไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมคะ
0: ไม่ทำงานที่มากเกินไปที่เป็นเหตุทำให้สมองเรานี่ล้าการทำงานวันหนึ่ง15-16ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องไม่เครียดด้วยไม่วิตกกังวล
1: อันนี้ก็ยากสำหรับคนสมัยนี้เนาะ เครียดกันเยอะแล้ว
0: เขาเชื่อว่าการทำสมาธิเนี่ยช่วยได้มากเลยนะป้องกันสมองเสื่อมได้มาก
1: ค่ะอ
0: ยู่กับสังคมนะอย่าอยู่คนเดียวนะต้องมีเพื่อนอยู่ด้วย
1: นะออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้าง
0: รักษาความสะอาดนะสุขภาพของตัวเองควบคุมอย่าให้มีโรคเกิดขึ้นนะโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้สมองเสื่อมไปด้วยเช่นเราเป็นเบาหวานเนี่ยเห็นไหมเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือเป็นโรคทางจิตเนี่ย
1: ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เป็น
0: ทำให้เกิดอัลไซเมอร์เร็วขึ้นไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะต้องระมัดระวังอย่าให้มีการกระทบกระแทกที่รุนแรงต่อสมองของเราเพราะจะทำให้สมองนี่บาดเจ็บใช่เช่นจากการเล่นกีฬาหรือจากอุบัติเหตุก็ได
1: ้
0: นะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือไม่ควรหายามารับประทานเองยาอะไรก็แล้วแต่เพราะยาบางอย่างเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสมองถ้าใช้นานๆหรือจำนวนมากเนี่ยนะอาจจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
1: เช่นพวกยานอนหลับยาคลายเครียดอะไรอย่างนี
0: ้ใช่และอีกหลายตัวนะ
1: ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พ่อพูดถึงเรื่องของอาหารน่ะอาหารอะไรบ้างที่ช่วยที่ทำให้สมองทำงานได้ดีอะคะ
0: อาหารนะที่ช่วยในการบำรุงสมองเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คืออันแรกก็คือโปรตีนหรือเนื้อสัตว
1: ์ค่ะ
0: เนื้อสัตว์จากปลาเนี่ยดีที่สุดปลาที่ดีคือปลาทะเลนะน้ำลึก
1: ทะเลน้ำลึก
0: จากเมืองหนาวเนี่ยนะเช่นพวกปลาแซลมอนปลาเท้าปลาอะไรเฟลลิงอะไรพวกนี้นะ
1: ปลาไทยได้ไหมอ่ะ
0: ปลาไทยก็ได้ถ้าไม่มีเงินซื้อปลาฝรั่ง
1: ปลาทูเน
0: า
1: ะ
0: ปลาทูก็ได้ปลาสลิดก็ได
1: ้ปลาทะเลบ้านเรา
0: ถ้ามีมันมากๆมันก็ดีนะพวกนี้จะย่อยง่ายไขมันจากปลาเนี่ยมันย่อยง่ายนะ
1: มันมีโอเมก้า3ด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อันนั้นก็คือเลือดสัตว์นะต
1: ้
0: องเล
1: ือ
0: กให้ถูก
1: เยอะ
0: ไข่ทานได้เลยว่าละ1หรือ2ฟอง
1: ค
0: ่ะอันนี้บำรุงสมอง
1: แต่คนคอเลสเตอรอลสูงก็ระวังนิดนึง
0: ก็ระวังนิดนึงทำให้ความจำดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นมที่มีโปรตีนสูงอันนี้ก็ป้องกันได้นะผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่เนี่ยที่มีรสเปรี้ยวๆนิดๆ เนี่ยนะอันนี้บำรุงสมองลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยเพิ่มเซลล์ประสาทนะ
1: สตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรต่าง
0: ๆแอปเปิ้ลนะองุ่นส้มอะไรดี
1: พวกที่มีรสเปรี้ยววิตามินซีสูง
0: ผักนะ
1: ค่ะ
0: ก็เลือกผักที่สีเข้มๆเช่นพวกผักขมฟักทองมะเขือเทศแครอทพริกหยวกข่าตะไคร้กันพูอะไรเนี่ยชาเขียวหญ้าอ่อนทานตะวันนะถั่ว ถั่วนี้ก็เป็นประโยชน์นะทานวันละสักกำมือเคี้ยวไปเรื่อย
1: ๆถั่วอะไรบ้างคะ
0: ถั่วลิสงอ่ะดีที่สุด
1: ถั่วลิสง
0: ถั่วอื่นก็ได
1: ้เม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์พวกนี้มีโปรตีนสูงแล้วมีวิตามินสูงมีแร่ธาตุสูงด้วยพวกธัญพืชเนี่ยนะข้าวเนี่ย
1: ข้าวซ้อมมือได้ไหม
0: ควรจะใช้ข้าวข้าวกล้องน
1: ะ
0: เพราะมีกากใยช่วยทำให้ถ่ายดีขึ้นด้วยพวกเมล็ดดอกทานตะวันเนี่ยพวกแปะกล้วยใช้ได้
1: แปะกล้วยนี่เขาก็บอกว่ากินแล้วบำรุงสมองอย่างดี
0: มีอีกอันหนึ่งนะไม่น่าเชื่อช็อกโกแลตเข้มๆอ่ะที่เขาเรียกอะไร
1: ดาร์กช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตเออ
1: 75% 80%
0: แต่ต้องระวังโรคไตหน่อยนะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระน
1: ะ
0: แล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยมันช่วยผลิตอะไรรู้ไหมฮอร์โมนเอนโดฟินฮอร์โมนเอนโดฟินนี่เป็นฮอร์โมนที่เกิดกลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนหลับอันนี้ช่วยเสริมสร้าง
1: กินช็อกโกแลตแล้วอารมณ์ดีด้วยนะคลายเครียด
0: แต่เงินหมดก่อน
1: เงินหมดก่อน
0: อาหารที่หวานจัดที่เค็มจัดไขมันสูงนี่ให้งดเลย
1: ให้เลี่ยงแล้วค่ะแล้วในกรณีที่เราสงสัยว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการเนี่ยคุณหมอเขามีทางวินิจฉัยได้ยังไงบ้าง
0: ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไห
1: มค่ะ
0: วิธีแรกคือเขาจะซักประวัติอะไรต่างๆเนี่ยละเอียดต้องซักจากญาตินะ
1: ค่ะ
0: ของใครจะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของผู้ป่วยเนี่ยนะอันนี้เราจะบอกอะไรไปได้มากกว่าครึ่งเทียนนะตรวจร่างกายทั่วไปอย่างละเอียดหาโรคร่วมต่างๆนะแล้วเช่นเบาหวานความดันมีไห
1: ม
0: นะแล้วก็ทดสอบความจำและสติปัญญาโดยเขาให้มีการสัมภาษณ์และให้ตอบคำถามนะแล้วก็มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีการตรวจ CT หรือ MRI เพื่อดูสมองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ฮะคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยจะมีเนื้อสมองเนี่ยฝ่อเล็กลงเลยแล้วก็จะเห็นโพรงสมองเนี่ยใหญ่ขึ้นเลยเห็นได้ชัดเลยถ้าจะทำให้มากกว่านั้นก็คือการฉีดสีเนี่ยเข้าไปย้อมอะมิลอยด์โปรตีนน
1: ะ
0: เขาเรียกว่าอะมิลอยด์เพทสแกนนะคือฉีดสีเข้าไปในร่างกายสีจะเข้าไปจับกับโปรตีนอะมิลอยด์เนี่ยนะแล้วก็เราก็สแกนดู
1: เราก็จะเห็นชัดเลยใช่ไหมว่ามันมีตรงไหนใช่ไหมคะ
0: ใ
1: ช่แล้วทีนี้ถ้าในกรณีที่มีผู้สูงอายุในบ้านเป็นป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้ววิธีการรักษาของคุณหมอทำอะไรได้บ้าง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาเนี่ยมันไม่มีทางอย่างที่พูดแล้วนะส่วนใหญ่แพทย์ก็จะสั่งยาร
1: ักษาตามอาการ
0: ไปควบคุมอาการนะ
1: ค่ะ
0: เช่นยาที่ควบคุมพฤติกรรมอารมณ์นะใครกังวลใครเครียดเนี่ยนะเพื่อให้คนไข้ได้สงบได
1: ้
0: นะพวกยาระงับประสาทให้คนไข้
1: สงบลง
0: สงบในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการก้าวร้าวนะแล้วก็ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาทจากสมองเนี่ยที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าacetylcholine esterase inhibitor นะเป็น acetylcholine esterase inhibitor ซึ่งยังไม่ได้ผลดีเท่าไหร่
1: อ
0: ่ะนะ
1: แล้วตัวที่เราพูดกันตอนต้นว่าที่เขาเพิ่งประกาศออกมาทาง FDA อันนี้คือตัวไหนครับพ่ออ
0: ันนี้เป็นยาใหม่ที่องค์การอาหารและยาสหรัฐเขาอนุมัติให้ใช้ได้ไม่นานนี้ปีนี้นะยาเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์โดยตรงนะไปยับยั้งการเกิดมีรอยโปรตีนที่สมองเป็นยาฉีดนะที่เขาฉีดเข้าเส้นเนี่ยสัปดาห์ละครั้งนะชื่ออะดูคาดูแลบอะดูคาดูแมปนะแล้วก็ลีโอคาดูแมปอันนี
1: ้ชื่อยากมาก
0: เจ็บแพง
1: ยากมาก
0: พ่อเรียกไปถูกเพราะเป็นยาใหม่แพงมากยังไม่รู้เท่าไหร่แต่เมืองไทยยังคงยังไม่เข้าหรอก
1: แต่ยานี้ต้องป่วยก่อนถึงจะรักษาใช่ไหมจะฉีดป้องกันคนที่ยังไม่ได้เป็นมันไม่ได้ใช่ไหม
0: คือพอเริ่มเรารู้เป็นเนี่ยเราก็ต้องรีบให้ยาตัวนี้เลยแล้วมันจะหยุดไอของเก่าเป็นแล้วก็แล้วเป็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้จะไปยับยั้งเลยไม่ให้เป็นมากขึ้นแต่ผลเป็นยังไงเนี่ยยังไม่เรายังไม่มีรายละเอียดเลยนะเพราะเพิ่งอนุมัติ
1: คือเมืองไทยก็อาจจะยังไม่ได้เอามา
0: เอา
1: ใส่จริงจังใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: มาก็ไม่มีปัญญาซื้อแพง
1: แต่อันนี้ที่สำคัญก็คือว่าถ้าในกรณีที่บ้านไหนที่มีผู้สูงอายุเนาะที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ตอนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คือวิธีการรักษานอกจากให้ยายประคับประคองแล้วก็ต้องเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันนะ
0: การฝึกด้วยนะการฝึกให้ไปเข้าทำกิจกรรมอะไรต่างๆเคยรู้ทำไม่ใช
1: ่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยคนที่สำคัญที่สุดเลยที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอยู่ได้นานขึ้นก็คือผู้ดูแลเนี่ยแหละจริงๆแล้วก็คือว่าจะต้องเหมือนกับว่าคอยดูแลในเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันการให้มีกิจกรรมต่างๆให้ได้มีการใช้สมองบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องของการเตรียมอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยพอเป็นระยะหนึ่งแล้วเขาจะช่วยตัวเองไม่ได
0: ้ป้องกันอุบัติเหตุด้วย
1: แล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุนะคะคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็คือผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยแหละนะคะที่จะต้อง
0: มีความรู้ด้วย
1: ต้องมีความรู้มีความอดทนนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในอาการของโรคนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะไว้กับคุณพ่อก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวเราติดตามฟังกันอีกทีนะคะพ่อเอาละค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: เวลา 20:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัฒน์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพสัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุติณทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก แต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี้ก็เสียใจก็ต้องมาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อ่ะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าน่ะผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านเพื่อมีรายได้นะคะจะดูตลอดเลยค่ะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอ่ะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางปราณีชาญสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 น.ปุริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสนับสนุนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในอัตราส่วน70:30เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยพืชอินทรีย์และพืชคาร์บอนต่ำโดยวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนนโยบายครอบคลุมพืชไร่พืชสวนและไร่นานำร่องในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้สบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซล่ารูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในสำนักงานกปภ.234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50-69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่า พบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดีอาร์คองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่าได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวภารัตติกาท่อเจริญและนันพัฒน์ชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป 17-15 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ฉิมจีนทะนิกชาวทองกีรวัตรกอเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงศ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป 20-15 คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป 5-2 คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป 3-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน122เหรียญทอง91เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นครสวรรค์ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เกม 11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1 และ3-6 หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2-0เซต7-6 ไทเบรก7-5 และ6-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีขยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปีการแข่งขัน ISTAFC ปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2-1เซตโดยนายสหชาติสาครเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
9: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับแล้วก็นักกีฬาน้องๆ อาจจะมีความเกรงอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะนะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปตะกร้อของพวกเราด้วยนะครับ
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Kroger Queen City Championship ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อากยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือหนึ่งของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอแมนดาโดเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผานิชคาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
13: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
8: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
9: กีฬาพารวย
10: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
11: ดังที่สุดในนาทีนี้ดังที่สุดในตอนนี้ดังที่สุดในช่วงนี้ครับไม่มีใครเกินเทพทันใจครับ

0: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกดฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์061-860-6633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์089-717-1434หรือ ID JO001100 ไก่ชนมาร์เก็ต.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนมาร์เก็ต.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้เป็นโอกาสพิเศษโอกาสดีมากๆครับผมที่ได้มาที่โกเทมฟาร์มกับเรื่องราวครับผมการส่งมอบพ่อพันธุ์เรียกได้ว่าตอนนี้ดังที่สุดในนาทีนี้ดังที่สุดในตอนนี้ดังที่สุดในช่วงนี้ครับไม่มีใครเกินเทพทันใจครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ท่านสสวันนี้ท่านสสให้เกียรติมาสัมภาษณ์ครับแล้วก็น้องโป้งถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเจ้าเทพทันใจตัวนี้ครับผมท่านสสครับไก่ตัวนี้ที่มาที่ไปยังไงครับ
1: ครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าปลาเงิน
0: ครับ
1: ตัวนี้แม่เป็นลูกสาวสตางค์นะครับเป็นสตางค์มิตรแท้สิงโตยกคิรีคู่เกิดปิ่นคิรีนะนามสกุลจะยาวนิดนึงตัวนี้เป็นไก่เตะคัดประมาณ3หน
0: 3หนแล้ว
1: ใช่แล้วก็โป้งมาหาเลยถามโป้งว่าโป้งมีไก่เลี้ยงไหมโป้งไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวนี้พี่ไปวันนั้นให้น่าจะให้ไป3ตัวนะ
0: ครับไป3ตัวรุ่นนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ก็คือเป็นไก่เตะคัดผ่านเตะ3หน
0: ครับ
1: นะก็พอไปอยู่กับโป้งเนี่ยโป้งก็เอากลับมาวันที่เปิดลีกวันแรก
0: โกเซมฟาร์มลีก
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็มาเตะวันแรกก็คือเตะกับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ก็เป็นไก่ทางบางสะพาน
0: ครับ
1: นะ
0: ผลงานวันนั้นเป็นไงบ้างคร
1: ับ ก็ไม่พออัน
0: ไม่พออัน
1: นะตัวนั้นก็เป็นสายเลือดโกเซมฟาร์มด้วยที่เขาแจ้งมานะ
0: ครับ
1: ก็ไม่พออันก็ต้องจับก่อนก็คือผมมองดูว่ามันแข่งดีมากแต่ผมมองดูว่ามันยังไม่ใช่ไก่เก่ง
0: ได้ข่าวว่าวันนั้นตอนที่โชว์ฟอร์มสวยๆมีคนถามซื้อด้วยเหรอครับเห็นเขาบอกว่าจะย้าย
1: มีคนถามซื้อไหมมันไม่กล้าถามซื้อหรอกเพราะผมไม่ได้ขายไงอ๋อโป้งให้โป้งไปเลี้ยง
0: ใช่ทายาทมังกร
1: ผมก็เกรงใจโป้งไงทายาทมังกรไม่กล้าถาม
0: แล้วก็ไปอยู่กับน้องโป้ง
1: ใช่ก็วันนั้นโป้งก็เอากลับไปนะแล้วก็อีกสัก2อาทิตย์นะ
0: ครับ
1: โป้งแจ้งกลับมาว่าพี่ผมเอาไปตีไล่อันมานะตี 30,000
2: ตีอัน2อันก็5นาที
1: 2อันก็5นาที
0: วันนั้นชนกับพม่า
2: พม่าครับ
0: พม่าตีพม่าใช่มั้ย
2: พม่าตีพม่าครับ
0: เค้าเก่งลูกไหนครับลูกเก่งครับโป้ง
2: เป็นไก่ตีทุกลูกเลย
0: ตีเดินได้
1: งอนได้
2: งอนได้ทางได
1: ้ถ้าคู่ต่อสู้เพียงพังก็เดินเตะเดินตีตัวนี้เป็นไก่บู๊นะ
2: แล้วเป็นไก่ที่แบบว่าได้ช่องแบบซ้ำครับมีนาทีทองแล้วแบบคือมีโอกาสตีให้แพ้ได้เลย
0: ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะพัฒนามาให้เป็นอย่างนี้ไหมท่านสอครับ
1: ถามว่าเป็นความตั้งใจไหมไก่ทุกตัวที่พัฒนานะครับผมก็อยากให้มันตามที่ผมบอกอะว่าผมไม่ได้ทำไก่เลียมไม่ได้ทำไก่ลีลาแต่ถ้ามันจะออกเลียมออกลีลามันก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับไก่ที่ผมพัฒนาก็คือจะต้องมีแข้งหน้า
0: ครับ
1: เบอร์แข้งไม่ลด
0: ครับ
1: จะต้องปากไวก็ตามสโลแกนตอนนี้ก็คือแข้งดีตีก่อนจากเมื่อก่อนแข้งดีตีโดนคนได้ใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะช้าๆแต่สมัยใหม่ของโกเซฟาร์มก็คือแข้งดีตีก่อน
0: คือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าถ้าใครติดตามถ้าใครเป็น FC โกเซฟาร์มจะเห็นได้ว่าของโกเซฟาร์มจะพัฒนาเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นทุกปีเรื่อยๆอันนี้มีสูตรการพัฒนายังไงครับ
1: ก็คัดแม่ครับต้องคัดแม่ไก่ต้องคัดแม่ไก่ที่จ่ายลูกเก่งเอามาผสมกับพ่อไก่ที่จ่ายลูกเก่ง
0: ครับ
1: แล้วก็พอได้ตัวเมียก็เอาตัวเมียมาคัดอีกว่ามันจ่ายลูกเก่งไหม
0: พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องเป็นสไตล์เดียวกันไหมคร
1: ับ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนมากผมจะเน้นเป็นไก่ในฟาร์มนะครับก็คือจะเน้นเบอร์แข้งแล้วก็ปากไว
0: เชิงชนก็คือจะ
1: เชิงชนก็จะเป็นไก่ที่ตอนหลังเนี่ยผมชอบไก่แข้งหน้าผมก็จะนำไก่แข้งมาแข้งหน้ามาแต่บางตัวเนี่ยเราผสมออกมาเนี่ยบางตัวมันก็หลุดออกมาเป็นเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีลีลา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นม้าล่อเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าถาม FC ที่ติดตามผมจะไม่ค่อยชอบผมจะชอบเป็นไก่สไตล์มีแข้งหน้าเดินเตะเดินตีเดินทำ
0: ถ้าเรียกได้ว่าการพัฒนาตั้งเป้าที่ 100% เทพทันใจตัวนี้ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ตั้งใจไว้ครับ
1: คืออย่างนี้ในการพัฒนามันไม่ไก่ทุกตัวมันไม่มีลิมิตหรอกคร
0: ับ
1: ว่ามันจะออกมาแล้วมันเป็นยังไงคือบางทีปั้มเก่งแต่ไปไม่ถึงสนามอย่างเทพทันใจเนี่ยวันที่ผมเห็นเอามาปั้มที่เนี่ยตีไม่พออันเนี่ยผมว่ามันไม่เก่งนะแต่ผมว่ามันแข้งดีวันนั้นมันยังอ่อนแอนผมยังบอกโป้งว่าโป้งมันแข้งดีมากนะตัวนี้แข้งตีล้านสบายแต่ว่ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่นะฟาร์มไวมันยังไม่ถึงเพราะว่าด้วยร่างกายนะครับด้วยกำลังขา
0: ตอนนี้เขาอายุประมาณกี่เดือนแล้วครับ
1: น่าจะไม่ชนขวบนะ
2: ครับ
1: ถึงไหมน่าจะ
2: ไม่เกิน12เดือนครับพี่ก
1: ็ไม่น่าจะเกินไม่ยังไม่น่าจะชนขวบนะ
0: ก็ดูยังเป็น
1: ดูต่อดิ
0: ดูยังเป็น
1: แน่ดูต่อดิเลยครับดูไก่ปั้มมาปั้ม3หนแล้วใครโป้งไปโป้งเอามาไล่แข่งที่นี่ไม่พออันแล้วก็ไปตี 30,000ข้างละ 30,000 2อันก็5นาที
0: ครับ
1: แล้วก็ไปตีร้านเลย
0: สอบถามน้องโป้งหน่อยสอบถามน้องโป้งหน่อยครับสำหรับตัวเจ้าเทพทันใจครับเราชนะ 30,000 แล้วมองแววยังไงมองไก่แบบไหนครับถึงตีร้านได
2: ้มันเป็นไก่ที่แบบปั้นมากับแบบอยู่กับเราตั้งแต่เราปั้นหนุ่มครับเนี่ยแล้วคือเราปั้มเราซ้อมเราเห็นของเราครับ
0: เห็นพัฒนาการมาตลอด
2: พัฒนาการคือยิ่งปั้มยิ่งเก่งยิ่งปั้มยิ่งพัฒนาขึ้นครับยิ่งแข็งความแข็งแรงเข้ามาคือยิ่งเบอร์แข็งยิ่งเพิ่มขึ้น
0: คือถ้าเทียบกับปกติโป้งก็ชนล้านประจำนะถ้าเทียบกับตัวที่ผ่านมาตัวเบอร์แข้งของเขานี่คือสามารถเทียบชั้นสามารถปีนขึ้นชั้นสามารถตีล้านได้เรามองว่าอย่างไร
2: ครับคือมันเป็นไก่ที่แบบแข้งมันมีบางคนได้ทุกแข้งครับที่โป้งเลยตั้งแต่ที่เลี้ยงมาครับแล้วมันเป็นไก่ที่แบบแข็งแรงตั้งแต่เลี้ยงมาไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่มีซึมไม่มีเศร้าตีกลับมาคือแข็งแกร่งแบบ

0: ครับวันไหน
1: คนข้างร้านครับ
0: ข้างร้าน
1: ข้างร้าน
0: แล้วมีเพิ่มมีเล่นนอกมีอะไรกัน
1: ก็มาเพิ่มอีกข้างร้านที่หลังครับ
0: อ๋อลูกเกมต้องบอกว่าความกดดันของคนเลี้ยงดีกว่าครับ
1: ก็
0: จากที่ติดมาจำ
1: ก็กดดันก็กดดันระดับนึงครับเพราะว่าแบบตอนได้คู่เราไม่รู้ว่าตีกับตัวไหนครับ
0: ครับ
1: แต่พอได้คู่ไปแล้วคนนู้นก็บอกคู่สู้ตัวเก่งนะมีแบบตีร้านมาแล้ว
0: ฮะ
1: ไปแล้วแบบค่าตัวไปร้านเลยแบบไอ้อันเดียว21อะไรเงี้ยครับ
0: แต่โป้งเห็นทางเขาชนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: พอโป้งมาเห็นที่หลังครับแล้วก็แบบโป้งเป็นน้องลูกพี่ครับลูกพี่ชอบตีตัวเก่งอ่ะโป้งก็ไม่อยากไม่อยากลองครับอยากลองลูกพี่ครับเราไม่ลองไม่รู้ครับครับเราก็มั่นใจของเราเงี้ยครับเราจะแบบถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยจริงโป้งไม่มีหนี้แน่นอนครับ
0: เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าชอบตีตัวเก่งนี่คือตอนนี้เป็นโรคติดต่อกันไปแล้ว
1: เป็นน้อง
0: เป็นโรคติดต่อกันไปแล้ว
1: ครับ
0: ลูกเกมวันนั้นเลยปล่อยหางเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
1: ปล่อยหางเราโป้งก็มั่นใจครับพี
0: ่
1: ม
0: ั่
1: นใจของโป้งโป้งก็เอาตัวเราเนี่ยต่อ19เลย
0: 19
1: คือแบบไม่ต้องแบบมั่นใจพี่เลี้ยงไปแล้วก็ตั้งใจเล่นตั้งใจ
0: เขาว่าวันนั้นก็เฉาะมาครับแสนแปดหรือว่า
1: พอแล้วเราเห็นแบบเจ้าจันไตตีมาตลอดพี่เราเลี้ยงมาตลอดคือเรารู้ว่าเป็นสไตล์แบบถ้าไม่เล่นก่อนไม่ได้เล่นแน่ครับ
0: อืม
1: ครับคือปล่อยห่างเราก็เล่นเลย
0: แต่เขาว่ามีจังหวะเสียวอยู่5นาทีแรก
1: ก็เหมือนว่าคู่สู้ตัวเก่งครับ
2: เราตีชัดใช่
1: ไหมเราเหมือนว่าเขามีเหลี่ยมลูกพี่เขามีเหลี่ยม
2: เราโดนแข้งเขาเหมือนก
1: ัน แล้วเขาก็ตีเจ็บครับ
0: มินมินไปอยู่ทีน
1: ึงใช่ครับเขาก็ตีเจ็บครับ
2: ก็ไม่เสียวเลย
0: ครับแล้วพอตั้งลำได้อย่างพี่ป๊อตเนี่ยอยู่ในรายการกับผมพี่ป๊อตบอกว่าพอเทพทันใจตั้งลำได้คือไม่ต้องลุ้นอะไรแล้ว
1: ครับ
0: เออใครก็มองว่าสู้ไม่ได
1: ้ทุกคนเซียนแบบระดับพี่ยุ้ยพี่บาสมุไรยอดน้ำนามทุกคนครับคือชอบมากครับไอ้นี้ติดตรงว่าเป็นของลูกพี่ครับให้ผมบอกว่าเป็นของลูกพี่ถ้าไม่ครับครับผม
0: วันนั้นลูกเก่งเขาคือลูกที่สามารถเก็บคู่ต่อสู้ได้คือลูกไหนครับ
1: เป็นไก่แข้งดีปากไวตีก้อนครับสไตล์แบบ
0: ค
1: นความยุคใหม่เลย
0: หน้าหงอนที่หน้าคาง
1: ต้องการเลยครับหงอนได้คางได้เลย
2: ชอบ
0: อ๋อ
2: ตีง่าย
0: พอเห็นพี่ป๊อต
2: คางก็ตีเจ็บ
1: ใช่ครับพี
0: ่เห็นพี่ป๊อตบอกว่าเวลาที่เข้าซ้ำเข้ายำในรัวใส่เป็นชุดเป็นชุดเลย
1: มีนาทีทองได้ช่องไม่ได้พี่ถ้าเบี้ยงพังคือซ้ำ
0: ยกแรกหมดยกแรกยังเบียดอยู่ไหม
1: ก็ยกแรกก็เป็นต่ออยู่ 5-1 ครับ
0: ครับ
1: 5-1พอปล่อยยก2ปล่อยไปออกใกล้สองแข้งก็ยาวครับ
0: อ๋อแล้วก็มองว่าน่าจะแพ้ยกนั้นเลยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: ตั้งแต่ปั้มตีมาปั้มเนี่ยน็อกตลอดนะพี่แต่อันเดียวน็อกไม่ถึงอันไม่เคยปั้มมา
0: ไม่ว่าเตะป้มเตะเป้าอะไรก็คือเขาตีน็อกตลอด
1: ครับ
0: หลังจากวันชนะถามท่านอสอด้วยครับหลังจากวันชนะท่านอสอดูรูปเกมอยู่ใช่ไหมครับ
2: หมายถึง
0: ว่าตอนนี้เขาชนดูไลฟ์สด
2: ดูดิอยู่เดิมพันไปสี่แต
0: ่แล้วหลังจากชนะครับกระแสฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างครับ
2: หลังจากชนะก็คือชนะก็ดีใจธรรมดา
0: เห็นบอกว่าท่านสอตอนที่ไลฟ์สดมีคนถามถึงการเอาแม่มาฝากผสมค่อนข้างเยอะเลยครับ
2: ใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะให้โป้งตีต่อ
0: ครับ
2: ก็พอขึ้นกล้องโป้งบอกว่าขอไก่เอาไว้ว่าขอแค่ไฟนี้ไฟเดียวใช่ผมก็เลยบอกโอเคถ้าโป้งไม่นี่แล้วเดี๋ยวใครอยากได้ลูกมั่งโอ้ทีนี
0: ้
2: คนอยากได้เยอะ
0: คืนเดียว50ล็อกเลยครับ
2: คืนเดียวเนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดลูกไก่ตัวละ 5,000
0: ครับ
2: นะก็บอกว่าผมจะเปิด50ล็อกผมก็ไม่นึกว่าคนจะจองเยอะขนาดนี
0: ้เห็นพี่บิ๊ก
2: ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจองประมาณ70
0: โอ้โห
2: 70ล็อกทีเนี้ยคนที่ยังไม่ได
0: ้ครับ
2: นะเขาก็ติดต่อมาลูกพี่เปิดเพิ่มอีกหน่อยก็เลยเปิดอีกวัน
0: เช้ามาไลฟ์อีก
2: ก็ยังไม่ได้ไลฟ
0: ์
2: ก็แจ้งจอนไปว่าจอนถ้าคนที่เพราะผมสั่งจอนมาเนี่ยจอนจะต้องยึดคำสั่งผม
0: ครับ
2: จอนแจ้งผมมาว่าประมาณ70ล็อกพี่โอเคก็เลยบอกจอนว่าถ้าพวกเราใครจะจองเพิ่ม
0: ครับ
2: ก็ให้จองไปตอนสักเย็นบ่ายเย็นจอนว่าประมาณ140ล็อกแล้วพี่
0: โอ้โห
2: พอ140ล็อกพี่เกียงมาจะขอเพิ่มอีก20ล็อก
0: พี่เกียงในเกียงฟาร์มราชบุร
2: ีในเกียงฟาร์มราชบุรีผู้จัดการเก่ง10ล็อก
0: อ๋อผู้จัดการเก่งทายาทมังกรเนี่ยนะ
2: ใช่ๆๆ
0: ที่ว่าจะเอาแต่แรกเนี่ยนะครับ
2: ใช่นี่สัมภาษณ์จะเพิ่มอีกแล้ว
3: รอนานเลย
2: นี่สรุปแล้วไปทํามาคนบางคนก็บอกว่าเค้าก็เรียกผมลูกพี่อ่ะนะ
0: ครับ
2: ลูกพี่ผมเงินยังไม่ออกออกวันที่5เลยก็เลยบอกโอเคถ้างั้นน่ะใครอยากจะจองก็หลังเอาแค่วันที่5พอนะวันนี้มันก็เกือบ200ล็อกแล้ว
0: ทําไมคนจองเยอะขนาดนั้นราคาเท่าไหร่ครับ
2: คิดลูกไก่ตัวละ 5,000 ไม่ใช่ถูกนะคอกหนึ่ง10ตัว 50,000 นะคอกหนึ่ง6ตัว 30,000 นะ
0: ไม่ใช่ตามราคาลูกไก่รายตัวเลย
2: คิดตามราคา

0: ลูกไก่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีดราม่าว่าเอามาฝากผสมซุ้มใหญ่แล้วได้น้อยมั่งได้ไม่ไอ้นี่ก็ถ้าได้น้อยก็จ่ายน้อย
1: แล้วจริงไหมครับที่บอกว่าทางโกเซมฟาร์มจะไม่ทำเลยจะทำให้กับลูกค้าก่อน
0: ไม่ใช่ไม่ทำนะถามว่าทางโกเซมฟาร์มทำไหมทำ
1: ฮ
0: ะแต่ว่าล็อกมันไม่มีล็อกมันไม่ล็อกมันเต็มก็ต้องให้ลูกค้าก่อน
1: ครับ
0: นึกออกใช่ไหมบอกก่อนนึกออกไหมแล้วไก่เนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะได้ประมาณชุดหนึ่งเนี่ยประมาณสัก30ตัว
1: ครับ
0: มันจะต้องทยอยส่งมาในช่วงแรกเนี่ยยังไงเนี่ยลูกค้าส่งมาก็ต้องผสมให้ลูกค้าก่อนของฟาร์มอยากจะทำมันก็ยังทำไม่ได้ด้วยผมยังไม่รู้เลยว่าน้ำเชื้อมันจะแค่ไหนเพราะไก่เพิ่งชนมาแต่ว่าไก่ตีแค่2อันแล้วตีเขาค่อนข้างจะตีตัวเดียวในเรื่องของน้ำเชื้อก็
1: หนุ่ม
0: ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหา
1: เพราะไม่บอบช้ำทางร่างก
0: ายไม่บอบช้ำมาก
1: แล้วโปรโมชั่นที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยครับ
0: คืออย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเปิด50ล็อกกินลูกไก่ตัวละ 5,000
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสาย9ล้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าปางเงินเนี่ยตอนเนี้ยคิดลูกไก่ตัวละ 15,000 ผมก็ไม่ได้ทำให้แล้วปืนใหญ่ก็คิดลูกไก่ตัวละ 15,000 ปืนใหญ่ก็คือลูกปางเงินตัวนี้ก็เป็นลูกไอ้ปางเงิน
1: ครับ
0: ไอ้แชปก็คิดลูกไก่ตัวละ 15,000คือถ้าเป็นสาย9ล้านเนี่ยเป็นลูกปังเงินเป็นสาย9ล้านเพราะว่าปังเงินเป็นลูก9ล้านเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับผสมคือถ้าจะผสมให้ก็คือคิดแพงเลยคือตัวละ 15,000
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยพอเป็นตัวเนี้ยแล้วคนที่เล่นสายโกเซมฟาร์มแล้วเขาซื้อแม่ในราคาตัวละ 30,000 50,000 ตัวละแสนไปเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นน่ะช่วงแรกผมจะรับแค่คิดลูกไก่แค่ตัวละ 5,000
1: ครับ
0: จนถึงวันที่5
1: จนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้
0: พฤษภาคมนี้หลังจากวันที่5
1: ครับ
0: ผมจะคิดเป็นตัวละ 10,000 ก็คือผมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่ผมตั้งเอาไว้แบบนี้ก็ถ้าใครจองไม่ทันวันที่5
1: ครับ
0: นะโอนจองล็อกละ 5,000 เนี่ยก็หลังวันที่5ไปก็จะเป็นคิดลูกไก่ตัวละ 10,000 คนที่จองตัวละ 5,000 ไว้ก็จะคือก็จะกำไรเลย
1: แล้วสำหรับคนที่อยากจะเอาแม่ไก่มาฝากผสมติดต่อได้ที่ผู้จัดการท่านไหนครับ
0: ผู้จัดการจอนคนเดียวเลย
1: ผู้จัดการจอนคนเดียว
0: เพราะว่ามันจะไม่ยุ่งยาก
1: ครับ
0: ใช่ผมให้จอนดูแลเรื่องนี้คนเดียว
1: ส่วนใครที่อยากจะได้ลูกเจ้าเทพทันใจที่มีคนมาฝากผสมก็ไปติดต่อกับคน
0: ไปตามคนที่มาฝากผสมได้เลย
1: ครับ
0: แต่ละแม่ที่เอามาฝากผสมนี่คิดลูกไก่ตัวละ 5,000 ไม่มีใครเอาแม่ไก่ที่ไม่ดีมาผสมหรอก
1: ใช่
0: แล้วส่วนมากที่เอามาผสมเนี่ยคือแม่ไก่ของโกเซมฟาร์มไม่ว่าจะเป็นลูกจอนวิกลูกพายุลูกเคแมน
1: ครับ
0: ลูกลอนนี่ลูกกองโจน
1: ครับ
0: ลูกตัวดังๆของโกเซมฟาร์มทั้งนั้นแหละที่เอามาฝากผสมก็ลองไปติดตาม
1: ลองไปศึกษาด
0: ูใช่คือไปซื้อกับคนที่มาฝากผสมก่อนเลย
1: ครับ
0: นะแล้วแม่ที่เขามาฝากเนี่ยเป็นแม่เกรดระดับที่ทางฟาร์มทำ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแม่แทบจะเป็นแม่ของโกเซมฟาร์มทั้งนั้นเลยนะ
0: ถามว่า 80% นะ
1: ฮะ
0: ของแม่นอกก็มี
1: ครับผม
0: แม่นอกก็มีเขาก็เอาแม่เด็ดๆของเขามาทำสายเพื่อเก็บไว้เขาก็อาจจะมั่นใจแม่ไก่ของเขาและชอบพ่อไก่ตัวนี
1: ้สุดท้ายนี้สำหรับคนที่เป็นนักพัฒนาครับแม่ไก่สไตล์ไหนครับที่เหมาะสำหรับจะเอามาเข้ากับ
0: ตัวนี้มันเป็นไก่ที่ว่าผมว่ามันค่อนข้างครบเครื่องนะ
1: ครับ
0: ด้วยฟาร์มเร็ว
1: ครับ
0: นะเบอร์แข้ง
1: ครับ
0: แล้วก็แข้งหน้าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็มี
1: แต่เป็นไก่แข้งลึกมาก
0: แต่ว่าเป็นไก่จุดเด่นของมันเลยคือแข้งดีปากไวเป็นไก่ตีง่ายผมคิดว่ามันเข้าได้ทุกแม
1: ่ครับ
0: จะเอาม้าล่อเอาเหลี่ยมลีลามาใส่ผมก็ว่ามันก็จะเพิ่มเบอร์แข้งให้ไปเพิ่มปากไวให้ไปนะผมคิดว่ามันครบเครื่องนะมันครบเครื่องแล้วก็แต่ว่าบางคนน่ะอาจจะมองว่าเอ้ยมันยังไม่เก่งเท่าไหร่ถ้ามองอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาแม่มาฝากผสม
1: ครับ
0: แต่บางคนก็มองว่ามันเก่งมันแข็งดีมันปากไวแล้วอยากได้ก็เอาเข้ามาฝากผสมนะแล้วแต่คนชอบ
1: พูดยังไงวะ
0: แต่ว่าจังหวะว่าตอนเนี้ยคนที่ชอบเนี่
1: ย
0: มันเยอะมันเยอะกว่าคนไม่ชอบคนเกียนมันก็มีนะคนที่ตั้งใจมาเกียนแล้วเห็นว่ามันเก่งจริงตอนนี้อาจจะกลับมาชอบไก่ของโกเซมฟาร์มก็ได้
1: พูดง่ายๆก็ลองศึกษาดูก่อนสำหรับใครที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนข้อมูลยังไม่ศึกษาแล้วดูไปเรื่อย พร้อมเมื่อไหร่ค่อยตัดสินใจ
0: ถูก
1: สำหรับน้องโป้งดีกว่าน้องโป้งมีความรู้สึกยังไงกับลูกพี่มั่ง
2: ก็
1: ที่ให้ตัวนี้ไป
2: ก
1: ็ความประทับใจ
2: ครับในลูกพี่ดีกว่าไว้วางใจครับแล้วก็ดีใจว่าวันนึงได้ทำมันสำเร็จออกมาเนี่ยแล้วลูกพี่เป็นคนที่ผมรักและนับถือเนี่ยพอได้ทำเนี่ยแบบว่าได้เห็นรอยยิ้มคนที่เรารักผมก็แบบภูมิใจครับดีใจครับผม
1: แล้วท่านอสครับกล่าวอะไรถึงน้องคนนี้บ้าง
0: ก็ผมเห็นน้องคนนี้มันตั้งแต่เล็กๆนะ
1: ครับ
0: มีอยู่3คน
1: 3คน
0: นะไอ้บิ๊ก
3: ไอ้
0: โป้งไอ้เคน
3: บิ๊กโป้งเคน
0: ไอ้บิ๊กนี่หลุดวงจรไปแล้ว
1: บิ๊กหลุดวงจรไปแล้ว
0: นั่นแหละเสียคนตั้งแต่บกบกยุคมันหาเรื่องไว้ผมนั่นแหละ
1: อันนั้นเรื่องแล้วไปแล้ว
0: โป้ง
3: อะไรนะ
0: มีโป้งมีท่านเคน
1: ท่านสทเคนโทหัก
0: เคนนะท่านสทเคนนี่ก็ยังด่าได้อยู
1: ่
0: ยังด่าแล้วด่าแล้วยังฟังอยู
1: ่เรียกได้ว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ใช่ก็เห็นวิวัฒนาการการเจริญเติบโตทางนู้นก็ไปทางการเมือง
1: การเมือง
0: นะทางนี้ก็มาทางไก่ชนก็อย่างโป้งเนี่ยก็พี่ออสพี่พ
1: ร
0: เป็นคนที่ดูแลปลูกปั้นมาแล้วน้องเป็นคนที่กตัญญูไม่ข้ามรุ่นพี่ถ้าใครรู้จักโป้งจะรู้ว่าเป็นน้องที่น่ารัก
3: ทุกครั้งที่ไก่ชนะเสร็จก็โทรหาลูกพี่เสร็จแล้วก็โทรหาผมทุกครั้งเลยครับทุกครั้งเลยว่าทำได้แล้ว
0: น่ารัก
3: ได้แล้วพี
1: ่ก็ยินดีกับน้องโป้งแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านอสที่มีพ่อไก่ที่ตัวนี้ร้อนแรงมากๆฝากอีกทีนึงครับถ้าใครสนใจครับถ้าใครสนใจที่เป็นเจ้าใหญ่ๆเลยดีกว่าเราไปติดต่อที่เป็นประมาณ10ล็อกขึ้นดีกว่าม
3: ีโอ้เชียร์พี่เก่งที่หมายเลย
0: จริงๆนะ
3: บอกชื่อพี่เก่งเลย
0: จริงๆนะก็คือมองดูทายาทมังกรจะเขินๆอยู
1: ่ทายาทมังกรก็คือพี่เก่ง
0: นะทายาทมังกรเขาไม่ชอบของถูกเขาชอบคิดลูกไก่ตัวละหมื่น
1: ชอบล็อกสอง
0: ชอบล็อกสอง
1: ก็ถ้าใครสนใจก็พี่เก่งทายาทมังกร
0: แต่จริงแล้วนะผมก็ยังไม่รู้มันจะจ่ายลูกเก่งหรือเปล่าคอยติดตามปีหน้า
1: ครับ
0: นะปีหน้าลองดูลูกมันแต่ว่ามาตอนเนี้ย
1: ครับ
0: ปังเงินมันจ่ายออกมาเป็นตัวนี้คือปังเงินผมคิดว่าตัวนี้มันเก่งกว่าพ่อปังเงินมันจ่ายลูกเก่งแล้ว
1: เรื่อย
0: ๆปังเงินมันจ่ายลูกเก่งแล้วแต่ตอนเนี้ยทันใจลูกชายปังเงินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะจ่ายลูกเก่งหรือเปล่าก็ให้คนที่ยังไม่เปิดใจรอติดตามดูลูกมันสำหรับคนที่เชื่อมั่นแล้วเอามาฝากแล้วให้เชื่อผมนะว่าผมทำของแท้ออกไป
1: ครับ
0: แม่ไก่ที่ผมขายออกไปตัวละ 30,000 50,000พิสูจน์ได้ไม่เกิน1ปีพิสูจน์ได้จากไหนพิสูจน์ได้จากลูก
1: ครับ
0: นะถ้าพ่อไก่แบบนี้แล้วแม่ไก่ที่ผมขายไป 30,000 50,000 แล้วมันไม่เก่งนะคุณมาด่าผมได้เลยแต่สำหรับคนที่ไม่เคยซื้อของผมไปเลยแล้วมาด่าผมเนี่ยบางทีส่วนมากพวกเนี้ยจะทำไก่ขาย
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาเกียนโดยที่ว่ามาซื้อไก่ผมแต่พอผมถามไปว่าไก่ผมมีกิ๊บปีกคุณซื้อจากใครลูกน้องผมแต่ละคนเนี่ยทุกคนรู้หมด
1: ครับ
0: คุณซื้อจากใครกิ๊บปีกเบอร์อะไรคุณซื้อในราคาตัวละเท่าไหร่คุณซื้อตัวละ300แล้วคุณอยากจะเอามาตีร้านมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันก็ยากคุณต้องไปคัดถูกไหมล่ะบก.แต่ถ้าคุณซื้อตัวละ 50,000 ตัวละ 100,000 แล้วมันใช้ไม่ได้เลยมันเอาไปตีหลักพันไม่ได้เงี้ยคุณมาด่าผมเลยถูกไหมล่ะในการทำงานเนี่ยในการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยผมสร้างความชัดเจนนะราคาที่ผมขายออกไปถ้ามันไม่คุ้มกับคุณภาพของมันก็คือของแพง
1: ถูกครับ
0: ถูกไหมล่ะ
1: ถูกครับ
0: แต่คนที่ไม่เคยซื้อในราคา 30,000 50,000 คุณไปซื้อในราคาหลักร้อยตัวละพันแล้วคุณว่ามันไม่ดีคุณโทษผมไม่ได้นะ
1: ถูกครับ
0: ถูกไหมบก.
1: ฝากอีกครั้งนึงครับสำหรับคนที่อยากจะจองลูกเทพทันใจนะครับตอนนี้มีเจ้าใหญ่มีอยู่ 2-3 เจ้า1ก็คือในเกียงฟาร์ม20ล็อก
0: ในเกียงฟาร์มแต่ในเกียงฟาร์มยังไม่ได้โอน
1: ยังไม่ได้โอน
0: แต่ว่า
1: ทายาทมังกรโอน
0: ขับรถมาในเกียงฟาร์มขับรถมาหา
1: ครับเอาเงินสดมาให
0: ้ไม่ได้เอาเงินสดมาให้มาบอกว่าจองไว้20ล็อกก่อน แต่โอเคไม่มีปัญหาสำหรับพี่เกียงก็คือพวกก
2: ัน
0: แล้ว
2: พี่เกียง
0: แล้วแต่ว่าผู้จัดการเก่งทายาทมังกรนี่โอนเลยถ้าไม่โอนอดเอานี่เรื่องจริงนะ
1: 10ล็อกนี่ต้องบังคับโอนตอนนี้เลย
0: ไม่ได้บังคับโอนแล้ว
1: โอนแล้ว
0: ไม่เคยบังคับใครนะก็บอกว่าใครไม่จองใครไม่โอนก็คือไม่ได
1: ้ตอนนี
0: ้ก็เหมือนกันหมดทุกคน
1: ตอนนี้ที่ชัวร์ก็คือที่ทายาทมังกร
0: โอ้ทายาทมังกรโอน
1: ทายาทมังกรโอนแล้วโอนแล้วนะครับของพี่เก่งทายาทมังกรเบอร์โทรทายาทมังกรเบอร์โทรอะไรนะครับพี
0: ่นี่บอกขอทาง
3: เดียว
4: แต่ไป
5: ไอ้นี่เชียร์นี่คือยังไงเนี่ย
6: เราไปซ้ำอ
5: ี
6: กรอบ
5: ติ๊บไป 5,000 บาท
6: ฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยกับวันนี้กับเรื่องราวดีๆของโกเซมฟาร์ม
5: นะ
6: ครับแล้วก็นี่คือการพัฒนาการของโกเซมฟาร์มครับผมก็ขอบคุณท่านสสครับขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องโต้ครับขอบคุณครับ

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
1: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์ ภูนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟช.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ขสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวี นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมกมีการทำประกันภัยและพรบคุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1,500,000 บาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมกจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมล์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขนราชทีวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่ดังที่สุดในนาทีนี้ดังที่สุดในตอนนี้ดังที่สุดในช่วงนี้ครับไม่มีใครเกินเทพทันใจ

0: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0618606633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100 ไก่ชนมาร์เก็ต.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนมาร์เก็ต.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้เป็นโอกาสพิเศษโอกาสดีมากๆครับผมที่ได้มาที่โกเทมฟาร์มกับเรื่องราวครับผมการส่งมอบพ่อพันธุ์เรียกได้ว่าตอนนี้ดังที่สุดในนาทีนี้ดังที่สุดในตอนนี้ดังที่สุดในช่วงนี้ครับไม่มีใครเกินเทพทันใจครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ท่านส.ส.วันนี้ท่านส.ส.ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ครับแล้วก็น้องโป้งถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเจ้าเทพทันใจตัวนี้ครับผมท่านส.ส.ครับไก่ตัวนี้ที่มาที่ไปยังไงครับ
1: ครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าปลาเงิน
0: ครับ
1: ตัวนี้แม่เป็นลูกสาวสตางค์นะครับเป็นสตางมิตรแท้สิงโตยกคิรีคู่เกิดปิ่นคิรีนะนามสกุลจะยาวนิดนึงตัวนี้เป็นไก่เตะคัดประมาณ3หน
0: 3หนแล้ว
1: ใช่แล้วก็โป้งมาหาเลยถามโป้งว่าโป้งมีไก่เลี้ยงไหมโป้งไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวนี้พี่ไปวันนั้นให้น่าจะให้ไป3ตัวนะ
0: ครับไป3ตัวรุ่นนี้ใช่มั้ยคร
1: ับก็คือเป็นไก่เตะคัดผ่านเตะ3หน
0: ครับ
1: นะก็พอไปอยู่กับโป้งเนี่ยโป้งก็เอากลับมาวันที่เปิดลีกวันแรก
0: โกเซมฟาร์มลีก
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็มาเตะวันแรกก็คือเตะกับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ก็เป็นไก่ทางบางสะพาน
0: ครับ
1: นะ
0: ผลงานวันนั้นเป็นไงบ้างคร
1: ับ ก็ไม่พออัน
0: ไม่พออัน
1: นะตัวนั้นก็เป็นสายเลือดโกเซมฟาร์มด้วยที่เขาแจ้งมานะ
0: ครับ
1: ก็ไม่พออันก็ต้องจับก่อนก็คือผมมองดูว่ามันแข่งดีมากแต่ผมมองดูว่ามันยังไม่ใช่ไก่เก่ง
0: ได้ข่าวว่าวันนั้นตอนที่โชว์ฟอร์มสวยๆมีคนถามซื้อด้วยเหรอครับเห็นเขาบอกว่าจะย้าย
1: มีคนถามซื้อไหมมันไม่กล้าถามซื้อหรอกเพราะผมไม่ได้ขายไงเพราะโป้งให้โป้งไปเลี้ยง
0: ใช่ทายาทมังกร
1: ผมก็เกรงใจโป้งไงทายาทมังกรไม่กล้าถาม
0: แล้วก็ไปอยู่กับน้องโป้ง
1: ใช่ก็วันนั้นโป้งก็เอากลับไปนะแล้วก็สัก2อาทิตย์นะ
2: ครับ
1: โป้งแจ้งกลับมาว่าพี่ผมเอาไปตีไล่อันมานะตี 30,000
2: ตีอัน2อันก็5นาที
1: 2อันก็5นาที
0: วันนั้นชนกับพม่า
2: พม่าครับ
0: พม่าตีพม่าใช่มั้ย
2: พม่าตีพม่าครับ
0: เค้าเก่งลูกไหนครับลูกเก่งครับโป
2: ้
0: ง
2: เป็นไก่ตีทุกลูกเลย
0: ตีเดินได้
1: งอนได
2: ้งอนได้ทานได
1: ้ถ้าคู่ต่อสู้เพียงพังก็เดินเตะเดินตีตัวนี้เป็นไก่บู๊นะ
2: แล้วเป็นไก่ที่แบบว่าได้ช่องแบบซ้ําครับมีนาทีทองแล้วแบบคือมีโอกาสตีให้แพ้ได้เลย
0: ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะพัฒนามาให้เป็นอย่างนี้ไหมท่านสอครับ
1: ถามว่าเป็นความตั้งใจไหมไก่ทุกตัวที่พัฒนานะครับผมก็อยากให้มันตามที่ผมบอกอะว่าผมไม่ได้ทำไก่เหลี่ยมไม่ได้ทำไก่ลีลาแต่ถ้ามันจะออกเหลี่ยมออกลีลามันก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับไก่ที่ผมพัฒนาก็คือจะต้องมีแข้งหน้า
0: ครับ
1: เบอร์แข้งไม่ลด
0: ครับ
1: จะต้องปากไว
0: ครับ
1: ก็ตามสโลแกนตอนนี้ก็คือแข้งดีตีก่อนจากเมื่อก่อนแข้งดีตีโดนคนได้ใช่ไหมเมื่อก่อนมันก็จะช้าๆแต่สมัยใหม่ของโปรเซฟฟาร์มก็คือแข้งดีตีก่อน
0: คือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าถ้าใครติดตามถ้าใครเป็น FC โกเซฟฟาร์มจะเห็นได้ว่าของโกเซฟฟาร์มจะพัฒนาเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นทุกปีเรื่อยๆอันนี้มีสูตรการพัฒนายังไงครับ
1: ก็คัดแม่ครับต้องคัดแม่ไก่ต้องคัดแม่ไก่ที่จ่ายลูกเก่งเอามาผสมกับพ่อไก่ที่จ่ายลูกเก่ง
0: ครับ
1: แล้วก็พอได้ตัวเมียก็เอาตัวเมียมาคัดอีกว่ามันจ่ายลูกเก่งไหม
0: พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องเป็นสไตล์เดียวกันไหมคร
1: ับ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนมากผมจะเน้นเป็นไก่ในฟาร์มนะครับก็คือจะเน้นเบอร์แข้งแล้วก็ปากไว
0: เชิงชนก็คือจะ
1: เชิงชนก็จะเป็นไก่ที่ตอนหลังเนี่ยผมชอบไก่แข้งหน้าผมก็จะนำไก่แข้งมาแข้งหน้ามาแต่บางตัวเนี่ยเราผสมออกมาเนี่ยบางตัวมันก็หลุดออกมาเป็นเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีลีลา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นม้าล่อเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าถาม FC ที่ติดตามผมจะไม่ค่อยชอบผมจะชอบเป็นไก่สไตล์มีแข้งหน้าเดินเตะเดินตีเดินทำ
0: ถ้าเรียกได้ว่าการพัฒนาตั้งเป้าที่ 100% เทพทันใจตัวนี้ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ตั้งใจไว้ครับ
1: คืออย่างนี้ในการพัฒนามันไม่ไก่ทุกตัวมันไม่มีลิมิตหรอกครับว่ามันจะออกมาแล้วมันเป็นยังไงคือบางทีปั้มเก่งแต่ไปไม่ถึงสนามอย่างเทพทันใจเนี่ยวันที่ผมเห็นเอามาปั้มที่เนี่ยตีไม่พออันเนี่ยผมว่ามันไม่เก่งนะแต่ผมว่ามันแข้งดีวันนั้นมันยังอ่อนแอผมยังบอกโป้งว่าโป้งมันแข้งดีมากนะตัวนี้แข้งตีล้านสบายแต่ว่ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่นะฟาร์มไวมันยังไม่ถึงเพราะว่าด้วยร่างกายนะครับด้วยกำลังขา
0: ตอนนี้เขาอายุประมาณกี่เดือนแล้วครับ
1: น่าจะไม่ชนขวบนะ
2: ครับ
1: ถึงไหมน่าจะ
2: ไม่เกิน12เดือนครับพี่ก
1: ็ไม่น่าจะเกินยังไม่น่าจะชนขวบนะ
0: ก็ดูยังเป็น
1: ดูต่อดิ
0: ดูยังเป็น
1: แน่ดูต่อดิเลยครับดูไก่ปั้มมาปั้ม3หุ่นแล้วให้โป้งไปโป้งเอามาไล่แข่งที่นี่ไม่พออันแล้วก็ไปตี 30,000 ข้างละ 30,000 2อันก็5นาทีแล้วก็ไปตีล้านเลย
0: สอบถามน้องโป้งหน่อยสอบถามน้องโป้งหน่อยครับสำหรับตัวเจ้าเทพทันใจครับเราชนะ 30,000 แล้วมองแววยังไงมองไก่แบบไหนครับถึงตีล้านได
2: ้มันเป็นไก่ที่แบบปั้นมากับแบบอยู่กับเราตั้งแต่เราปั้นหนุ่มครับ เนี่ยแล้วคือเราปั้มเราซ้อมเราเห็นของเราครับ
0: เห็นพัฒนาการ
2: พัฒนาการคือยิ่งปั้มยิ่งเก่งยิ่งปั้มยิ่งพัฒนาขึ้นครับยิ่งแข็งความแข็งแรงเข้ามาคือยิ่งเบอร์แข็งยิ่งเพิ่มขึ้น
0: คือถ้าเทียบกับปกติโป้งก็ชนล้านประจำนะถ้าเทียบกับตัวที่ผ่านมาตัวเบอร์แข็งของเขานี่คือสามารถเทียบชั้นสามารถปีนขึ้นชั้นสามารถตีล้านได้เรามองว่าอย่างไร
2: ครับคือมันเป็นไก่ที่แบบแข้งมันมีบางคนในทุกแข้งครับที่ป้องไว้ตั้งแต่ที่เลี้ยงมาครับแล้วมันเป็นไก่ที่แบบแข็งแรงตั้งแต่เลี้ยงมาไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่มีซึมไม่มีเศร้าตีกลับมาคือแข็งแกร่งแบบร่างกายดีตลอดครับ
0: เป็นไก่ร่างกายดี
2: แล้วก็คือแบบจิตใจดีคือตั้งแต่ป้องปั้มมาคือก็งวดที่ตี 30,000 ครับครูสู้เก่งมาก
0: ครับ
2: คือเราโดนอันแรกเนี่ยเราโดน 3-4 ชักเดี๋ยวชักแต่ด้วยแบบมานะโดยแบบคือเราได้เห็นครับว่าพอเจ็บ
0: หัวใจ
2: พอโดนแล้วเรามีลูกอาฆาตพอเจ็บแล้วเราเอาคืนเงี้ยครับไม่ย่อท้ออ
0: ่าแล้ววันที่ติดมัดจำชนล้านครับเริ่มต้นชนกันที่เท่าไหร่ครับวันนั้น
2: ชนข้างล้านครับ
0: ข้างล้านแล้วมีเพิ่มมีเล่นนอกมีอะไรก
2: ัน ก็มาเพิ่มอีกข้างล้านที่หลังครับ
0: อ๋อรูปเกมต้องบอกว่าความกดดันของคนเลี้ยงดีกว่าครับ
2: ก็
0: จากที่ติดมาจำ
2: ก็กดดันระดับหนึ่งครับเพราะว่าแบบตอนได้คู่เราไม่รู้ว่าตีกับตัวไหนครับ
0: ครับ
2: แต่พอได้คู่ไปแล้วคนนู้นก็บอกคู่สู้ตัวเก่งนะมีแบบตีร้านมาแล้ว
0: ฮะ
2: ไปแล้วแบบฆ่าตัวไปร้านเลยแบบตีอันเดียว21อะไรเงี้ยครับ
0: แต่โป้งเห็นทางเขาชนแล้วเน
2: า
0: ะ
2: พอโป้งมาเห็นที่หลังครับแล้วก็แบบโป้งเป็นน้องลูกพี่ครับลูกพี่ชอบตีตัวเก่งอ่ะโป้งก็อยากลองครับอยากลองลูกพี่ครับเราไม่ลองไม่รู้ครับครับเราก็มั่นใจของเราเงี้ยครับเราจะแบบถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยจริงโป้งไม่มีหนี้แน่นอนครับ
0: เรียกได้ว่าชอบตีตัวเก่งนี่คือตอนนี้เป็นโรคติดต่อกันไปแล้ว
2: เป็นน้องครับ
0: เป็นโรคติดต่อกันไปแล้ว
2: ครับ
0: รูปเกมวันนั้นเลยปล่อยหางเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
2: ปล่อยหางเราโป้งก็มั่นใจครับพี
0: ่
2: ม
0: ั่
2: นใจของโป้งก็เอาตัวเราเนี่ยต่อ19เลย
0: 19
2: คือแบบไม่ต้องแบบมั่นใจพี่เลี้ยงไปแล้วก็ตั้งใจเล่นตั้งใจ
0: เขาว่าวันนั้นก็เฉาะมาครับแสนแปดหรือว่า
2: พอเราเห็นแบบเจ้าทันใจตีมาตลอดพี่เราเลี้ยงมาตลอดคือเรารู้ว่าเป็นสไตล์แบบว่าถ้าไม่เล่นก่อนไม่ได้เล่นแน่ครับ
0: อือ
2: ครับคือปล่อยห่างเราก็เล่นเลย
0: แต่เขาว่ามีจังหวะเสียวอยู่5นาทีแรก
2: ก็เหมือนว่าคู่สู้ตัวเก่งครับ
1: เราตีชัดใช่ไ
2: หมเราเหมือนว่าเขามีเหลี่ยมลูกพี่เขาไม่
1: เราโดนแข้งเขาเหมือนก
2: ัน แล้วเขาก็ตีเจ็บครับ
0: มินไปอยู่ที่น
2: ี่ครับเขาก็ตีเจ็บครับ
1: ก็ไม่เสียวเลย
0: ครับแล้วพอตั้งลำได้อย่างพี่ป๊อตเนี่ยอยู่ในรายการกับผมพี่ป๊อตบอกว่าพอเทพทันใจตั้งลำได้คือไม่ต้องลุ้นอะไรแล้ว
2: ครับ
0: เออใครก็มองว่าสู้ไม่ได
2: ้ทุกคนเซียนแบบระดับพี่ยุ้ยพี่บาสมุไรยอดนามทุกคนครับคือชอบมากครับแต่นี้ติดตรงว่าเป็นของลูกพี่ครับให้ผมบอกว่าเป็นของลูกพี่ถ้าไม่ครับผม
0: วันนั้นลูกเก่งเขาคือลูกที่สามารถเก็บคู่ต่อสู้ได้คือลูกไหนครับ
2: เป็นไก่แข้งดีปากไวตีก้อนครับสไตล์แบบ
0: หน้างอน
2: ความยุคใหม่เลย
0: หน้างอนที่หน้าคาง
2: ต้องการเลยครับงอนได้คางได้เลย
1: ชอบ
0: อ๋อ
1: ตีง่าย
0: พอเห็นพี่ป๊อ
1: ตคางก็ตีเจ็บ
2: ใช่ครับพี
0: ่เห็นพี่ป๊อตบอกว่าเวลาที่เข้าซ้ำเข้ายำนี่รัวใส่เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลย
2: มีนาทีทองได้ช่องไม่ได้พี่ถ้าเบี้ยงพังคือซ้ำ
0: ยกแรกหมดยกแรกยังเบียดๆอยู่ไหม
2: ก็ยกแรกก็เป็นต่ออยู่ห้าหนึ่งครับ
0: ครับ
2: ห้าหนึ่งพอปล่อยยกสองปล่อยไปออกใกล้สองแข้งก็ยาวครับ
0: อ๋อแล้วก็มองว่าน่าจะแพ้ยกนั้นเลยด้วย
2: ใช่ครับ
0: ก
2: ็ตั้งแต่ปั้มตีมาปั้มเลยน็อกตลอดนะพี่แต่อันเดียวน็อกไม่ถึงอันไม่เคยปั้มมา
0: ไม่ว่าเตะป้มเตะเป้าอะไรก็คือเขาตีน็อกตลอด
2: ครับ
0: หลังจากวันชนะถามท่านอสอด้วยครับหลังจากวันชนะท่านอสอดูรูปเกมอยู่ใช่ไหมครับ
1: หมายถึง
0: หมายถึงว่าตอนนี้เขาชนดูไลฟ์สด
1: ดูดิอยู่เดิมพันไปสี่แต
0: ่แล้วหลังจากชนะครับกระแสฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างครับ
1: หลังจากชนะก็คือชนะก็ดีใจธรรมดา
0: เห็นบอกว่าท่านอสอตอนที่ไลฟ์สดตอนที่ไลฟ์สดมีคนถามถึงการเอาแม่มาฝากผสมค่อนข้างเยอะเลยครับ
1: ใช่ใช่ใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะให้โป้งตีต่อ
0: ครับ
1: ก็พอขึ้นกล้องโป้งบอกว่าขอไก่เอาไว้ว่าขอแค่ไฟนี้ไฟเดียวใช่ผมก็เลยบอกโอเคถ้าโป้งไม่นี่แล้วเดี๋ยวใครอยากได้ลูกมั่งโอ้ทีนี
0: ้
1: คนอยากได้เยอะ
0: คืนเดียว50ล็อกเลยครับ
1: คืนเดียวเนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดลูกไก่ตัวละ 5,000
0: ครับ
1: นะก็บอกว่าผมจะเปิด50ล็อกผมก็ไม่นึกว่าคนจะจองเยอะขนาดนี
0: ้เห็นพี่บิ๊ก
1: ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจองประมาณ70
0: โอ้โห
1: 70ล็อกทีเนี้ยคนที่ยังไม่ได
0: ้ครับ
1: นะเขาก็ติดต่อมาลูกพี่เปิดเพิ่มอีกหน่อยเปิดเพิ่มอีกหน่อยก็เลยเปิดอีกวัน
0: เช้ามาไลฟ์อีก
1: ก็ยังไม่ได้ไล
0: ฟ์
1: ก็แจ้งจอนไปว่าจอนถ้าคนที่เพราะผมสั่งจอนมาเนี่ยจอนจะต้องยึดคำสั่งผม
0: ครับ
1: จอนแจ้งผมมาว่าประมาณ70ล็อกพี่โอเคก็เลยบอกจอนว่าถ้าพวกเราใครจะจองเพิ่ม
0: ครับ
1: ก็ให้จองไปตอนสักเย็นบ่ายเย็นจอนว่าประมาณ140ล็อกแล้วพี่
0: โอ้โห
1: พอ140ล็อกพี่เกียงมาจะขอเพิ่มอีก20ล็อก
0: พี่เกียงในเกียงฟาร์มราชบุร
1: ีในเกียงฟาร์มราชบุรี
0: คร
1: ับผู้จัดการเก่ง10ล็อก
0: อ๋อผู้จัดการเก่งทายาทมังกรเนี่ยนะ
1: ใช่ๆๆที่ว่า
0: จะเอาแต่แรกเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ๆนี่สัมภาษณ์จะเพิ่มอีกแล้ว
3: รอนานเลย
1: นี่สรุปแล้วถ้าไปทำมาคนบางคนก็บอกว่าเขาก็เรียกผมลูกพี่อ่ะนะ
0: ครับ
1: ลูกพี่ผมเงินยังไม่ออกออกวันที่5เลยก็เลยบอกโอเคถ้างั้นน่ะใครอยากจะจองก็หลังเอาแค่วันที่5พอนะวันนี้มันก็เกือบ200ล็อกแล้ว
0: ทำไมคนจองเยอะขนาดนั้นราคาเท่าไหร่ครับ
1: คิดลูกไก่ตัวละ 5,000 ไม่ใช่ถูกนะคอกนึง10ตัว 50,000 นะคอกนึง6ตัว 30,000 นะ
0: ไม่ใช่ตามราคาลูกไก่รายตัวเลย
1: คิดตามราคาลูกไก่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีดราม่าว่าเอามาฝากผสมซุ้มใหญ่แล้วได้น้อยมั่งได้ไม่ไอ้นี่ก็ถ้าได้น้อยก็จ่ายน้อย
0: แล้วจริงไหมครับที่บอกว่าทางโกเซมฟาร์มจะไม่ทำเลยจะทำให้กับลูกค้าก่อน
1: ไม่ใช่ไม่ทำนะถามว่าทางโกเซมฟาร์มทำไหมทำแต่ว่าล็อกมันไม่มีล็อกมันไม่ล็อกมันเต็มก็ต้องให้ลูกค้าก่อน
0: คร
1: ับ นึกออกใช่ไหมบอกก่อนนึกออกไหมแล้วไก่เนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะได้ประมาณชุดนึงเนี่ยประมาณสัก30ตัว
0: ครับ
1: มันจะต้องทยอยส่งมาในช่วงแรกเนี่ยยังไงเนี่ยลูกค้าส่งมาก็ต้องผสมให้ลูกค้าก่อนของฟาร์มอยากจะทำมันก็ยังทำไม่ได้ด้วยผมยังไม่รู้เลยว่าน้ำเชื้อมันจะแค่ไหนเพราะไก่เพิ่งชนมาแต่ว่าไก่ตีแค่2อันแล้วตีเขาค่อนข้างจะตีตัวเดียวในเรื่องของน้ำเชื้อก็
0: หนุ่ม
1: ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหา
0: เพราะไม่บอบช้ำทางร่าง
1: กายไม่บอบช้ำมาก
0: แล้วโปรโมชั่นที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยครับ
1: คืออย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเปิด50ล็อกกินลูกไก่ตัวละ 5,000
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสาย9ล้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าปางเงินเนี่ยตอนเนี้ยคิดลูกไก่ตัวละ 15,000 ผมก็ไม่ได้ทำให้แล้วปืนใหญ่ก็คิดลูกไก่ตัวละ 15,000 ปืนใหญ่ก็คือลูกปางเงินตัวนี้ก็เป็นลูกไอ้ปางเงินไอ้แชปก็คิดลูกไก่ตัวละ 15,000คือถ้าเป็นสาย9ล้านเนี่ยเป็นลูกปางเงินเป็นสาย9ล้านเพราะว่าปางเงินเป็นลูก9ล้านเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับผสมคือถ้าจะผสมให้ก็คือคิดแพงเลยคือตัวละ 15,000 แต่ทีเนี้ยพอเป็นตัวเนี้ยแล้วคนที่เล่นสายโกเซมฟาร์มแล้วเขาซื้อแม่ในราคาตัวละ 30,000 50,000 ตัวละแสนไปเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นอ่ะ ช่วงแรกผมจะรับแค่คิดลูกไก่แค่ตัวละ 5,000 จนถึงวันที่5
0: จนถึงวันที่5พฤษภาคมน
1: ี้พฤษภาคมนี
0: ้
1: หลังจากวันที่5
0: ครับ
1: ผมจะคิดเป็นตัวละ 10,000 ก็คือผมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่ผมตั้งเอาไว้แบบนี้ก็ถ้าใครจองไม่ทันวันที่5
0: ครับ
1: นะโอนจองล็อกละ 5,000 เนี่ยก็หลังวันที่5ไปก็จะเป็นคิดลูกไก่ตัวละ 10,000 คนที่จองตัวละ 5,000 ไว้ก็จะคือก็จะกำไรเลย
0: แล้วสำหรับคนที่อยากจะเอาแม่ไก่มาฝากผสมติดต่อได้ที่ผู้จัดการท่านไหนครับ
1: ผู้จัดการจอนคนเดียวเลย
0: ผู้จัดการจอนคนเดียว
1: เพราะว่ามันจะไม่ยุ่งยาก
0: ครับ
1: ใช่ผมให้จอนดูแลเรื่องนี้คนเดียว
0: ส่วนใครที่อยากจะได้ลูกเจ้าเทพทันใจที่มีคนมาฝากผสมก็ไปติดต่อกับคน
1: ไปตามคนที่มาฝากผสมได้เลย
0: ครับ
1: แต่ละแม่ที่เอามาฝากผสมนี่คิดลูกไก่ตัวละ 5,000 ไม่มีใครเอาแม่ไก่ที่ไม่ดีมาผสมหรอก
0: ใช่
1: แล้วส่วนมากที่เอามาผสมเนี่ยคือแม่ไก่ของโกเซนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นลูกจอนวิกลูกพายุลูกเคแมน
0: ครับ
1: ลูกลอนนี่ลูกกองโจน
0: ครับ
1: ลูกตัวดังนังของโกเซนฟาร์มทั้งนั้นแหละที่เอามาฝากผสมก็ลองไปติดตาม
0: ลองไปศึกษาด
1: ูใช่คือไปซื้อกับคนที่มาฝากผสมก่อนเลย
0: ครับ
1: นะแล้วแม่ที่เขามาฝากเนี่ยเป็นแม่เกรดระดับที่ทางฟาร์มทำ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นแม่แทบจะเป็นแม่ของโกเซนฟาร์มทั้งนั้นเลยนะ
1: ถามว่า 80% นะ
0: ฮะ
1: ของแม่นอกก็มี
0: ครับผม
1: แม่นอกก็มีเขาก็เอาแม่เด็ดๆของเขามาทำสายเพื่อเก็บไว้เขาก็อาจจะมั่นใจแม่ไก่ของเขาและชอบพ่อไก่ตัวนี
0: ้สุดท้ายนี้สำหรับคนที่เป็นนักพัฒนาครับแม่ไก่สไตล์ไหนครับที่เหมาะสำหรับจะเอามาเข้ากับ
1: ตัวนี้มันเป็นไก่ที่ว่าผมว่ามันค่อนข้างครบเครื่องนะ
0: ครับ
1: ด้วยฟาร์มเร็ว
0: ครับ
1: นะเบอร์แข้ง
0: ครับ
1: แล้วก็แข้งหน้าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็มี
0: แต่เป็นไก่แข้งลึกมาก
1: แต่ว่าเป็นไก่จุดเด่นของมันเลยคือแข้งดีปากไวเป็นไก่ตีง่ายผมคิดว่ามันเข้าได้ทุกแม
0: ่ครับ
1: จะเอาม้าล่อเอาเหลี่ยมลีลามาใส่ผมก็ว่ามันก็จะเพิ่มเบอร์แข้งให้ไปเพิ่มปากไวให้ไปนะผมคิดว่ามันครบเครื่องนะมันครบเครื่องแล้วก็แต่ว่าบางคนน่ะอาจจะมองว่าเอ้ยมันยังไม่เก่งเท่าไหร่ถ้ามองอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาแม่มาฝากผสม
0: ครับ
1: แต่บางคนก็มองว่ามันเก่งมันแข็งดีมันปากไวแล้วอยากได้ก็เอาเข้ามาฝากผสมนะแล้วแต่คนชอบ
0: พูดยังไงวะ
1: แต่ว่าจังหวะว่าตอนเนี้ยคนที่ชอบเนี่ยมันเยอะมันเยอะกว่าคนไม่ชอบคนเกียนมันก็มีนะคนที่ตั้งใจมาเกียนแล้วเห็นว่ามันเก่งจริงตอนนี้อาจจะกลับมาชอบไก่ของโอเซนฟาร์มก็ได้
0: พูดง่ายๆก็ลองศึกษาดูก่อนสำหรับใครที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนข้อมูลยังไม่ศึกษาแล้วดูไปเรื่อยๆพร้อมเมื่อไหร่ค่อยตัดสินใจ
1: ถูก
0: สำหรับน้องโป้งดีกว่าน้องโป้งมีความรู้สึกยังไงกับลูกพี่มั่ง
2: ก็
0: ที่ให้ตัวนี้ไป
2: ก
0: ็ความประทับ
2: ใจครับที่ลูกพี่ไว้วางใจครับแล้วก็ดีใจว่าวันนึงได้ทำมันสำเร็จออกมาเนี่ยแล้วลูกพี่เป็นคนที่ผมรักและนับถือเนี่ยพอได้ทำเนี่ยแบบว่าได้เห็นรอยยิ้มคนที่เรารักผมก็แบบภูมิใจครับดีใจครับผม
0: แล้วท่านอสครับกล่าวอะไรถึงน้องคนนี้บ้าง
1: ก็ผมเห็นน้องคนนี้มันตั้งแต่เล็กๆนะ
0: ครับ
1: มีอยู่3 คน 3 คนนะไอ้บิ๊ก
3: ไอ้
1: โป้งไอ้เคน
3: บิ๊กโป้งเคน
1: ไอ้บิ๊กนี่หลุดวงจรไปแล้ว
0: บิ๊กหลุดวงจรไปแล้ว
1: นั่นแหละเสียคนตั้งแต่บกยุคมันหาเรื่องไหมผมนั่นแหละ
0: อันนั้นเรื่องแล้วไปแล้ว
1: โอ้ง
3: อะไรนะ
1: มีโป้งมีท่านเคน
0: ท่านสทเคนโทหัก
1: เคนนะท่านสทเคนนี่ก็ยังด่าได้อยู
0: ่
1: ยังด่าแล้วด่าแล้วยังฟังอยู
0: ่เรียกได้ว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ใช่ก็เห็นวิวัฒนาการการเจริญเติบโตทางนู้นก็ไปทางการเมือง
0: การเมือง
1: นะทางนี้ก็มาทางไก่ชนก็อย่างโป้งเนี่ยก็พี่ออสพี่พ
0: ร
1: เป็นคนที่ดูแลปลูกปั้นมาแล้วน้องเป็นคนที่กตัญญูแต่ไม่ข้ามรุ่นพี่ถ้าใครรู้จักโป้งจะรู้ว่าเป็นน้องที่น่ารัก
3: ทุกครั้งที่ไก่ชนะเสร็จจะโทรหาลูกพี่เสร็จแล้วก็โทรหาผมทุกครั้งเลยครับทุกครั้งเลยว่า
1: ทำได้แล้ว
3: น่ารักได้แล้วพี
0: ่ก็ยินดีกับน้องโป้งแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านอสที่มีพ่อไก่ที่ตัวนี้ร้อนแรงมากๆฝากอีกทีนึงครับถ้าใครสนใจครับถ้าใครสนใจที่เป็นเจ้าใหญ่ๆเลยดีกว่าเราไปติดต่อที่เป็นประมาณ10ล็อกขึ้นดีกว่าม
1: ีโอ้โหเชียร์พี่เก่งที่หมายเลย
0: จริงๆนะ
1: บอกชื่อพี่เก่งเลย
0: จริงๆนะก็คือ
1: มองดูทายาทมังกรจะเขินๆอยู่
0: ทายาทมังกรก็คือพี่เก่ง
1: นะทายาทมังกรเขาไม่ชอบของถูกเขาชอบคิดลูกไก่ตัวละหมื่น
0: เขาชอบล็อกสอง
1: ชอบล็อกสอง
0: ก็ถ้าใครสนใจก็พี่เก่งทายาทมังกร
1: แต่จริงแล้วนะผมก็ยังไม่รู้มันจะจ่ายลูกเก่งหรือเปล่าคอยติดตามปีหน้า
4: ครับ
1: นะปีหน้าลองดูลูกมัน
4: ครับ
1: แต่ว่ามาตอนเนี้ย
4: ครับ
1: ปังเงินมันจ่ายออกมาเป็นตัวนี้คือปังเงินผมคิดว่าตัวนี้มันเก่งกว่าพ่อปังเงินมันจ่ายลูกเก่งแล้ว
4: เรื่อยๆ
1: ปังเงินมันจ่ายลูกเก่งแล้วแต่ตอนเนี้ยทันใจลูกชายปังเงินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะจ่ายลูกเก่งหรือเปล่าก็ให้คนที่ยังไม่เปิดใจรอติดตามดูลูกมันสำหรับคนที่เชื่อมั่นแล้วเอามาฝากแล้วให้เชื่อผมนะว่าผมทำของแท้ออกไป
4: ครับ
1: แม่ไก่ที่ผมขายออกไปตัวละ 30,000 50,000 พิสูจน์ได้ไม่เกิน1ปีพิสูจน์ได้จากไหนพิสูจน์ได้จากลูก
4: ครับ
1: นะถ้าพ่อไก่แบบนี้แล้วแม่ไก่ที่ผมขายไป 30,000 50,000 แล้วมันไม่เก่งนะคุณมาด่าผมได้เลยแต่สำหรับคนที่ไม่เคยซื้อของผมไปเลยแล้วมาด่าผมเนี่ยบางทีส่วนมากพวกเนี้ยจะทำไก่ขาย
4: ครับ
1: แล้วก็จะมาเกียนโดยที่ว่ามาซื้อไก่ผมแต่พอผมถามไปว่าไก่ผมมีกิ๊บปีกคุณซื้อจากใครลูกน้องผมแต่ละคนเนี่ยทุกคนรู้หมด
4: ครับ
1: คุณซื้อจากใครกิ๊บปีกเบอร์อะไรคุณซื้อในราคาตัวละเท่าไหร่คุณซื้อตัวละ300แล้วคุณอยากจะเอามาตีร้านมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันก็ยากคุณต้องไปคัดถูกไหมล่ะบก.แต่ถ้าคุณซื้อตัวละ 50,000 ตัวละ 100,000แล้วมันใช้ไม่ได้เลยมันเอาไปตีหลักพันไม่ได้เงี้ยคุณมาด่าผมเลยถูกไหมล่ะ
4: ครับ
1: ในการทำงานเนี่ยในการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยผมสร้างความชัดเจน
4: นะ
1: ราคาที่ผมขายออกไปถ้ามันไม่คุ้มกับคุณภาพของมันก็คือของแพง
4: ถูกครับ
1: ถูกไหมล่ะ
4: ถูกครับ
1: แต่คนที่ไม่เคยซื้อในราคา 30,000 50,000 คุณไปซื้อในราคาหลักร้อยตัวละพันแล้วคุณว่ามันไม่ดีคุณโทษผมไม่ได้นะ
4: ถูกครับ
1: ถูกไหมบก.
0: ฝากอีกครั้งนึงครับสำหรับคนที่อยากจะจองลูกเทพทันใจนะครับตอนนี้มีเจ้าใหญ่มีอยู่ 2-3 เจ้า1ก็คือในเกียงฟาร์ม20ล็อก
1: ในเกียงฟาร์มแต่ในเกียงฟาร์มยังไม่ได้โอน
0: ยังไม่ได้โอน
1: แต่ว่า
0: ทายาทมังกรโอน
1: ขับรถมาในเกียงฟาร์มขับรถมาหา
0: ครับเอาเงินสดมาให
1: ้ไม่ได้เอาเงินสดมาให้มาบอกว่าจองไว้20ล็อกก่อนแต่โอเคไม่มีปัญหาสำหรับพี่เกียงก็คือพวก
2: กันแล้วพี่เกียง
1: แล้วแต่ว่าผู้จัดการเก่งทายาทมังกรนี่โอนเลยถ้าไม่โอนอดเอานี่เรื่องจริงนะ
0: 10ล็อกนี่ต้องบังคับโอนตอนนี้เลย
1: ไม่ได้บังคับโอนแล้ว
0: โอนแล้ว
1: ไม่เคยบังคับใครนะก็บอกว่าใครไม่จองใครไม่โอนก็คือไม่ได
0: ้ตอนนี
1: ้ก็เหมือนกันหมดทุกคน
0: ตอนนี้ที่ชัวร์ก็คือที่ทายาทมังกร
1: โอ้ทายาทมังกรโอน
0: ทายาทมังกรโอนแล้ว
4: โอนแล้ว
0: นะครับของพี่เก่งทายาทมังกรเบอร์โทรทายาทมังกรเบอร์โทรอะไรนะครับพี่
1: โอ้โหพี่มาขอทาง
3: เดียวแต่หมาย
1: ไอ้นี่เชียร์นี่คือยังไงเนี่ย
0: จะไปซ้ำอ
1: ี
0: ก
1: รอบติ๊บไป 5,000 บา
0: ทฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยกับวันนี้กับเรื่องราวดีๆของโกเซมฟาร์ม
1: นะ
0: ครับแล้วก็นี่คือการพัฒนาการของโกเซมฟาร์มครับผมก็ขอบคุณที่เราต่อครับขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องโก้ครับขอบคุณครับ
2: ครับ

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
1: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการที่เล่นที่จริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วยวัฒน์
12: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.-19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้าน และเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
17: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: Follow the games.
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับ Follow the game 3:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็สำหรับในเวลานี้เนี่ยมีฟุตบอลแมตช์ใหญ่แข่งขันอยู่นะครับเป็นนัดชิงเฟฟครับของอังกฤษซึ่งคู่ชิงในค่ำคืนนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วครับสกอร์นี่ยังคงเสมอกันอยู่0-0นะครับก็ยังไม่มีใครเพียงพานะสำหรับนัดชิงเอฟเอครับมีความสำคัญมากครับสำหรับทั้งสองทีมเชลซีต้องการถ้วยใบนี้นะครับเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยโอกาสในการติดท็อปซิกของพวกเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะโอกาสมันน้อยมากๆนะครับสำหรับการทำเพื่อไปอยู่ในกลุ่ม6อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกแล้วก็จะได้ตั๋วโควต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยเชลซีเนี่ยโอกาสน้อยมากๆลิบหลีมากๆนะแล้วก็ถ้าดูจากตารางคะแนนในเวลานี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วด้วยนะครับสำหรับเชลซีพวกเขาเนี่ยมี49คะแนนกับอีก2นัดสุดท้ายถ้าเก็บเต็มได้ก็จะมี55คะแนนในขณะที่อันดับ6ของตารางในเวลานี้คือบอร์นมัธนะครับมี55คะแนนก็โอ้โหเชลซีนี่ยากครับกับการที่จะลุ้นไปเล่นพวกยุโรปในการจบอันดับ6-7อันดับแรกกลางเพราะฉะนั้นครับโอกาสเดียวของพวกเขาที่จะไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปในฤดูกาลหน้าก็คือการที่จะต้องได้เป็นแชมป์เอฟเอคัพในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับเชลซีนะในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าได้แชมป์ถ้วยนี้ในค่ำคืนนี้นี่ก็พวกเขาก็จะเป็นดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้เบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าในถ้วยคาราบาวครับพวกเขาก็ได้ไปแล้วถ้วยนี้เป็นถ้วยที่2ของฤดูกาลนี้นะครับส่วนถ้วยที่3โอกาสของแมนซิตี้ในการที่จะคว้าเนี่ยก็ค่อนข้างยากครับนั่นก็คือถ้วยพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้ทุกทีมแข่งเท่ากันหมดแล้ว36นัดนะครับอาร์เซนอลมี79คะแนนในขณะที่แมนซิตี้มี77คะแนนก็ตามหลังกันอยู่2คะแนนด้วยกันกับ2นัดสุดท้ายอาร์เซนอลห้ามพลาดเลยใน2นัดสุดท้ายถ้าพลาดสะดุดเสมอสัก1นัดหรือเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับแมนซิตี้โหรับรองว่าไล่กดดันไล่เตียนนัดสุดท้ายแน่นอนนะก็อย่างน้อยเบื้องต้นถ้วยนี้เป๊ปต้องพาลูกทีมคว้าไว้ให้ได้นะครับเป็นการก็ดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้นะไม่ได้ไม่ดีก็ดับแชมป์ก็ยังโอเคยังกู้หน้ากู้ศรัทธาแฟนบอลกลับมาได้11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับโอ้วันนี้โทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเข้ามาดูด้วยนะครับก็น่าจะต้องเข้ามาดูอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นถ้วยของอังกฤษนะครับแล้วก็นัดชิงด้วยแล้วก็ทั้ง2ทีมนี่ถามว่านักเตะอังกฤษเยอะ

โต้จับคู่กับลิสเจมสองมิดฟิลด์ตัวรุกครับเป็นทางโคพาเมอร์นะครับกับทางเอนโซแฟร์นันเดสแล้วก็นักเตะเป็นจองเปโดของเชลซีนี่มีทีมชาติอังกฤษที่วันนี้ลงเล่นนะครับ3 คนด้วยกันนะมีทางเดวิดโคลวิลนะครับมีลิสเจมแล้วก็โคพาเมอร์ที่เป็น3 นักเตะอังกฤษส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-2-2นะครับผู้สาประตูเป็นทางเจมส์แทฟฟอร์ดถือว่าน่าสนใจนะครับว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าให้โอกาสเจมส์แทฟฟอร์ดลงเล่นในฟุตบอลคู่อย่างต่อเนื่องเพราะส่วนใหญ่แล้วเราเห็นว่าพอไปถึงนัดสำคัญขันนัดชิงเนี่ยเราจะเห็นผู้จัดการทีมเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ผู้สาประตูมือหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ให้โอกาสมือสองสักเท่าไหร่แต่เป๊ปก็ให้เจมส์แทฟฟอร์ดเล่นยันนัดชิงเลย4 แผงหลังครับมาตุสนูเนสทางขวาทางซ้ายเป็นเจ้าหนุ่มนิโก้เอเลลี่นะครับแล้วก็2 เซ็นเตอร์แบ็กเป็นคูชานอฟกับเกฮีครับซึ่งถ้าดูอย่างนี้แล้วก็น่าจะเป็นแบ็กโฟร์ตัวหลักของแมนซิตี้ณเวลานี้แล้วครับสำหรับ4 คนนี้สองมิดฟิลด์ตรงกลางครับแบรนโดซิลวากับทางโรดี้สองมิดฟิลด์ตัวรุกครับเป็นทางเซเมนโยกับโดกูแล้วก็2 คู่หน้าครับโอมาบามุชกับเออร์ลิงฮาแลนด์ก็สำหรับแมนซิตี้นี่ก็มีอังกฤษ2 คนเบื้องต้น3 คนนะครับ3 คนด้วยกันนะเบื้องต้นนะครับมาเกฮีนิโก้เรลลี่แล้วก็ทางเจมส์แทฟฟอร์ดที่เป็นผู้สาประตูรูปเกมนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหซิตี้ครองบอลได้เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เหนือกว่ามากๆครับ62%ในการครองบอลของแมนซิตี้ในขณะที่เชลซีเนี่ยเพียงแค่38%เท่านั้นเองครับซิตี้นี่มีโอกาสยิงแล้วนี่6 ครั้งด้วยกันนะแต่ยังไม่มีสกอร์นะครับในขณะที่ซีเนี่ยยิงไปแค่2 ครั้งเท่านั้นเองแล้วพยายามจะไปเอาบอลแล้วเลี้ยงลุยฝ่าไปครับของทางมาร์คูคุเรย่าก็ไม่ทันอีกครับโอ้รายาเชอร์กีโดนเรียกลงมาวอร์มครับไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าหรือว่าวอร์มไว้รอเปลี่ยนตอนพักครึ่งนะครับจังหวะเป็นบอลทุ่มครับโอ้โหเกือบเส้นหลังเลยของเชลซีในฝั่งตัวเองทดลองบาดเจ็บในครึ่งแรกไม่มากไม่น้อยครับ3 นาทีเท่านั้นเองบอโลกุสโตทุ่มยาวขึ้นมาโป่งเช็ดออกมาก็กลับไปอยู่กับทางซิตี้ครับโรดี้คืนหลังมาคูชานอฟให้มาร์ติเนสแมนาโดซิวาฤดูกาลสุดท้ายของเขาครับเอาแล้วโดนจาวเปโดตัดได้จาวเปโดจิ้มหนีแล้วโอ้ยคูชานอฟไปขวางในเขตโทษอย่างนี้ยังไงครับโอ้ผู้ตัดสินปล่อยครับเกือบไปแล้วครับคูชานอฟเจ้าหนุ่มอุซเบกิสถานข้างตรงนี้ก็ปล่อยออกข้างอ้าวแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่ครับจังหวะจิ้มหลบไปของเจ้าเปโดแล้วมันในกรอบเขตโทษโอ้กรอบเขตโทษดีครับคูชานอฟก็ไปขวางทางวิ่งไว้เลยครับแล้วมันต้องดูครับว่าน้ำหนักนี่มากพอจะเป็นฟาวเป็นจุดโทษไหมอาจจะพูดถึงสินกวักมือบอกให้เล่นต่อครับเวลาเช็คแล้วครับไม่มีอะไรบอลกลับหลังมาครับในขณะที่บุนเดสลีกาเยอรมันมีสกอร์ครับเป็นทางดอร์ทมุนด์ครับที่บุกขึ้นนำเบเมนในครึ่งหลังได้1-0ส่วนคู่อื่นๆนะครับวันนี้นี่แข่งครบทั้งหมด9 คู่ด้วยกันนะเป็นนัดสุดท้ายของบุนเดสลีกาเยอรมันกราดบักนำฮอฟเฟนฮามครับ2-0เลเวอร์คูเซ่นเสมอฮัมบูร์ก0-0บาเยิร์นนำโคโลน3-1ฟรังก์เฟิร์ตตามหลังสตุตการ์ด0-2ไฟบวกนำไลป์ซิก3-1
ไอเดนฮามตามหลังมาย0

0: ประตูต่อ2ซังเพาลีเสมอกับโวฟบวก1ประตูต่อ1แล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินครับนำอัลส์บวก3ประตูต่อ0นี่เป็นนัดสุดท้ายของซีก้าเยอรมันในฤดูกาลนี้แล้วนะครับนัดที่34แล้วก็ฮัมบูร์กครับได้ประตูบุกนำเลเวอร์คูเซ่น1ประตูต่อ0ครับสำหรับ3ประตูของบาเยิร์นที่ทำได้ในค่ำคืนนี้นะครับก็มี2ประตูของแฮนเคนตั้งแต่ครึ่งแรกครับนาทีที่10และ13แล้วก็จอนหนุ่มบิชอปครับทำประตูที่3ได้ในนาทีที่22ประตูเดียวของโคโรนก็เกิดในครึ่งแรกครับนาทีที่18จากเอลมาล่าครับบาเยิร์นทำได้ถึง120ประตูในฤดูกาลเดียวจนได้ครับถ้าไม่มีการทำประตูเพิ่มได้นะครับพวกเขาจะยิงไปทั้งหมดใน120ประตูเสีย36ประตูนะครับแล้วก็จะเก็บแต้มได้ใน89แต้มในฤดูกาลนี้น่าเสียดายเหมือนกันครับยิงได้เยอะแยะมากๆนะครับแต่ว่าก็ยังทำคะแนนไม่ถึงหลัก90คะแนนได้นะสำหรับบาเยิร์นแล้วก็3อันดับแรกเนี่ยเป็นบาเยิร์นนะครับอันดับ1อันดับ2คือดอร์ทมุนด์อันดับ3คือลาปซิกครับอันดับ4นี่คือสตุตการ์ดนี่คือ4อันดับแรกที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วน3ทีมตกชั้นวอลฟ์บวกอันดับ16ครับ17นี่เป็นซังเพาลีแล้วก็18นี่เป็นไฮเดนฮามไฮเดนฮามเนี่ยมี26คะแนนครับตกชั้นเป็นอันดับท้ายส่วนซังเพาลีกับวอลฟ์บวกเนี่ยโหต้องบอกว่าแหมปวดใจเหลือเกินครับ2ทีมนี้เนี่ยพวกเขามีคะแนนเท่ากันนะครับ27คะแนนสำหรับซังเพาลีกับวอลฟ์บวกเนี่ยแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียวอลฟ์บวกติดลบน้อยกว่าซังเพาลีนี่ครับแล้วณเวลานี้เป็นการเจอกันเองด้วยนะของ2ทีมนี้นะครับถ้าใครได้ประตูชัยขึ้นมาเนี่ยก็จะพลิกโผทันทีเลยในกรณีถ้าเกิดซังเพาลียิงลูกที่2ได้นะครับเขาเก็บ3คะแนนได้ในวันนี้พวกเขาจะขึ้นไปอยู่อันดับ16ของตารางที่มันมีผลเพราะว่าอันดับ16เนี่ยมันจะได้ไปเล่นเพลย์ออฟนะครับเพลย์ออฟหนีตกชั้นนะส่วนทีมที่ได้ขึ้นมาเล่นในบุนเดสลีกาเยอรมันในฤดูกาลหน้าก็ทีมแรกเลยครับชาลเก้04ได้กลับมาอยู่นะครับบุนเดสลีกาเยอรมันอีกครั้งหนึ่งส่วนอีก2อันดับเนี่ยมันจะเป็นเอลส์เวอร์เบิร์กนะครับเอลส์เวอร์เบิร์กมีแต้มเท่ากับพานูเวอร์แล้วก็พันเดนบอลก็ยังต้องลุ้นกันยันนัดสุดท้ายครับว่าใครจะเป็น3อันดับแรกนะครับได้ลุ้นกัน3ทีมครับเอลส์เวอร์เบิร์กพันนูเวอร์พันเดนบอลนะครับเป็น3ทีมเนี่ยที่ต้องลุ้นชิงอันดับ2อันดับ3กันแล้วก็จบครึ่งแรกแล้วนะครับนัดชิงเอฟเอคัพนี่เชลซีกับแมนซิตี้นี่เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0รูปเกมก็ต้องบอกว่าตามหน้าเสือเลยแหละนะครับก็เป็นแมนซิตี้เนี่ยที่เหนือกว่าทุกมุมเลยการครองบอลการเข้าทำการไล่เพรสซิ่งกดดันนะครับเชลซีก็ตามระเบียบครับวันนี้ก็แม็กฟาเลนครับ เป็นผู้จัดการทีมแฟตตาทับที่ต้องเจอศึกหนักเหลือเกินครับในการคุมทีมลงเล่นนัดชิงเจอกับบุนเดสลีกาเยอรมันส่วนหลังจากผ่านนัดนี้ไปนะครับสำหรับ2นัดสุดท้ายของเชลซีนี่ก็แม็กฟาเลนน่าจะต้องทำให้ดีที่สุดแหละครับต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดแม้ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่า โอกาสในการจะพาเชลซีไปลุ้นพื้นที่ยุโรปของตารางคะแนนพรีเมียร์เนี่ยมันยากมากๆแล้วนะครับตอนน่าจะเป็นการทิ้งทวนให้แฟนบอลต้องทำผลงานให้ได้ดีมากที่สุดส่วนในฤดูกาลหน้าเนี่ยก็ถ้าตามข่าวเนี่ยเห็นว่าไม่แน่อาจจะไปจบที่ชาบีอลองโซ่นะซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชาบีอลองโซ่จริงๆนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าชาบีอลองโซ่ก็เคยประกาศไว้แล้วว่าก็จะมีเนี่ยแหละลิเวอร์พูลเอ้ยแล้วก็ปาร์ติกบาเยิร์นนะครับคือ3ทีมที่เขาจะเลือกรับงานเขาก็โอเคกาชื่อทิ้งไปหนึ่งแล้วคือเลวบัตดิกไปแล้วไม่รุ่งแถมมีปัญหากับนักเตะพวกนี้นั่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะได้จะเข็ดไปอีกนานแหละการที่ต้องรับงานคุมทีมใหญ่ๆคุมซูเปอร์สตาร์แล้วก็มีปัญหาเยอะแยะนะครับรวมไปถึงการทำงานบอร์ดบริหารประธานสโมสรที่ดูไม่ค่อยจะเรียกว่าอะไรสนับสนุนผู้จัดการทีมสักเท่าไหร่เน้นการเอาใจนักเตะซูเปอร์สตาร์ไว้มากกว่านะครับอย่างโคลเลนบินโปเปเลสเนี่ยนะก็ชาบี้ลงโซ่ก็ถึงขั้นออกมาพูดเลยนะครับว่าก็เป็นบทเรียนสำคัญแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่พลาดมากนะครับผิดพลาดมากๆในการเลือกที่ไปบันบัตดิในความหมายอ่ะผมมองว่าเขาน่าจะพูดว่าไอ้มุมที่ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปสำหรับเขาในการที่ไปคุมทีมใหญ่ว่าอย่าลืมว่าประสบการณ์ของชาบี้อลองโซนี่ก็แค่ 3-4 ปีเท่านั้นเองนะในการมาคุมเลเวอร์คูเซ่นเต็มๆแม็กก็2ปีเท่านั้นเองครับส่วนนอกนั้นก็เป็นการคุมแบบฝึกงานคุมในระดับทีมสำรองทีมเยาวชนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การที่รับงานใหญ่กับเลเวอร์คูเซ่นในแค่2ปีแล้วก็โดดไปมาดริดเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นการก้าวกระโดดที่ไวเกินไปสำหรับเขานะแล้วก็โหแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเขาไปรับงานเชลซีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามกันนะว่ามันจะไม่ซ้ำรอยเดิมใช่ไหมนะที่แบบเจอประธานสโมสรจิตใจโลเลผลงานพอเริ่มไม่ดีไม่ถูกใจก็ยกเลิกสัญญาฉีกสัญญาทิ้งดื้อเลยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าชาบี้จะยอมรับข้อเสนอกับทางเชลซีหรือเปล่าทิ้งท้ายเด็กแรกไว้หน่อยครับกับสกอร์ล่าสุดของบุนเดสลีกาเยอรมันยกกระบักนำฮอฟเฟนไฮม์2ประตูต่อ0เลเวอร์ตามฮัมบูร์ก0ประตูต่อ1บาเยนยังคงนำโคโลนอยู่3ประตูต่อ1แฟรงค์เฟิร์ตตามหลังสตุตการ์ด0ประตูต่อ2ไฟบวกนำไลป์ซิก3ประตูต่อ1ไฮเดนไฮม์ตามหลังมาย0ประตูต่อ2และอย่างที่พูดเลยครับมันมีประตูเกิดขึ้นจนได้ครับซังเพาลีตามหลังโวฟบวก1ประตูต่อ2อันดับ16จะไปเตะเพลย์ออฟกับอันดับ3ของบุนเดสลีกา2นะครับเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นตกชั้นนั่นเองนะก็แหมจริงๆกฎนี้มันก็ค่อนข้างที่จะใจร้ายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีก2คู่ครับยูโดนเบอร์ลินนำเอาส์บวก3ประตูต่อ0แล้วก็เบเมนตามหลังดอทมุนอยู่0ประตูต่อ1เดี๋ยวเราต้องขออนุญาตพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามเกมในครึ่งหลังนัดชิง FA Cup กันต่อครับ
1: Follow the games
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีล้อเลียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
7: Follow the games
8: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับเกมในครึ่งหลัง FA Cup นัดชิงครับเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จบครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังครับก็เป็นไปตามภาพก่อนหน้านี้เลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชิงเปลี่ยนตัวก่อนเลยครับตั้งแต่ในช่วงพักครึ่งเอาโอมามามูชออกครับแล้วก็ส่งรายานเชอร์จีลงมาทำเกมเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะส่งผลกับเกมมูรุกของแมนซิตี้มากน้อยขนาดไหนนะครับครึ่งแรกแมนซิตี้ก็ครองความได้เปรียบกว่าเยอะครับโอกาสการเข้าทำก็เยอะกว่านะครับแต่ว่าอย่างเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เท่านั้นเองสำหรับสำรองของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับเชลซีนี่ก็มีผู้รักษาประตูสำรองเป็นยอร์เกนเซนครับแล้วก็นอกนั้นนะครับมีอาเชมปงครับมีอาดาราบิโอโยอังเดซันโตสเฟเวอร์ชาโลบานะครับเรียมดีแลบแล้วก็เอสุโก้นะครับมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสมีแอนโดกานาโชรวมไปถึงเฟโดเนโตครับที่วันนี้โดนพักเป็นตัวสำรองนะครับในขณะที่ของแมนซิตี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว1คนรายานเชอร์กีลงแทนโอมามามุชตอนนั้นครับผู้รักษาประตูสำรองเนี่ยเป็นจารุจิตันนารุมมาก็มีนาธานาเก้ครับรูเบนดิอาสฟิลฟอร์ติงเดอร์โฮสิกนะครับติชลีเลนเดอร์ซาวินโยแล้วก็จอร์สโตนเป็นฤดูกาลสุดท้ายของจอร์สโตนครับที่หลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วเขาก็จะย้ายออกนะครับเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ซึ่งตามข่าวนี้ก็เป็นที่เก่าของจอห์นสโตนครับเอเวอร์ตันเนี่ยที่ให้ความสนใจในการจะดึงเขากลับไปร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งในวัย31ปีครับจอห์นสโตนมาอยู่กับแมนซิตี้ตั้งแต่หู้เลยครับวัยละ20ต้นๆเท่านั้นเองสิบปีครับกับการอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ปีนี้ก็จะอายุ32แล้วนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมวันที่28พฤษภาคมนี้ก็จะอายุครบ32ปีถ้ากลับไปอยู่ในเอเวอร์ตันรอบนี้ก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นโหพี่ใหญ่ซีเนียร์ของเอเวอร์ตันได้เลยครับประสบการณ์เนี่ยเต็มแม็กเต็มแข็งกับการกวาดมาแล้วทุกแชมป์กับแมนซิตี้ครับเชลซีตักบอลได้เจ้าเปโดดึงช้าครับฝากไปที่โคพาเมอร์ดวลกับทีมเก่าอีกครั้งครับสำหรับโคพาเมอร์ส่วนอนาคตของเขากับเชลซียังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไหมหรือจะย้ายออกนะครับแต่แนวโน้มในการย้ายออกเนี่ยมีสูงมากครับสำหรับโคพาเมอร์อยู่ที่ว่าทีมไหนจะสู้ค่าตัวเขาได้หรือเปล่าครับเบื้องต้นอย่างได้ไม่ดีก็ต้องมีสัก80ล้านปอนด์เนี่ยต้องมีอยู่แล้วแหละครับสำหรับค่าตัวพาร์เมอร์แล้วก็ความผันผวนของมูลค่านักเตะในยุคปัจจุบันนี้แล้วด้วยนะภาพจับมา2โค้ชครับไลฟ์ฟันเล่นกับกวาร์ดิโอล่าสัญญาเหลือแค่ทีมแค่ปีเดียวครับสำหรับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโอ้แล้วไปเมื่อหน่อยนึงครับสำหรับคืนให้กับเจมส์ทัฟฟอร์ดครับไปบอลไหลก่อนที่จะเตะเปิดเนี่ยครับมองเมื่อหันมามองอีกทีนึงลูกไต่เส้นออกหลังไปแล้วเสียลูกเตะมุมให้กับเชลซีแบบโอ้เหมือนิดเดียวเท่านั้นเองครับเจมส์ทัฟฟอร์ดเป้าหมายหลักของนิวคาสเซิลครับผู้สามประตูชาวอังกฤษนี่แฟนบอลเชลซีใส่เสื้อเชลซียุคคลาสสิกเลยครับลิสเจมเปิดมาโชกออกมาได้แล้วได้มงสวนกลับเข้ามาโดนมงสกัดออกมาอีกครั้งหนึ่งมาที่เบรโดซิวะโอ้โหโดดฝังล้มลงไปผู้สินเป่าให้ได้ฟาวครับจังหวะเข้าไปแย่งบอลของไมเซตไคเซโดครับวันนี้ต้องพยายามทำผลงานให้ได้ดีเลยครับสำหรับเจมส์ทัฟฟอร์ดเพราะว่ามีผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเข้ามาดูเกมด้วยนะครับโทมัสทูเคิลนั่นเองสำหรับผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษในการไปลุยบอลโลกนี่กันแน่นอนว่าเราได้พิกฟอร์ดนะครับติดโผอยู่แล้วล่ะนะส่วนอีก2คนที่เหลือเนี่ยครับมือ2มือ3เนี่ยได้ต้องลุ้นกันหลายคนเลยเจมส์ทัฟฟอร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโคพาเมอร์ครับเจอเจอร์มี่โดกูสไลด์สกัดเมื่อสักครู่นี้ก็โหเรียกฟาวไม่ได้ฟาวด้วยครับเมื่อสักครู่ลิสเจมคืนกับหลังมาบอลกลับไปถึงซันเชสโรเบิร์ตซันเชสเปิดขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ได้ครับลับเบิ้ลจับขึ้นมาคูคุยย่าสปีดไปเจอคูชานอขวางไว้หน่อยนึงครับแต่รอบนี้ผู้ตัดสินให้เป็นฟาวล์พร้อมกับใบเหลืองด้วยครับในครึ่งแรกนี่ก็มีจังหวะคล้ายๆอย่างนี้นะครับวิ่งไปขวางทางผู้เล่นแต่ว่าใช่ป่านด้านนั้นเป็นการตันกันของไหล่ต่อไหล่นี่ครับเหลี่ยมบอลคูชานอฟดีกว่าแต่รอบนี้เนี่ยมันมีการแย่ขาเข้าไปขวางด้วยครับนั่นเลยเป็นการเสียฟาวแล้วก็ผู้สินตัดสินให้เป็นใบเหลืองด้วยครับได้ลุ้นมากขึ้นครับของเชลซีในครึ่งหลังและครั้งนี้ก็จากจังหวะลูกฟรีคิกครับขึ้นมาแล้วครับ2เซนเตอร์แบ็คครับเราไปคุยวิวกับทางเวสลีย์ฟอร์ฟันนาปรึกษาแผนกันแล้วลิสเจนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ยิงฟรีคิกแล้วก็เปิดลูกเตะมุมได้ดีคนหนึ่งเลยครับจากตำแหน่งผู้เล่นแบ็คนะครับเออโค้งเข้ามาโดนมงสกัดไว้ได้แถว2แล้วเบียดกันลงไปเซนว่าไงยังไม่ได้ว่าอะไรครับบอกให้ลุกขึ้นมาป จะไปครั้งที่โซเฟียนานเปิดไปพยายามจะฟ้องว่าเป็นแฮนด์บอลครับหมอนแชลบหลังให้เป็นเพียงแค่ลูกเตะมุมของทางเชลซีครับแต่สิ่งเมื่อส่งสัญญาณมือว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็โอ้ยไม่น่าจะมีจุดโทษแล้วครับเพราะว่าก็แขนแนบลำตัวชัดเจนครับแล้วก็เป็นการเอี้ยวตัวหลบด้วยนะครับไม่ได้ว่ามีเจตนาจะใช้แขนในการขวางทางฟุตบอลนะครับครับเก็บแขนแล้วก็แนบติดลำตัวแบบนี้โอ้โหเรียกเอาจุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษมันยากครับยูโนเบอร์ลินหนีห่างอัลสบอร์กไปเป็น4ประตูต่อ0ในขณะที่บาเยิร์นมิวนิคครับหนีห่างโคโลนไปเป็น5ประตูต่อ1 122ประตูภายในฤดูกาลเดียวครับของบาเยิร์นมิวนิคและเป็นแฮตทริกของแฮร์รี่เคนแล้วก็นิโคลัสแจ็คสันจะมายิงประตูลูกที่5ให้กับบาเยิร์นได้ด้วยครับยูโนเบอร์ลินนี่ต้องบอกว่าผู้จัดการทีมนี่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติหญิงด้วยนะครับเอต้าครับมารีหลุยเอต้าวัย34ปีครับได้รับเลือกให้มาเป็นผู้จัดการทีมยูโนเบอร์ลินในการหนีตกชั้นนะครับแล้วปรากฏว่าทำผลงานได้ตามเป้าครับมารีหลุยเอต้าเป็นผู้จัดการหญิงคนแรกในวงการฟุตบอลเลยนะครับที่ได้ขึ้นมาคุมทีมชายแล้วก็ได้ลงแข่งขันในระดับลีกสูงสุดด้วยนะครับยูโนเบอร์ลินนี่ก็ปัจจุบันเนี่ยชนะในวันนี้เพราะเขาจะจบอันดับ11ของตารางก็อยู่กลางๆตารางค่อนล่างหน่อยแล้วครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะสำหรับการแต่งตั้งโค้ชหญิงขึ้นมาปุ่มนะครับนัดก่อนหน้านี้ก็บุกไปชนะมายส์มาได้3ประตูต่อ1แล้วก็มีเสมอโคโลน2ประตูต่อ2บุกไปพ่ายให้กับไลฟ์ซิก3ประตูต่อ1จะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นนัดเปิดตัวนัดแรกของเอต้าด้วยนะครับในนัดที่บุกไปพ่ายให้กับยูโนเบอร์ลินให้ไปพ่ายกับไลป์ซิกนะครับในนัดก่อนหน้านั้นที่เปิดบ้านแพ้กับวอล์ฟบวกก็เป็นเอต้านี่แหละครับที่คุมทีมเป็น2นัดแรกของการคุมทีมนะครับก็ของเอต้าเนี่ยโค้ชหญิงเนี่ยนัดแรกเปิดบ้านแพ้กับโวลฟ์บวกนัดที่2นี่ก็บุกไปพ่ายไลป์ซิกนะครับแล้วก็มันเริ่มตั้งหลักได้ในวันที่เสมอกับโคโลนแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บุกไปชนะมายมาได้แล้ววันนี้ครับนำเฮาส์บวกอยู่4ประตูต่อ0ต้องดูครับว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะยังคงเป็นเอต้าหรือเปล่านะครับในการคุมทีมเอาส์บวกนี่ก็ไม่ใช่ทีมที่ลิ้วที่เหล่อะไรนี่ครับก็ทำผลงานได้ดีในหลายๆนัดในฤดูกาลนี้นะแต่วันนี้ก็เป็นยูโนเบอร์ลินครับนำห่างถึง4ประตูต่อ0คนที่2ของแมนซิตี้ที่กำลังจะทำการเปลี่ยนตัวครับมัตเตโอโควาซิกถอดชุดวอร์มเดินลงมาแล้วครับจากมานั่งสำรองแล้วก็เป็นโคโลตูเล่ครับที่เดินเข้าไปติวแผนก่อนที่จะเปลี่ยนตัวลงมาครับเจมส์แทฟฟอร์ดให้มาที่มาร์คเคฮีแฮร์รี่เคนก็จบเป็นดาวซัลโวสูงสุดของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ36ประตู5แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ก็ยิงได้เทียบเท่ากับฤดูกาลแรกที่เขามาเล่นให้กับบาเยิร์นเลยครับ36ประตูในลีก ป็นสุดยอดกองหน้าแห่งยุคจริงๆครับในวัย32ปีแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนกรกฎาคมครับก็จะครบ33ปีนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะ28กรกฎาคมช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับดอทมุนหนีห่างเจ้าบ้านเป็น 2-0 ครับบุกนำเวเดอร์เบเมนเป็น2ประตูต่อ0ครับบุนเดสลีก้าเยอรมันก็จบไปแล้ว2คู่กลัดบักเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไปได้4ประตูต่อ0ยูโรนเบอร์ลินเอาชนะอัลส์บวกไปได้4ประตูต่อ0ที่เหลืออยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเบเมนตามหลังดอทมุน0ต่อ2ก่อนหน้านี้เนี่ยเบเมนตีเสมอดอทมุนเป็น 1-1 ได้นะครับแต่ว่าก็เจอเวียยึดประตูคืนไปเลเวอร์คูเซ่นตามตีเสมอฮัมบูร์กเป็น1ประตูต่อ1บาเยิร์นนำโคโลน5ประตูต่อ1แฟรงก์เฟิร์ตไปตามสตุตการ์ดมาเป็น1ประตูต่อ2ไฟบัวครับนำไลฟ์ซิก4ประตูต่อ1จบเพิ่มอีก1คู่ครับไฮเดนฮามแพ้กับมายไป0ประตูต่อ2แล้วก็โอ้โหซังเพาลีตามหลังวบบวก1ประตูต่อ3ครับนั่นหมายความว่าซังเพาลีกับไฮเดนฮามเป็น2ทีมที่ตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับส่วนวบบวกรอครับว่าจะได้ไปเตะเพลย์ออฟกับอันดับ3ของบุนเดสลีกา2เนี่ยจะเป็นทีมไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าอันดับ3ยังตัดสินไม่ได้ครับเพราะอันดับ2 3 4มีคะแนนเท่ากันหมดทั้ง3ทีมครับ59คะแนนต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายครับว่าใครจะได้จบอันดับ2และใครจะได้อยู่อันดับ3เพื่อไปเล่นเพลย์ออฟดวลกับวอล์ฟบวกในการหาทีมเลื่อนชั้นตกชั้นครับกฎนี้นี่ก็ตามจริงก็ใจร้ายอยู่เหมือนกันนะแต่ทีมหนึ่งก็พยายามเต็มที่นะครับเพื่อที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปส่วนอีกทีมหนึ่งก็ฟอร์มไม่ดีครับแล้วก็ทำได้แค่เพียงต้องไปลุ้นเพลย์ออฟเท่านั้นนะในการหนีตกชั้นเป็นโลดี้ครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วส่งมาเตโอโควัสซิกครับลงมาเล่นแทนมิดฟิลด์ชาวโครเอเชียครับมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาเลยครับมาเตโอโควาสิกเนี่ยเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ต้องบอกว่าค่าสแตทของเขาเนี่ยนะครับที่ตอนโอ้โหช่วงเวลาที่เขาพลิกทีมเนี่ยเป็นคนที่จ่ายบอลความแม่นเกิน 97% เลยนะครับเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตอนที่เล่นอยู่กับเชลซีนั่นที่เขาเก็บสแตนมาได้นะครับเป็นคนที่ออกบอลจ่ายบอลแม่นมากนะครับ 97% นะถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่โอ้โหน้ำหนักในการออกบอลเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่าพอมาอยู่กับแมนซิตี้แล้วก็เจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งนะครับได้ลงเล่นไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ครับแมนซิตี้โดนเกี่ยวโดนดึงแต่ยังลุยไปต่อได้ครับทางปายาเชอร์กีมองหาเป้าหมายเชอร์กีโอ้โหด้านหน้าเต็มไปหมดเลยครับเลือกจ่ายออกทางขวาองตัวเซเมนโยเลี้ยงจี้เข้ากลางเซเมนโยไหลมาเชอร์กียังไม่มีจังหวะได้ลองส่องเปลี่ยนแกนมาที่เจอร์มีโดกูมาเกฮีเติมสูงครับมาเกฮีหยอดมาแล้วโดนมงสกัดมาได้โดยฮาโต้โอวาสิกกระดกบอลกลับมาอีกครั้งหนึ่งโหท่ายากแต่น้ำหนักแม่นมากครับมาที่ดอกูเข้าเคโต้เปิดกลับเข้ามาก็โดนแย่สกัดออกหลังไปครับโดยเวสลีย์ฟอฟานาผู้นี้ครับอย่างที่บอกเป็นคนที่น้ำหนักในการออกบอลเนี่ยดีมากมากครับมาเตโอโควาสิกเมื่อสักครู่นี้ก็ท่ายากด้วยนะครับแม่บอลเหมือนเฉยเข้าไปแล้วครับแต่ก็เหยียดเท้าไปสะกิดบอลให้มันโด่งย้อยๆไปถึงดอกูจนได้ครับเตะมุมครับครั้งที่3ของแมนซิตี้ส่วนเชลซีนี่ได้เตะไปแล้ว4ครั้งครับ ก็จะเป็นไลออนเชอร์กีนะครับที่จะเตะเปิดเข้ามาแล้วมีเบียดล้มไปในกรอบเขตโทษครับผู้ตัดสินต้องเรียกมาคุยครับไอเซ็ตไคเซโดต้องระวังครับกับการควบคุมอารมณ์ของเขาเป็นประเภทผู้ฟิลขาบูจุดติดง่ายด้วยหนึ่งในผลงานของไบรตันครับที่ไปดึงมาราคาถูกแล้วสามารถปัดราคาได้โอ้โหหลายสิบเท่าตัวเลยครับเชอร์กีเปิดมาเสาไกลแล้วโอ้โหพยายามจะสกัดแต่ยังเป็นสันเชสครับสะกดไว้ได้ออกบอลเร็วครับแล้วเจ้าเปโดก็จับบอลไว้ไม่อยู่อีกเจ้าเปโดนี่ก็โดนบาร์เซโลนาเล็งอยู่นะครับก่อนหน้านี้เขาทำได้ดีกับการดึงลาฟินญาไปจากเชลส์ไปจากลีสแล้วก็ไปปลุกปั้นจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ครับตอนนี้บาร์ซ่าเล็งไปที่เจ้าเปโดครับว่าน่าจะเป็นคนต่อไปครับที่ดึงไปในราคาที่จับต้องได้แล้วก็สามารถยกระดับฝีเท้าขึ้นไปเป็นสุดยอดนักเตะคนหนึ่งของยุโรปในอนาคตครับว่าลิงลุยของเซเวนโยโดนเสียบสกัดออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมโอ้นี่พ่อหนุ่มซิตี้ก็ใส่เสื้อวินเทจโอสคูลเลยครับเมื่อกี้ของเชลซีก็สวยนี่ของแมนซิตี้ก็สวยเหมือนกันครับเสื้อในยุคซิตี้ยุคแรกๆที่ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกกับเสื้อเชลซีในยุคคลาสสิกยุคต้นๆของพรีเมียร์ลีกนะครับแบรนาร์โดซิลวาเปิดโค้งมาโดนมงสกัดไว้ได้คืนจับหลังมาเริ่มกันที่เจมส์แทฟฟอร์ดเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับของครึ่งหลังสกอร์ยังคงเสมออยู่ 0-0 ประตูเดียวมีผลครับคู่นี้ลายามเชอร์กีกระดกขึ้นไปน่าจะให้ฮาแลนด์ก็แม่น้ำหนักเยอะไปหน่อยครับฮาแลนด์พยายามจะบกให้เพื่อนดันสูงมาเพรสซิ่งครับซันเชสเปิดมาบาโลกุสโตปลายต่อมาลูกนี้เบียดกันล้มโพสินให้ลุกขึ้นมาเล่นใหม่ครับมาเกฮีโดนปู้โคพาร์เมอร์ไปเสียเหลี่ยมครับสีฟาวพอเอาบอลลงได้แล้วเคฮีรู้ว่าตัวเองเนี่ยหลักไม่ดีครับเลยหันหลังรับก่อนเลยแล้วเป็นโคพัมเมอร์ครับที่เข้าไปกระแทกด้านหลังเคฟาวโอสิกให้มาคุณชมพบโอสิกพาขึ้นมาเองโอสิกฝ่าไป2แล้วติดด่าน3มอยเซคไคเซโดแต่ได้เป็นลูกฟาวครับโอสิกจังหวะลุยฝ่าทั้งลิสเจนทั้งไคเซโดครับดักอยู่ข้างหน้าแล้วเป็นลิสเจนครับที่ไปเสียฟาวโอสิกหยอดขึ้นหน้ามาลูกนี้แหมน้ำหนักไม่ค่อยดีครับอันตรายเหมือนกันครับสำหรับลูกวางไกลของโอสิกน่าจะมองไปถึงจังหวะการบุกโดยลูกหยอดของโอสิกจากแนวหลังแล้วครับแมนซิตี้ตอนนี้แทงมาก็โดนสกัดไม่ได้เออร์ลิงฮาแลนด์เกี่ยวบอลไม่ได้ฮาแลนด์จ่ายออกมาแต่โดซิวาไหลมาที่ฮาแลนด์งานขาเปิดกลับมาแล้วไขว้หลังเข้าไป1ประตูต่อ0จากองตูนเซเมโดนาทีที่72ครับโอ้วันนี้ไม่มีโอกาสใช้ลูกสูตรครับตัดเข้ากลางซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าลูกนี้นี่ก็เหนือชั้นไปเลยครับจังหวะรับบอลของฮาแลนด์ครับแล้วตบมาตรงกลางตูเซเมนโยไปหลังเข้าไปเลยครับนี่ครับประตูเดียวนี่มีผลสุดๆเลยครับเพราะว่าเวลามันผ่านมาเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่าเชลซีนี่ก็เซตเกมบุกใส่แมนซิตี้ไม่ไหวครับเสียบสกัดแล้วบอลมันไปเข้าทางฮาแลนด์ครับไหลออกมาแล้วก็เหมือนกับมองตาแล้วรู้ใจเลยครับต่อบอลมาให้ฮาแลนด์วิ่งฮาแลนด์ จับเข้ากลางแล้วเซเมนโยครับโอ้โหควายบอลนี่ครับแล้วบอลก็เป็นใจครับมันโค้งไปเข้าเสาไกลโรเบิร์ตซานเชสพุ่งไปไม่ทันครับ 1-0 แมนซิตี้ขึ้นนำเชลซีจากอองตุนเซเมนโยคุ้มค่าสุดๆทุกเม็ดเงินที่ซื้อมาจริงๆครับย้ายมาแล้วโอ้โหต้องบอกว่าไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมใหม่อะไรทั้งสิ้นครับจากบอสมัดครับณเวลานี้15นัดในพรีเมียร์ลีกเขาทำไป6ประตู1แอสซิสต์ครับโดยในครึ่งฤดูกาลแรกที่อยู่กับบอสมัดลงไป20นัดทำไป10ประตู3แอสซิสต์แต่ความฤดูกาลนี้เนี่ยเขายิงประตูในพรีเมียร์ลีกไป16ประตูกับ4แอสซิสต์นะครับส่วนใน FA ครับนัดนี้เป็นนัดที่3ครับทำไปได้2ประตูขออภัยครับนัดนี้เป็นนัดที่5นะครับแล้วก็นี่เป็นประตูที่3ของเขาใน FA ครับในแชมเปี้ยนลีกลงเล่นไป2นัดยังทำประตูไม่ได้ครับโอ้โหวัชระยิงของเป็นโซแฟนดันเดสครับได้ลุ้นครับแต่ยังไม่เป็นประตูเบโต้ลงมาแล้วครับก็ต้องเสริมเคมรุกครับเปลี่ยนคูคูเอย่าออกก็ตามตำแหน่งครับเนโต้ก็ไปเล่นเป็นทางปีกซ้ายแทนคูคูเอย่าไม่มีอะไรจะเสียครับแม็กฟาเล่นมาในฐานะคุณซื้อขัดตาทับอยู่แล้วครับเดโก้โอเลลี่พาลุยขึ้นมาโอเลลี่คืนกลับมาครับโควาซิกเล่นกับแบนาโดซิวาโควาซิกให้มาที่เจลลิบีดอกูดอกูพื้นที่มีช่องนี้เลือกยิงไหมอย่างครับดอกูคืนกลับมาที่โควาซิกกลายเป็นว่าคูชานอฟนี่มายึดตำแหน่งตัวหลักในเกมรับของแมนซิตี้ได้เฉยเลยครับเจ้าหนุ่มอุสเบย์บอลอยู่กับลายานเชอร์กี้เชอร์กี้อู้เสียบอลให้กับเชลซีแล้วจะได้ส่วนแล้วครับเปโดเนโต้แต่ก็ขึ้นหน้าไม่ได้ครับเรื่องแมนซิตี้ไลฟ์เพสซิ่งแล้วอู้เกือบเผลอครับแม่จังหวะจะปล่อยคืนหลังให้กับโรเบิร์ตซานเชสแล้วเจอเออร์ลิงฮาแลนด์วิ่งไล่กวดมาแล้วเจเรมี่ดอกูจะติดสปีดยังไม่มีพื้นที่พอครับโควาซิคมาที่ดอกูดอกูเลี้ยงจี้ดอกูเข้ากลางแล้วอู้พยายามจะเล่นชิงกันกับเชอร์กีแต่จังหวะสุดท้ายเชอร์กีจ่ายพลาดครับแล้วจะได้สวนแล้วเปโดเนโต้จิ้มแล้วจะสปีดหนีไปเนโต้มิมาเกฮีบาสกัดออกพลาดได้จังหวะสุดท้ายครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ซื้อมาราคาถูกแต่เล่นดีมากๆครับวาร์ปเจฮี15นาทีสุดท้ายครับตามอยู่ลูกเดียวเท่านั้นครับเชลซีโฟฟาน่าเจอเออร์ลิงฮาแลนด์ผักแล้วลูกนี้เข้าบอลที่บอลครับนิโก้เดลี่เลยไม่เสียฟาวเชลซีจะได้ไปต่อครับขอไปแมนซิตี้ครับโอเลลี่เล่นกับเชอร์กีมาที่ดอกูดอกูไหลโอเลลี่หลุดมาได้กรอบเขตโทษโอเลลี่จ่ายเข้ากลางหูแม่ไม่เลือกยิงเองครับนั่นวิ่งฉลับไปแล้วครับเขาจ่ายย้อนหลังไปหน่อยเป็นโอกาสเชลซีจะได้สวนเปโดเนโต้เปิดขึ้นหน้ามาแล้วลูกนี้โดนขวางไว้หน่อยนึงคูชานอฟจิ้มแย่ไว้ที่บอลครับจังหวะลุยของเชลซีเมื่อสักครู่น่ากลัวเหมือนกันครับได้อีกครั้งหนึ่งของเชลซีคืนกลับมาเปิดลูกนี้ของเนโต้ก็แม่ก้มหน้าก้มตาเปิดครับเพื่อนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไอเชโดชิปไปลูกนี้ก็โดนคูชานอฟมงสกัดมาไ บอลฮาแลนด์ใช้ใหญ่บางฮาแลนด์โอ้โหตันสามถึงเราอยู่ครับไคเซโดไอมาโคพาเมอร์ระวังอันตรายลูกยิงไกลของโคพาเมอร์ครับซิตี้มาที่กุสโตเปิดคอสไปเสาไกลบอลเลยไปถึงเนโต้พาโต้ให้โคฟาน่าเดวายโควิลลิสเจมโควิลเล่นกับโฟฟาน่าครับเนี่ยครับจังหวะคืนหลังเนี่ยไม่ค่อยหันได้มองก่อนครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าหูเจอร์มี่ดอกูติดสปีดนี่ฉกบอลได้แน่นอนครับพยายามเรียกลูกจุดโทษอีกแล้วครับทางเชลซีจังหวะลุยไปของฮาโต้ครับแล้วไปเจอเนี่ยครับคูชานอฟมันก็ต้องบอกว่าก็เป็นจังหวะประทะไหลต่อไหลนะครับมันก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะมาใหม่ครับฮาโต้ตั้งป้อมเปิดคลอสแล้วยังเป็นเนี่ยครับคูชานอฟมงสกัดอ้าวแล้วนิโกเลลี่มงสกัดได้ดีบอลมาถึงฟาร์เมอร์เข้าเหลี่ยมซ้ายไหลมาเนโต้ให้ต่อมาลูกนิดลองยิงก็ติดมือเจมส์ทัฟฟอร์ดดอกูต้องลงมาช่วยครับเบียดกันอยู่กับผู้เล่นเชียงซีแล้วอู้พยายามจะไปต่อแต่ด่าน2นี่ไม่ผ่านครับดอกูทุ่มเร็วเข้ามาครับบอลมาที่ไคเซโดเอนโซ่แฟนันเดสครับคืนกับบาโฟฟาน่าลิสเจมเอนโซ่มาที่ลิสเจมอาโต้ครับมาทางซ้ายที่เนโต้เอนโซวางยาวขึ้นหน้าอุ้ยแล้วไม่ถึงอีกครับจับไปโดแม่บอลมันแรงไปนิดนึงโอเนลี่ใช้ใหญ่บังคุสโตอยู่เจฮีเปิดขึ้นหน้ามาดอกูโดนดึงอูเสียฟาวเป็นดื้อเลยครับนี่ครับอย่างที่บอกว่าไคเซโดที่ต้องพยายามคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ครับแล้วหลังจากไปสีฟาวก็ไปแม่ไปตอดใส่เชอร์รี่ดอกอุ่ยครับไปเล่นลูกติดแบบนี้ไปใส่ลมแบบนี้เดี๋ยวจะโดนเหลืองเอาเข้าให้ครับทางโอเซ่ไคเซโดแล้ววันนี้ก็เล่นได้ออกด้วยครับยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่สกอร์ตามอีกครับผลงานทีมก็ไม่เป็นใจโอ้แล้วนี่เจ้าชายของอังกฤษเข้ามานั่งดูด้วยครับผมจำชื่อไม่ได้เจ้าชายวิลเลียมหรือเปล่าใช่นะครับปรินซ์วิลเลียมออฟเวลนะปรินซ์ออฟเวลนะครับปรินซ์วิลเลียมนะเจ้าชายวิลเลียมนะครับเข้ามาดูในนัดชิงเอฟเอครับในวันนี้ด้วยก็เข้ามาดูสิ่งนี้นะครับสำหรับเจ้าชายวิลเลียมอ้าวแล้วจาวเปโดมีปัญหาการบาดเจ็บครับโอ้เหมือนจะเส้นยืดแล้วครับเพราะว่าวันนี้ก็ออกแรงเยอะครับสปินตัวเยอะอยู่เหมือนกันจังหวะเนี่ยครับไปพยายามจะไล่กดดันมาร์คเกฮีครับเจอเกฮีแต่หลอกหน่อยหนึ่งลื่นล้มตะคิวกินเลยครับทางจาวเฟโดแล้วก็ถือโอกาสนี้ครับทั้งสองทีมก็เรียกลูกทีมเข้ามาติวเข้มเลยครับทั้งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็แม็กฟาร์เรนไล่ดิวเรียงตัวเลยครับเออร์ลิงฮาร์แลนด์ลายานเชอร์กีครับเรียกมาติวใหญ่โหนี่ครับเนี่ยเชอร์กีไม่มองจับไหลให้หันมามองหน้าเลยครับโอ้จังหวะควายหลังของเมนโยนี่สุดๆไปเลยครับนี่ครับโอ้โหพี่ใหญ่แห่งกลุ่มแฟนคลับแมนซิตี้ครับโนเอลกาลาเกอร์ครับ นักร้องนำโอเอซิสครับปัจจุบันนี้58ปีเองนะโนเอลกาลาเกอร์ระดับตำนานนะครับบริตป๊อปยุครุ่งเรืองนะครับในยุคช่วงยุคปลาย80 90เนี่ยเป็นยุคเริ่มต้นของบริตป๊อปของอังกฤษครับกับวงโอเอซิสเปลี่ยนกันมากับวงเบลอครับไปกินเส้นเนี่ยนี่จะหาก2วงนี้นะไม่ถึง10นาทีดีแล้วครับยังไม่รวมตุ้มหลับเจ็บในครึ่งหลังเชลซีตามหลังซิตี้0ประตูต่อ1จากของตูนเซเมโยครับทำประตูได้ในนาทีที่72ลูกยิงไขว้หลังสุดสวยครับจากลูกเปิดเข้ามาของผู้หูของเขาครับเออร์ลิงฮาลันแล้วหลุดไปแล้วโกเลลี่โอเลลี่ลูกนี้ใส่ผ่านอู้ยังโดนสกัดไม่ได้จังหวะสุดท้ายหายังทำประตูไม่ได้ครับวันนี้ดอกูให้มาเชอร์กี้โดนเหนียวล้มลงไปบรูซินให้เล่นต่อครับโอ้ลืมไปว่าตัวโคสิเจอทีมเก่านะครับเพราะเขาก็ย้ายมาอยู่กับเชลซีก่อนฝั่งเชลซีก็เป็นโคพาเมอร์ทางฝั่งแมนซิตี้ก็เป็นโคสิกนี่แหละครับแล้วจบ

ไปฉลับหัวเข่าครับดีไม่เข้าประตูตัวเองยังไปชนเสาแล้วลองยิงลูกนี้โรเบิร์ตซานเชสปัดออกมาโฟฟาน่ามงสกัดมาที่ดอกูเก็บได้แล้วโดนสกัดออกมาครับมันโรคูโซ่สองจังหวะติดๆกันเลยครับต้องเซฟสุดตัวครับโรเบิร์ตซานเชสลูกโอ้โหบอลปล่อยตกลงพื้นแล้วกระดอนแล้วยิงเลยครับของรายันเชอร์กีแต่บอลเนี่ยมันไปไม่ห่างตัวของซาเกสมากครับต้องเขียนชาวเปโดออกครับจังหวะก่อนหน้านี้ครับน่าจะไม่ไหวแล้วหนุ่มกาดาโชลงมาแล้วหน้าตาผมเท่านี่สมสุดๆครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่น้อยนะครับที่ออกจากแมนยูมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมากันเสยผมอย่างเดียวกันนะโชคว่าเติมเกมบุกเข้ามาของนิโก้เรลลี่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยน่ากลัวมากๆครับ 2-3 ครั้งแล้วครับของนิโก้เรลลี่ในช่วงครึ่งหลังนี้ที่ได้สอดเติมขึ้นมานะครับดอกกูโดนเบียด2บอลมาเข้าทางเซเมนโยให้มาฮาแลนด์อู้เดี๋ยวมันก็อยู่อีกเปิดที่หน้ามาก็ยังติดนูเนสครับนูเนสมาเองนูเนสดึงช้าคืนกลับหลังมาแบนาโดวาสิครับให้มาถึงกลับมาที่โคจิมาที่แบนาโดซิวาฤดูกาลสุดท้ายของซิครับจะได้ดับเบิลแชมป์ไหมทิ้งก่อนจะลาจากกันครับแบนาโดซิวาเกฮีที่ดอกูดอกูคืนมาคูชานอฟจากมาด้านข้างครับสปีดไปแล้วโอ้โหตอนนี้กลายเป็นแมนซิตี้นี่บุกได้ใจแล้วครับตัดเข้ากลางให้มาโอเลลี่ช้าไปนิดเดียวโดนเขาเตะสกัดออกมาได้เซมินโยครับลงต่ำเมาบอลให้มาที่คูชานอฟกลายเป็นว่าตอนนี้นี่เชลซีเสียจังหวะการเล่นของตัวเองไปแล้วครับแล้วไปเข้าทางซิตี้หมดเลยคือพยายามจะไล่บอลเอาคืนมาให้ได้เร็วที่สุดครับแต่ก็เล่นผิดพลาดกันเองครับเก็บบอลไว้ไม่ได้ดอกูดวนกับมาโลกุสโตแล้วกูไปเสียฟาวกับกุสโตก็ไม่รู้ว่าจะได้ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปเล่นฟุตบอลโลกหรือเปล่านะครับมาโลกุสโตเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังก็ผลงานไม่ค่อยดีกับเชลซีครับวันนี้นี่พอมองไปบนอัศจรรย์แล้วก็ต้องบอกว่าแยกลำบากครับระหว่างแมนซิตี้กับเชลซีเพราะสีเสื้อมันก็ดูไกลๆมันก็ตึงเกินกันนะครับสีฟ้ากับสีน้ำเงินนาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บจังหวะฟรีคิกของแมนซิตี้ให้มาดอกูครับเชอร์กี้เยฮีฝากมาที่เชอร์กี้ครั้งหนึ่งไหลมาจะมีดอกูเปิดไปลูกนี้ก็โอ้โหเลยหวังไปเลยครับจังหวะถ้ามีพื้นที่ให้เจมี่โดกูติดสปีดนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆครับเป็นคนที่ไปกับบอลได้ดีแล้วก็จังหวะเร่งสปีดในช่วงเสี้ยววินาทีของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่อันตรายสุดๆเลยครับมันจะคนละแบบทางองตุนเซเมนโยนะครับเซเมนโยเนี่ยเขาจะไปเรื่อยๆของเขาหาจังหวะตัดเข้ากลางแล้วสับด้วยซ้าย

0: นะครับสู่สำเร็จของเซเมนโยแต่ว่าเจเรมี่โดกูเนี่ยครับแค่ช่วงวินาทีแป๊บครับถ้ามีพื้นที่แล้วเขาได้จิ้มแล้วสปีดตามนี่ก็โหเรียบร้อยครับเป็นคนที่สปีดต้นดีมากก็ถือว่าปีกสองฝั่งนี้คนละสไตล์กันเลยโดกูกับเซเมนโยฮาแลนด์พักอกลงครับโอ้โหพักอกแต่ว่าต้องย่อเข่าลงมาพักนะครับสูงไปหน่อยฮาแลนด์เอาครับเดี๋ยวดูครับว่าจะทดกี่นาทีจากเท่าที่ดูจากรูปเกมแล้วก็น่าจะไม่เกิน5นาทีอ่านเป๊ะเลยครับทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเพราะว่ามันก็มีจังหวะหยุดเกมจังหวะเจ็บจังหวะอะไรกันเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้เยอะมากในครึ่งหลังบูสเตอร์เปิดรับได้เทคโตขึ้นบ่งของกานาโชเป็นเลียบดีแหลมครับที่ลงมาเจ้าหนุ่มที่แหลมครับใหญ่แห่งเชลซีอีกหนึ่งคนย้ายมาจากอิปสวิชทาวน์แล้วก็จนถึงณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จครับเลียบดีแหลมโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูกาลครับกับปัญหาการควบคุมอารมณ์ครับได้รับเหลืองรับใบแดงแบบที่ไม่ควรจะได้ครับโอ้ที่มีถือป้ายขอบคุณจอห์นสโตนด้วยครับของทางฝั่งแฟนซิตี้ครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นปีสุดท้ายของจอห์นสโตนกับการเล่นให้กับแมนซิตี้นะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสลงมาเล่นด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าแผนเกมรักของซิตี้นะเวลานี้นี่โอ้สี่คนนี้เอาอยู่เลยครับซ้ายนิโก้ดีขวามาเทอุสมุนเนสแล้วก็คูเซนเตอร์ครับคูชานอฟกับเกฮีแล้วอย่างที่บอกครับไปปรบมือเย้ยกับคำตัดสินของผู้ตัดสินครับมอยเซสไคเซโดได้รับใบเหลืองไปครับคือเป็นนักเตะที่เล่นดีเลยแต่ว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่ของเขาครับยังหนุ่มอยู่นะครับสำหรับมอยเซสคาเซโดเนี่ยปีนี้ก็อายุเท่าไหร่เลย23 24เองเท่านั้นเองนะสำหรับมอยเซสคาเซโด24ปีนะครับ24ย่าง25ก็ความจริงก็ไม่ถือว่าหนุ่มนะแต่ว่าการควบคุมอารมณ์นี่ยังต้องแก้เยอะเลยครับสำหรับมอยเซสไคเซโดแล้วยิ่งสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยต้องเข้าปะทะกับคู่แข่งตลอดทั้งเกมแล้วด้วยเมื่อสักครู่ก็ไปปรบมือแสดงท่าทีไม่พอใจคำตัดสินของผู้ตัดสินอีกแล้วก็ได้รับใบเหลืองไป2นาทีสุดท้ายครับก่อนจะครบช่วงทดเวลาบาดเจ็บแมนซิตี้ก็ไม่ต้องอะไรมากครับพยายามคลองบอลกินเวลาไปเรื่อยๆลูกีคืนกับหลังมาลูเนสกระดกขึ้นหน้ามาเซเมนโยหนีมาได้เซเมนโยแล้วบอลมันไปไต่เส้นออกหลังแต่ออกข้างไปก่อนอีกกินเวลาไปเรื่อยๆครับที่ตอนนี้ถ้วยแชมป์อยู่ในมือแล้วครับแล้วเชลซีดันไม่เล่นครับหนุ่มน้อยแฟนบอลชีไม่รู้เรื่องนะว่าทีมกำลังจะแพ้มาลิลาตู้วี่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องครับพอดมเจอเลวฮาโต้ก็เปิดมาโมเช็ดมาบอลตกมาที่เนโต้ยิงไปก็ยังไม่ได้บล็อกเราจะได้ส่วนแล้วเจเรมี่โดกูโดกูติดสปีดโดกูลุ้นลูก2ของซิตี้ครับได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับเอาแล้วจะบันไกตัวได้ส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์มีเป้าหมายอยู่2ฮาแลนด์ไปเองฮาแลนด์ออกว่าโดกูโดกูเลี้ยงชี้โดกูขึ้นกลับมาเชอร์กี้ไปเองฝ่าไปสามอู้ไม่มีช่องกับเพื่อนบ้างเชอร์กี้ยังไม่ให้มาฮาแลนด์ตั้งป้องบอลกระดอนไม่เข้าทางปืนอีกของบอลกินเวลาซะเลยครับฮาแลนด์โอ้โหผีแตกครับ แล้วไปโดนตัดฟาวอีกโอ้โหเวยลูกเวยเพื่อนเลยครับฮาแลนด์คือบอลในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยไปถึงเขาเลยครับแล้วก็จังหวะนี้ฮาแลนด์เนี่ยวิ่งหาพื้นที่อยู่แล้วครับแต่เชอร์กีเลือกที่จะเลี้ยงลุยฝากครับก็พยายามโบกมือมันตะโกนเรียกแล้วกว่าจะหันมาก็โอ้โหแต่จังหวะสุดท้ายก็ฮาแลนด์จับบอลได้ดีเองด้วยครับโอ้นักลบกิ้งปี๊ดเลย5นาทีครบแล้วครับแล้วผู้ตัดสินเอาจบได้หรือยังยังนะไปโอกาสอ่านแล้วจบแล้วครับแชมป์ฟุตบอล FA ครับในกันนี้ครับ 2025-2026 เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะเชลซีไปได้1ประตูต่อ0จากประตูชัยขององตูนเซเมนโยนาทีที่72ทำให้ฤดูกาลนี้ครับซิตี้คว้าไปแล้ว2ถ้วยครับคาราบาวครับหรือว่าลีกคัพเดิมครับแล้วก็ถ้วยที่2ในวันนี้ครับ FA ครับถ้วยที่3ต้องลุ้นกันยาวๆอีก2นัดสุดท้ายของฤดูกาลครับนั่นคือถ้วยพรีเมียร์ลีกขับเคี่ยวกับขับเคี่ยวกับอาร์เซนอลในนัดสุดท้ายเลยครับสำหรับแมนซิตี้เวลกาลาเทในบล็อก VIP เมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหกระโดดโลดเต้นดีใจเลยครับรวมไปถึงเนี่ยครับบรรดานักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอฟก็เห็นกอดกันดีกับเชอร์กีนี่ผมเชื่อได้เลยว่ากระซิบข้างหูนั่นน่าจะมีบทหลายจังหวะเลยครับกานาโชครับย้ายมาแล้วก็ติ๋วทุกถ้วยที่ลงแข่งขันโอ้แต่โคพาเมอร์ยังมีอารมณ์ครับยังต้องไปขอคำอธิบายกับผู้ตัดสินอยู่เลยพระเอกของงานครับของตนเซเบนโยกับลูกไขว้หลังสุดสวยครับประตูไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนะครับกับการมอบเหรียญมอบถ้วยรางวัล นะครับรวมไปถึงสแตนในการฉลองแชมป์ของวันนี้ครับพลุจะจุดออกมาเป็นสีฟ้าครับไม่ใช่สีน้ำเงินเมื่อเวลาครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับพร้อมกับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าครับเรากลับมาคุยกันต่อครับFollow the games
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
10: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็น เฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจ
12: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
17: Follow the games.
18: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็แชมป์เอฟเอครับอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับเป็นของแมนซิตี้นะ
19: ครับผม
18: จะได้ประตูชัยน้อยสำลี
19: เซมันโยใช่สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่มุกด้วยครับ
18: ครับลูกควายสวยๆเลยนะของเซเมนโยนะครับแล้วก็คนแอสซิสต์ก็เป็นทางเออร์ลิงฮาแลนด์คู่ขาของเขานั่นเอง
19: ใช่ครับ
18: ส่วนเมื่อคืนนี้ก็ต้องพูดกันนิดนึงนะ
19: ครับ
18: คู่ Friday Night นะครับพรีเมียร์ลีกเปิดทางให้กับแอสตันวิลล่าได้ลงทำการแข่งขันก่อนเพื่อนเพื่อที่จะได้มีเวลาพักผ่อนมากพอที่จะไปกลางสัปดาห์นี้นะครับในการลงเล่นนัดชิงยูโรป้าครับก็แอสตันวิลล่าจะพบกับไฟร์บวกนะจะลงทำการแข่งขันในค่ำคืนวันพุธเวลา 14:00 ก็จะไปแข่งกันที่อิสตันบูลนะครับเบซิกตัสปาร์คไปที่ตุรกีนั่นเองนะ
19: ครับ
18: แต่ที่จะพูดถึงก็คือใช้ชนะของแอสตันวิลล่าครับเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะไปเยือนตุรกีเจอกับไฟบวกก็เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4-2ไฟบวกไฟบวกไฟบวก
19: ไฟบวกวันนี้ชนะ 4-1
18: โอ้ชนะไลฟ์ซิกซ์ด้วย
19: ใช
18: ่ก็ถือว่าเอาเลิกกันชัยกันได้ทั้งคู่นะทั้งบิลล่าทั้งโอ้ก็ทั้งคู่ยิงได้4เหมือนกันอีกหากแต
19: ่
18: ว่าเสียประตูเนี่ยต่างกันนะวิลล่าเนี่ยเสีย2ไฟบวกนี่เสีย1นะครับแล้วก็ไฟบวกเนี่ยเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วด้วยนั่นหมายความว่าไม่มีอะไรอีกแล้วกลางสัปดาห์นี้นัดชิงคือการเล่นนัดสุดท้ายของฤดูกาลของแท้แต่ว่าของแอสตันวิลล่าเนี่ยยังเหลือพรีเมียร์ลีก2นัดนะครับให้ลงเล่นนะแต่วิลล่าก็ถ ถ้ากลางสัปดาห์นี้ได้เป็นแชมป์แล้ว2นัดสุดท้ายก็น่าจะปล่อยจอยแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะนัดสุดท้ายของวิลล่าเนี่ยที่ต้องดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกเอาไม่ใช่นัดสุดท้ายสิใช่ไหมนัดสุดท้ายป่ะใช่นัดสุดท้ายนะครับที่ต้องดวลกับแมนซิตี้นะในการบุกไปเยือนแมนซิตี้ในสัปดาห์หน้านั่นแหละนะครับก็จะเล่นกันในค่ำคืนวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มนะวิลล่าบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าไง 4-2
13: ก็เดี๋ยวผมว่ามีอะไรต้องไปแก้เยอะมากๆเลยนะโดยเฉพาะสู้คือโดยเฉพาะแท็กติกอ่ะผมว่าแล้วเขาก็การันตีแล้วไงว่าซีซั่นหน้าเขายังไม่ปลดสล็อตนะคือไม่ใช่ซีซั่นหน้าดิซีซั่นนี้เขายังไม่ปลดสล็อตก็คือซีซั่นหน้าเขายังคงใช้อันเนอร์สล็อตต่ออ
18: ืม
13: อืม
18: ยินดีกับแฟนผมแดงทุกท่านด้วยนะครับ
13: ครับ
18: ขอให้คุณเพลิดเพลินเจริญใจกับพี่เม่งต่อไปอีกอย่างน้อยๆครึ่งฤดูกาลหน้า บทสัมภาษณ์ที่ปวดใจแฟนบอลลิเวอร์พูลมากๆไปเจอบทสัมภาษณ์ของอาร์เน่ชาร์ลอตต์มา
13: ครับ
18: นะครับก็ในเกมนี้เนี่ยเราเสียประตูมากไปเกมนี้เรายิงประตูได้น้อยไปแต่เราทำได้2ประตูในวิลล่าพาร์คก็ไม่ได้แย่นะ
13: อ
18: ื
13: ม
18: เป็นไงเรียบร้อยครับพอไปดูคอมเมนต์ของบรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลที่มาคอมเมนต์แล้วก็อืมทนกันต่อไปนะอืมนะครับทนกับพี่คนนี้เขาต่อไปอย่างที่บอกเนี่ยน้อยครึ่งฤดูกาลนะ
13: ครับ
18: แพ้แต่ก็โทษว่าเราเสียมากไปเรายิงได้น้อยไปแต่ก็โอเคนะมาทำได้2ประตูก็โอเคนะอืมก็ไม่เคยยอมรับความผิดพลาดตัวเองเลยเหมือนกันนะสำหรับโค้ชคนนี้นะครับในขณะที่แอสตันวิลล่าก็การันตีการจบท็อปไฟท์แหละนะครับเบื้องต้นนะท็อปไฟท์แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็นัดสุดท้ายวิลล่าบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกครับก็ถ้ากลางสัปดาห์เนี่ยวิลล่าได้แชมป์ยูโรป้าก็นัดสุดท้ายน่าจะปล่อยจอยแหละส่วนลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายเล่นในบ้านด้วยทิ้งทวนก่อนจบฤดูกาลเจอกับเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับก็ลุ้นจบอันดับ7เพื่อลุ้นได้พื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนั่นเองเนื่องจากว่าแชมป์คาราบาวครับเนี่ยเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี
13: ้คร
18: ับนั่นหมายความว่าคนที่จะได้เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกก็จะขยับตำแหน่งลงมานั่นเองนะแล้วก็ถ้าวิลล่าเกิดได้ไปได้แชมป์ยูโรปาลีกคนที่ได้จบอันดับ7ก็อาจจะได้ไปยูโรปาลีกแทนคอนเฟอเรนซ์ลีกเพราะอันดับการได้โควต้าไปแชมเปี้ยนลีกมันก็จะขยับลงมาด้วยอีก1ตำแหน่งนั่นเอง
13: ครับ
18: ตอนนี้ก็จะเป็นการเนี่ยครับชิงอันดับ6อันดับ7กันน่ะแล้วก็ไปหวังให้อัสตันวิลล่าเขาได้แชมป์ยูโรป้าเพื่อที่โควต้าฟุตบอลถ้วยใหญ่อย่างแชมเปี้ยนลีกมันจะขยับลงมาให้อันดับ6แล้วก็ยูโรป้าก็ขยับลงมาเป็นอันดับ7คอนเฟอเรนซ์ก็ขยับลงมาเป็นอันดับ8ประมาณนั้นนะครับอู้ไม่ใช่สิยูโรป้าน่าจะได้2ตำแหน่งเลยเพราะว่าแชมป์ดันเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็อาจจะเป็นอันดับ7อันดับ6 7 8นี่แหละอยู่ในข่ายที่จะได้ไปยูโรป้ากับคอนเฟอเรนซ์ลีกนะอืมเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยเขาได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วแล้วเขาดันได้2ถ้วยในประเทศซึ่งมันเป็นโควต้าฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กทั้ง2ถ้วยเลยนั่นเอง
13: ตราบ
18: ก็นัดสุดท้ายสินะสำหรับทั้ง2ทีมนะครับอาร์เซนอลนี่ก็กลางสัปดาห์หน้าค่ำคืนอาร์เซนอลเล่นก่อนนะค่ำคืนวันจันทร์นี้นะครับใช่ไหมใช่ค่ำคืนวันจันทร์ Monday Night อาร์เซนอลเวลา 14:00 จะเปิดบ้านเจอกับเบิร์นลีย์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเล่นในค่ำคืนวันอังคารเลยเหรอ เวลา 1:30 นะครับจะบุกไปเยือนบอนมัสอาร์เซนอลไม่น่ามีปัญหาอะไรนะหรือยังไงการเปิดบ้านเจอกับเบิร์นสลีย์ที่ตกชั้นแล้ว
19: โอ้ก็ไม่น่ามีมั้งครับจะมีเหร
18: อนะส่วนซิตี้นี่อาจจะยากหน่อยบุกไปเยือนบอนมัสแต่คิดว่าน่าจะได้ไหม
19: ซิตี้เยือนบอนมัสผมว่าเอาจริงๆเขาก็คงไม่ได้คิดว่าเขาจะได้คือเขาก็คงสู้เต็มที่แหละแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้มาถึงตรงเนี้ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นแชมป์แล้วคือถ้าอาร์เซนอลวันจันทร์ได้ชนะมาเนี่ยผมว่าเขาก็คงเหมือนแบบก็เต็มที่อ่ะก็คือสู้ให้เห็นถึงสปิริตของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ว่าจะแบบโอ้ยต้องถล่มแม่ง 30-0 เลยผมว่ามันทำไม่ได้เลยคือผมว่าจะบอกว่าเขาชนะผมว่าตอนนี้ผมว่าซิตี้เองเขาอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าขอทำผลงานที่ดีที่สุดก็พอเพราะเขาได้2แชมป์แล้ว
18: อ
19: ย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้แชมป์อ่ะเขาก็ไม่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่กดดันกว่าคือพรุ่งนี้คืออาร์เซนอลถ้าอาร์เซนอลไม่ชนะผมว่าซิตี้โอ้10-0มีเป็นไปได้อ่ะคือเอาจริงแบบ100%ล้านอ่ะว่าแบบวันนี้คือนัดชิงเราอีกแต่ว่าถ้าวันจันทร์อาร์เซนอลชนะผมว่าเขาปล่อยจอยเลยเพราะว่าสถานการณ์มันต่างกันนะคือเขาได้2แชมป์เขาค่อนข้างจะผ่อนคลายกว่าคือถึงแม้ว่าใครจะมองว่าซิตี้ไม่ได้นะเว้ยมันต้องเอาแชมป์แต่ผมว่ามันคือความรู้สึกของเราไงแต่ผมว่าถ้าเป็นโค้ชอ่ะเขาอาจจะมองว่าก็เต็มที่อ่ะได้แค่ไหนก็แค่นั้น
18: ซิตี้ได้เปรียบเล็กๆตรงแข่งหลังอาร์เซนอลแต่ก็อย่างที่ฮานบอกถ้าอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ในค่ำคืนวันจันทร์ก็ซิตี้ก็น่าจะสบายๆและเล่นไปตามรูปเกมไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรนะครับ
19: ใช่ครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วผมจำไม่ผิดประตูได้เสียตอนนี้เขาน่าจะเป็นรองด้วยป่ะ
18: ประตูได้เสียณเวลานี้นะครับห่างกันลูกเดียวห่างกันลูกเดียวนะอาร์เซนอลยิงได้68เสีย26ซิตี้ยิงได้75เสีย32อาร์เซนอลบวก42น้อยกว่าแมนซิตี้แมนซิตี้บวก43ก็ห่างกันนิดเดียว
19: แต่โมเมนต์ผมยังรู้สึกว่าซิตคือเขาได้แชมป์ไป2ถ้วยแล้วอ่ะคือไอ้เต็มที่เขาเต็มที่แหละแต่ว่าเขาคงจะแบบคือถ้าอาร์เซนอลชนะอีกเขาก็คงมองว่าเราไปสะดุดนัดกับเอเวอร์ตันน่ะแล้วก็ทุกอย่างมันเลยแบบคลื่นลงมา
18: จุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับของซิตี้นะในวันนั้นเนี่ยที่ดันไปทำได้แค่เสมอ
19: ใช่แต่ผมว่าจริงๆจุดเปลี่ยนของซิตี้อ่ะมันหลายจุดเปลี่ยนไงพี่มุกมันมีช่วงต้นฤดูกาลเองมันคือซิตี้ปีนี้มาเป็นเวฟอ่ะคือเดี๋ยวมีช่วงที่ดีเดี๋ยวก็กลับไปแย่แล้วก็ช่วงที่กลับมาดีอะไรอย่างเงี้ยจนหลายคนเองมองด้วยซ้ำว่าอาร์เซนอลจริงๆน่าจะเป็นแชมป์ไปตั้งนานแล้วคือเพิ่งจะมาดีในช่วงท้ายๆอ่ะ
18: มันก็ไม่อยากจะใช้คำนี้นะแต่ก็เป็นคำที่หลายๆทีมเขากล่าวอ้างกันในฤดูกาลนี้นะครับ
19: ว่า
18: ทีมเราเจอนักเตะเจ็บสลับกันบ่อยนะแมนซิตี้ก็เจออาร์เซนอลก็เจอลิเวอร์พูลก็เจอคือทุกทีมเจอหมดแหละ
19: ไม่หรอกผมว่าซิตี้อ่ะเขาไม่อ้างเรื่องนั้นหรอกเรื่องนักเตะเจ็บบ่อยอ่ะจริงๆแต่ว่าถ้ามุมมองผมมองว่าเขาเพิ่งสร้างทีมเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาปีแรกของเจเนอเรชันใหม่เขา2แชมป์นะครับคือแม้ว่าเขาจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอะที่หลายคนเองมองว่าโหโมเมนตัมมาแต่ว่าไปคาดคั้นเขาขนาดนั้นนี่ก็คือมันผมมองไงบอกแฟร์นะคือมันก็ความรู้สึกเราอะแต่ถ้าความรู้สึกเขาทุกคนต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือสร้างแชมป์ไม่ใช่สร้างแชมป์สร้างทีมเจเนอเรชันใหม่นะซิตี้ยุคที่ไม่มีเควินเดอบรอยเพิ่งไม่มีปีนี้นะ
18: แล้วก็คำพูดที่หานพูดเนี่ยนะในเกมรับนะเวลานี้นะครับคนแรกที่จะออกไปคือจอห์นสโตน31ย่าง32 คนที่2ที่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะโดนปล่อยเนี่ยก็คือนาธานาเก้ในวัย31เหมือนกันส่วนนอกนั้นนะครับเอนูลี่24ปีรูเบนดิอาส29ปีเกฮี25ปีกวาดิโอน24ปีคูชานอฟ22ปีแล้วก็ลิโก้เลวิท21ปี
13: ครับ
18: นี่ยังไม่รวมไอ้เจ้าเฮสที่โดนปล่อยยืมตัวไปอีกนะอันนั้นก็21ปีนะครับนั่นหมายความว่าแผงรับแมนซิตี้ก็อย่างที่พูดแหละเจนใหม่แทบยกชุดเลย
13: ใช่ยันประตูอ่ะยันประตูนี้แล้วยังเป็นแดนซอนอยู่เลย
18: ดอนนารูมา27เจมส์ทัฟฟอร์ดวันนี้ที่พาทีมเป็นแชมป์ได้23ในแดนกลางคนแรกที่การันตีแล้วว่าไปแบรนันโดซิวา31ย่าง32โรดี้มีข่าวดีหน่อยตรงที่เห็นมีข่าวว่ากำลังจะต่อสัญญาเพิ่มกับซิตี้นะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยที่เกินหลักเลข3มีมาเตโอโควาซิคคนเดียวแล้วก็เป็นชุด20กว่าทั้งนั้นเลยดิเจนนี่เลนเดอร์27ปีนะครับมาทิสนูเนส27ปีนิโก้กอนชาเวส24ปีฟิลโฟเดน25ปีรายันเชอร์กี22ปีแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตซิตี้น่าจะเติมแดนกลางตัวเพย์เมกเกอร์มาแทนที่ซิวาเนี่ยอย่างน้อยคนหนึ่งนะส่วนในแนวรุกครับน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จะมีการเพิ่มเติมไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเจเรมี่โดกู23ปีฮาแลนด์25ปีมามุด27ปีซาวินโย22ปีเซเมนโย26ปีค่าเฉลี่ยอยู่ที่20กลางๆนะซิตี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ยาวอ่ะกับชุดนี้นะ
13: ครับ
18: อาจจะมีเพิ่มเติมเสริมแต่งหน่อยนึงซาวินโยไม่รู้ว่ายังเป็นเป้าหมายหลักของท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่หรือเปล่าส่วนคิดว่าโอมามามุสจะได้ไปต่อไหม
13: ผมว่าทุกคนมีสำหรับซิตี้นะทุกคนมีสิทธิ์ไม่ได้ไปต่อมาแหละถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ไปต่
18: อ
13: ถามว่าตัวไหนที่ซีซั่นที่แล้วพี่มุกคิดว่าน่าจะได้ไปต่อมั้งอ่ะเขายังขายเลย
18: ซีซั่นที่แล้วใช่ไหมฤดูกาลนี้ซิตี้ปล่อยใครออกไปบ้าง
13: คูเลียนอัลบาเลสไงตัวแรก
18: อัลบาเลสไป2ปีแล้วไม่ใช่เหรออ
13: ้อเหรอ
18: 2ปีแล้วสิคูเลียนอัลบาเลสไป2ปีออสการ์บ๊อบเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะปล่อยไปให้กับฟูลแลมนะครับออสการ์บ๊อบเนี่ยนะ
13: ถามหนึ่ง
18: เซฟานอเตก้าอันนี้เข้าใจได้เป็นผู้สามตัวสำรองได้ทัฟฟอร์ดกับดอนนารูมามาก็ไม่รู้จะอยู่ต่อได้อย่างไรเหมือนกันนะไอ้เจ้าที่ไปอยู่กับนอตเทียมฟอร์เรสชื่ออะไรนะไอ้ดาวรุ่ง
13: เดบัตทีอ
18: ่
13: ะ
18: อันนั้นก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะแบบฮะแต่ก็โอเคเข้าใจได้เจ้าตัวบอกว่าต้องการจะเล่น
13: เนี่ยอ่ะเล่นเอาง่ายๆเลยตัวที่น่าจะไปต่ออย่างเงี้ยเอเดอร์สันโมราเอสอย่างเงี้ยอิลคายกุนโดกันเอเดอร์สันเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าหมดฟอร์มอ่ะผมไม่เถียงแล้วกันแต่ว่าอิลคายกุนโดกันอย่างเงี้ยคุณยังยืนพื้นได้เขายังปล่อยเลยที่มันตัวชื่อดังอ่ะ
18: ก็กลับไปเล่นอยู่ในตุรกีนะครับกุนโดก
13: ัน ใช่หรือว่าแบบพวกที่โดนปล่อยยืมแจ็คกีริตอย่างเงี้ยที่เอาแบบว่าเป็นตัวสำรองได้เขาก็ปล่อยคือเขามองว่าถ้าระบบเขาเปลี่ยนเซตเขาเปลี่ยนเขาก็พร้อมปล่อยได้ทันทีอ่ะอย่างพวกมันยกตัวอย่างเห็นง่ายๆคือคูเลียนอัลบาเลสอ่ะคือต่อให้ทีมไม่มีกองหน้าเขาก็ไม่สนใจอ่ะเขาก็ปล่อยจนปีแล้วอ่ะอย่างที่พี่มูพูดคือหลายคนก็ตั้งคำถามว่าคือถ้ามีคูเลียนอัลบาเลสมันคงจะมีแต้มมากกว่านี้อ่ะเพราะว่าพอฮาแลนด์ฟอร์มดรอปมันไม่มีคนขึ้นมาเลย
18: ก็จนต้องไปเด้งมามุชในช่วงมกราคมนะคร
13: ับ
18: เด้งด่วนเลยแหละ
13: ส่วนตัวผมมองว่าสำหรับซิตี้แล้วอ่ะเขาคือถ้านักเตะเขาไม่ได้ใช้อยู่ในระบบจริงๆอ่ะผมว่าเขาไปได้ทุกคนนะเขาพร้อมปล่อยอ่ะเขาแล้วเขาไม่รีรอด้วยโคพาเมอร์อย่างเงี้ย
18: เออโคฮามเมอร์ก็เป็นอีกคนที่อ้าวปล่อยเหรอวะแต่ขานั้นก็อารมณ์เดียวกับแมคคาเทียนะครับคือต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็โอเคนะเด็กมันกำลังคือโอ้โหกระเฮียนกระหือรืออยากจะเล่นอ่ะนะ
19: ครับ
18: จะพิสูจน์ตัวเอง
19: ประมาณนั้น
18: แต่โฟเดนน่ะยังไม่ใช่โฟเดนไอ้เจ้าอะไรนะพาวเมอร์มันไปแล้วมันยังได้เป็นตัวจริงไงแต่แมคคาเทียไปฟอร์เรสต์แล้วก็ไปเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมก็มันก็ยังไงอยู่นะ
19: นะโอ้ถึงดาวรุ่งนี่ฮะ
18: แจ็คกี้ลินนี่เหลือสัญญากับซิตี้อีกปีเดียวนะครับไม่รู้ว่าตั้งจะซื้อขาดหรือเปล่านะ
19: ครับ
18: ค่าตัวน่าจะไม่แรงมาก
19: ก็คิดว่าคงไม่มีอนาคตแล้วแหละน่าจะปล่อยแหละผมว่านะเพราะว่ามันดูซิตี้เขาเองเขาก็เลือกแบบเป็นนักเตะเจเนอเรชันใหม่แล้วส่วนใหญ่แล้วอะ
18: เซเมนโยโดกูนะครับถือว่าทำได้ดีเลย
19: ใช่2
18: คนนี
19: ้นี่แบบยังเหลือพวกสำรองอดทนพวกฟิลโฟเดนอะไรอีกนะแต่ผมว่าพวกนั้นมีโอกาสจะไปเหมือนกันนะ
18: โฟเดนอ่ะ
19: ใช่หรือแม้แต่พวกเทียนี่ไรเดอร์ก็มีโอกาส
18: เรนเดอร์นี่ต้องบอกว่าถ้าแปลกใจมากๆเปิดฤดูกาลมาเป็นโหตัวหลักตัวจริงทำประตูแอสซิสต์วิ่งพล่านทั่วสนามแต่อยู่ดีวันดีคืนดีสำรองอดทนเฉยเลยโอ้ก็ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเป๊ปนี่ถ้าเขามองว่าไอ้คนนี้ไม่เวิร์กแล้วเขาก็ตัดฉับเลยเหมือนกันนะ
19: ใช่ผมถึงบอกไงว่าแบบซิตี้มันเป็นอย่างนี้ในยุคเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจริงๆไม่ได้แค่ยุคเป๊ปหรอกยุคคนอื่นก็เหมือนกันคือถ้าเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เลยเขาก็ขายเลยอะไรอย่างเงี้ย
18: เป๊ปเหลือสัญญากับซิตี้แค่ปีเดียวนะครับ
19: ครับ
18: แล้วก็ต้องมาดูด้วยนะว่าหลังจากจบบอลโลกเนี่ย ทีมชาติใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ย เกิดมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีใครติดต่อเป๊ปไปไม่รู้ว่าเป๊ปจะตอบรับหรือเปล่านะแต่บราซิลนี่คงหมดโอกาสแล้วเพราะว่ามีข่าวว่าต่อสัญญาเพิ่มกับดอนอันเช่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
19: ครับ
18: ก็เป็นการปิดโอกาสในการมาคุมทีมชาติอิตาลีบ้านเกิดด้วยแหละสำหรับการต่อสัญญาเพิ่มของบราซิลกับดอนอันเช่นะ
19: ครับ
18: แต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าคือมีชื่อของลุงคนนี้เข้ามาครับคุณปู่จิงเกิลแมนคลาวดิโอลาเนียรี่นะที่เห็นมีข่าวว่าอิตาลีอาจจะติดต่อไปนะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าก็ถ้าประเทศชาติเรียกตัวเขาก็ต้อง
19: ตัวใช่ไหม
18: เขาก็ต้องนะภาระอันยิ่งใหญ่มาพร้อมอะไรนะหน้าที่อันใหญ่ยิ่งอะไรนะ
19: ครับ
18: นะครับก็ทิงเกิลแมนก็กลายเป็นสไปเดอร์แมนไปนะสำหรับคลาวดิโอลาเนียรี่คิดว่าจะเวิร์กไหมถ้าลาเนียรี่ไปคุมทีมชาติอิตาลีณเวลานี้ในวัย73 74ปีใช่ไหมวะใช่สิลาเนียรี่น่าจะ
19: ผมว่าก็น่าจะกว่าก็น่าจะทรงไม่หนีกันน่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ไม่อาจใช้คำว่าไม่เบิร์กละกัน
18: 74นะครับกับคุณปู่ลาเนียรี่นะ
19: ครับ
18: ปัจจุบันนั่งเป็นบอร์ดบริหารอยู่กับ
19: โรม่า
18: โรม่านะครับ Association Football Manager นะโรม่าก็แกก็เป็นชาวโรมันของแท้เลยนะเติบโตในเมืองโรม่าในเมืองในกรุงโรมต้องใช้คำนี้นะในกรุงโรมของอิตาลีนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งของโรม่าขึ้นมาเลยแต่ชีวิตก็ไม่ได้ค้าแข่งกับโรม่าทีมรักนะ
19: ครับ
18: จะอยู่กับคาตานซาโลนะครับคาตาเนียปาเลโมมาได้อยู่กับโรม่าทีมรักแบบจริงจังก็ตอนเป็นผู้จัดการทีมนี่แหละสำหรับคลาวดิโอลาเนียรี่ก็เป็นหนึ่งในกุนซืออิตาเลียนที่ประจนภัยต่างแดนแทบจะทั่วยุโรปเหมือนกันนะอิตาลีสเปนนะครับอังกฤษก็มาอยู่ฝรั่งเศสก็เคยไปนะครับรวมไปถึงไปโอ้เขาเคยไปคุมทีมชาติกรีซอยู่แป๊บหนึ่งด้วยเหรอ
19: ใช่
18: อ๋องั้นก็ ก็ถือว่าผ่านงานการคุมทีมชาติมาแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับคาวดิโอลานีรี่นะ74ปีครับกับคุณปู่ที่เมื่อชาติเรียกร้องก็พร้อมตอบรับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนี่ในค่ำคืนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เปิดพื้นที่ให้กับนัดชิง FA ครับแบบเต็มตัวเลยล่ะนะดับเบิลแชมป์ของซิตี้แล้วก็จะไปแข่งกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเริ่มตั้งแต่เวลา 18:30 นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็ในเวลา 20:00 จะแข่งกัน4คู่เบนฟอร์ดพบกับคริสตัลพาเลซเอเวอร์ตันพบกับแซนเดอร์แลนด์ลีดส์พบกับไบรตันแล้วก็วูลฟ์แฮมตันพบกับฟูลแลมส่วนคู่ดึกนะครับก็จะเป็นนิวคาสเซิลพบกับเวสต์แฮมในเวลา 17:30นี่ก็จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันกับเกาโชซิเลียครับก็จะไปเริ่มแข่งขันในวันพรุ่งนี้อันนี้ได้เริ่มไวหน่อยตั้งแต่เวลา 17:00 นเลยนะครับแข่งกันทั้งหมดใน5คู่ด้วยกันโอ้โหประเดิมคู่แรกนี่ก็ถือว่าน่าดูเลยครับโรมันดาร์บี้ครับโรม่าเปิดบ้านพบกับลาซิโอซึ่งโรม่าต้องชนะเพื่อการันตีพื้นที่การได้ไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับโรม่านะ
13: ครับ
18: ชนะสถานเดียวนะครับในขณะที่ลาซิโอโอลาซิโอไม่มีลุ้นกับฟุตบอลทั่วยุโรปแล้วครับต้องใช้คำนี้เลยแล้วก็อีก4คู่ที่เหลือครับโคโมเจอกับปาร์ม่าโคโมก็ต้องการแต้มเพื่อลุ้นพื้นที่ไปแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันเจนัวพบเอซีมิลานมิลานนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะเห็นข่าวนี่ออกมาอะไรนะประท้วงไล่บอร์ดบริหารกันของแฟนบอลใช่ไหม
13: ครับ
18: รวมไปถึงเรางงอย่างหนึ่งอ่ะว่าทำไมประธานเจ้าของสโมสรตามข่าวที่ออกมานะให้สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจกับอิบราฮิโมวิชเป็นติ่งอีบาเหรอหรืออะไรอ่ะงงอยู่เหมือนกันนะนะครับเห็นว่าอิกลิตาเล่โดนปลดไปแล้ว1คนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนแฟนบอลประท้วงให้ปลดก็อะไรอ่ะชื่อฟูฟูอะไรสักอย่างอ่ะคนนั้นก็ดูเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายอะไรประมาณนั้นนะครับ
13: ครับ
18: อ
13: ันนี้ก็โอ้เรื่องมอนิเตอรี่นี่ต้องน้องบอมนะ
18: เห็นข่าวแล้วก็เอซีมิลานนี่ก็แหมได้แม็กเอลิกีมาตอนแรกก็นึกว่าจะไปได้ดีนะไปมาเป๊ะแป๊กเฉยเลยนะครับแต่อิกลิตาเล่เห็นข่าวว่ากำลังจะโดนปลดนะอิกลิตาเล่นะครับที่เป็นสปอตไดเรคเตอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งเขาชื่ออะไรอยู่ในตำแหน่งบอร์ดบริหารแหละขออภัยจำชื่อไม่ได้อีกเขาเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ตามข่าวเห็นว่ากำลังจะโดนปลดอยู่เหมือนกันนะกับผลงานฤดูกาลนี้ที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มิลานก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะว่าอเลกีจะโดนเรียกตัวไปคุมทีมชาติอิตาลีหรือเปล่าซึ่งถ้าโดนไปจริงเนี่ยก็โอ้โหมิลานก็ต้องวุ่นวายกับการหาโค้ชใหม่มาทำทีมอีกนะ
13: ครับ
18: แล้วณเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าจะหวยไปออกที่ใครอยู่เหมือนกันโอ้คู่นี้ก็น่าดูครับในเวลา 17:00 นวันพรุ่งนี้นะยูเว่พบกับฟิออร์ยูเว่โคโมโรม่ารวมไปถึงเอซิมิลานนี่น่าจะแต้มขาดแล้วเหมือนกันนะอ้อยังครับยูเว่มิลานโรม่าโคโมอยู่ในกลุ่มแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนั่นหมายความว่า4คู่นี้นะครับโรมันดามี่โรม่าพบลาซิโอโคโมพบปาร์ม่าเจโนพบมิลานยูเวนตุสพบฟิออร์4คู่นี้มีผลกับพื้นที่แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าของตัวแทนจากเกาโชหมดเลยนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นปีซ่าพบนาโปลีอันนี้ก็เตะตามตารางเท่านั้นเองเพราะนาโปลีก็โอ้นาโปลีก็ จะพูดเต็มปากว่าการันตีที่2ก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากนะนะครับส่วนในเวลา2ทุ่มก็เป็นอินเตอร์พบกับเวโรน่าแล้วก็เวลา5ทุ่มเป็นอัตาลันต้าพบกับโบโลญญานั่นเองแล้วก็เอเลเดวิซีพรุ่งนี้นะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลแข่งครบทั้ง9คู่ในเวลา 19:30 แชมป์ฤดูกาลนี้ก็เป็นของ PSV Eindhoven นะครับตามระเบียบ
19: ครับ
18: PSV ก็81คะแนนเป็นแชมป์ที่แต้มทิ้งขาดอันดับ2 19คะแนนโอ้บ้าบอมากแล้วก็บุนเดสลีกาเยอรมันนัดสุดท้ายก็เพิ่งจบไป
19: อ๋อโอเคมีวันนี้
18: ช่วงหัวค่ำ
19: นึกว่าพูดถึงพรุ่งนี้กำลังจะไปต่อกีฬาไทยบ้าง
18: บาเยิร์นก็ได้ทำตามเป้าครับยิงได้เกิน120ประตูนะ122ประตูในฤดูกาลเดียวนะครับเป็นแชมป์รองแชมป์ดอร์ทมุนด์อันดับ3ไลฟ์ซิกนะครับอันดับ4เป็นสตุตการ์ดแล้วก็2ทีมตกชั้นไฮเดนฮาร์มกับซังเปาลีวอล์ฟบวกไปรอเตะเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นกับทีมอันดับ3จากบุนเดสลีกา2นั่นเองอ่ะบอลไทยว่าอย่างไรหรือกีฬาไทยยังไง
19: ไปเลยครับที่ฟุตซอลไทยลีกนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้น้องๆจากโอกาเนะขึ้นไปเล่นกันปานเลยนะครับเกือบทุกทีมก็วันนี้เนี่ยผลการแข่งขันเนี่ยก็มีราชภัฏเพชรบุรีนะครับก็เอาชนะธรรมศาสตร์สตาเลียนไป3-2ซึ่งก็ธรรมศาสตร์เองก็เป็นมีน้องๆอย่างวัฒนาไขสะอาดนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือติวเตอร์ธนกรดีกลางซึ่งทั้งสองคนยิงประตูแรกในอาชีพของตัวเองไปเมื่อนัดก่อนหน้านี้ได้แล้วนะก็วันนี้แพ้ราชภัฏเพชรไปจริงๆราชภัฏเพชรนี่ผมจำไม่ผิดนี่ก็มีภาคภูมิเทียมไปก็ของสมุทรสาครมาที่ชัยนะครับแล้วก็มีพันธองแท้ปื้มจิตใช่ไหมผมจำไม่ผิดอยู่ปทุมคาสมุทรปราการก็แต่น้องๆพวกนี้คือจบหมดแล้วนะจบม.6หมดแล้วนะครับก็ก้าวขึ้นมาติดเทิร์นโปรเล่นอาชีพเลยนี่ก็เป็นผลผลิตของแบบว่าโตเล็กในระดับฟุตซอลนักเรียนก็ก้าวขึ้นมาเล่นในส่วนของระดับฟุตซอลอาชีพกันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เองก็มีห้องเย็นท่าข้ามวันนี้ก็รวมออลสตาร์ทีมชาตินะชนะทางนนทบุรีวิทยาลัยไป8-2ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนนทบุรีวิทยาลัยเสียขออภัยนนทบุรี FC ก็จริงๆเขาก็เป็นทีมที่มีนักเตะของนนทบุรีวิทยาลัยแหละที่ดึงเข้าไปพอดีจะพูดถึง2คนก็คือณัฐวันศรีดาศักดิ์แล้วก็อีกคนนึงผมจำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรนะ

0: มัธยมนะ
1: ใช่แล้วที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะครับพี่มุกอันเนี้ยพี่มุกน่าจะเซอร์ไพรส์เลยก็คือทีมพรุ่งนี้จะลงเตะก็คือนครปฐมคริสเตียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายเป็นบ๊วยเล่น2 นัดโดนไป10 ประตูนะครับยังไม่มีแต้มแต่นี่คือทีมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งของแท้เลยนะของโอกาเนลีกนะครับสุธีเกิดใหม่เล่นทีมนี้นะครับตามมาด้วยพวกผมก็ค่อยขอนึกทีละชื่อกันเพราะว่าล่าสุดเพิ่งมาเองและส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆของพรตนี่แหละอันเนี้ยสุพนัสสูงเรืองอย่างเงี้ยก็เล่นอยู่ในทีมชุดนี้แล้วก็มีใครอีกนะพนุวัฒน์ดวงจันทร์ของพรต
0: ทีมก็ชื่อว่าอะไรนะ
1: ฮะ
0: ทีมชื่อว่าอะไรนะ
1: นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ด
0: เป็นทีมสร้างใหม่
1: น้อง
0: เหร
1: ใ
0: อ
1: หม
0: ครั
1: ่
0: บหรือยังไง
1: เป็น
0: ยั
1: ท
0: ง
1: ีม
0: น
1: น้
0: ะ
1: องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา
0: อ๋อแต่ว่าสร้างทีมมานานแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับก็จริงๆอ่ะเป็นทีมระดับในระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าทีเนี้ยอาจารย์ไก่แกไปคุมที่นู่นก็มีงานดึงน้องๆที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยแหละขึ้นมา
0: อ
1: เท
0: ๋
1: ิ
0: อ
1: ร์นโปรมาเล่นด้วยกันเลย
0: ที่เป็นโค้ชของโพสไป
1: โค
0: คุ
1: ตร
0: ม
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ีม
1: ครับ
0: นั้นแล้วก็
1: ใช
0: เล
1: ่
0: ยดึงน้องๆที่เขาคุ้นหน้าคุ้นตารู้ฝีเท้าไปร่วมทีม
1: ใช่
0: อ
1: ค
0: ๋
1: ร
0: อ
1: ับ
0: เอาแกออกจากท่าเรือเหรอ
1: ไม่ใช่ท่าเรือครับแบงคอก BTS ครับแบงคอก BTS เขาเปลี่ยนทีม
0: เปลี่ยนทีมสตาฟเหรอ
1: ก็ไม่ใช่เปลี่ยนคือไม่ใช่เปลี่ยนทีมสตาฟแต่ว่าเขาเปลี่ยนโฉมสโมสรใหม่ก็คือเจ้าของเดิมเมื่อก่อนเขาเป็นแบงคอก BTS ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบงคอก FC แล้ว
0: อ๋อ
1: ก็เ
0: ร
1: ป็
0: ี
1: น
0: แบ
1: ก
0: ร
1: ลุ่ม
0: นด์
1: บอร์ดบริหาร
0: รี
1: ใหม
0: แ
1: ่
0: บร
1: ใช
0: นด
1: ่
0: ์
1: เข้ามาดูแล
0: โอ้แกก็ได้ไปโชว์ฝีมือเต็มที่นะในการเป็นเฮดโค้ชนะนครปฐมคริสเตียน
1: ใช่แล้วก็มีแบบโหคือตัว
0: อ่ะ
1: เด็กๆที่เราเคย
0: แล้วไอ้นั่นเขาไม่ได้ดึงหรือว่าดึงไปไม่ทันไอ้เจ้าชื่อว่าแล้วอรพลเหรออ
1: ๋อเจ้าลีโอเจ้าลีโอเล่นอยู่กับเกษมบัณฑิตครับ
0: เออก็เด็กเขาไม่ใช่เหรอปั้นขึ้นมาใช่ไหมอร
1: อ๋อ
0: พ
1: แต่
0: ล
1: ว่า
0: ใช่
1: เ
0: ไ
1: ก
0: หม
1: ษมบัณฑิตเขาจองตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบไง
0: ก็นั่นน่ะสิก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเขาก็
1: ไม่
0: ปั้
1: เส
0: น
1: ียด
0: ข
1: า
0: ึ
1: ย
0: ้น
1: หรอก
0: ม
1: ผ
0: าม
1: ว่าก็อารมณ์เหมือนเขาก็กระจายกระจายเพราะว่าจริงๆน้องๆเขาก็กระจายกันเล่นอยู่แล้วตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับผมอะเพราะว่ามันก็จะได้เห็นเส้นทางของแต่ละคนที่กระจายเพราะว่ากระจุกกันมันก็ลงไม่ได้หมดไงก็ตอนนี้
0: ก็
1: น้
0: ว
1: อง
0: ่า
1: ๆขึ้นมาเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเจ้าติวเตอร์กับวัฒนาก็ทักเมสเสจมาส่วนตัวนะว่าชวนให้ไปดูที่ธรรมศาสตร์อยู่
0: ธรรมศาสตร์สตาเลียนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นทีมขาประจำของลีกสูงสุดฟุตบอล
1: ใช่
0: ไม่ใช่ฟุตบอลฟุตซอลอยู่แล้วนะธรรมศาสตร์สตาเลียนนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีคอนเน็กชันกับบรรดาโรงเรียนมัธยมในแหละในการค้นหาดาวรุ่ง
1: ครับ
0: ธรรมศาสตร์สตาเลียน
1: แล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะพรุ่งนี้เกม YBL Basketball League นะฮะรุ่น Y City เนี่ยพรุ่งนี้ผมไปบรรยายตั้งแต่คู่11 โมงนะครับสยามฮูเปอร์เจอสยามไฟเออร์แล้วก็
0: ลูกไปเป็นเจ้าของทีมแล้วเหรอ
1: ไปภาคครับไปภาค
0: ไม่ส
1: ฮู
0: ยาม
1: เป
0: ค
1: อ
0: ู
1: ร์
0: เปอร์ไง
1: ฮูเขาชื่อว่าฮูเปอร์ครับไม่ใช่คูเปอร์
0: อ๋อฮู
1: ต
0: เ
1: ั
0: ป
1: ว H
0: อร
1: คร
0: ์
1: ับ
0: อ๋อฮูเปอร์ไอเราก็ว่าเอ้ยฮูเปอร์ไปซ
1: ส
0: ื้อ
1: ยาม
0: ที
1: ฮ
0: ม
1: ู
0: แล้
1: เ
0: ว
1: ปอ
0: ว
1: ระ ์นะสยามฮูเปอร์ไปเจอสยามไฟเออร์แต่อันนี้ลูกเจ้าของทีมจริงครับสยามวอริเออร์นะครับจะเจอแบงคอกสตอมตอนบ่ายโมงก็น้องบุคลินก็ลูกชายของพี่เวย์เล่นอยู่ทีมนี้นะครับแต่ว่าคู่นี้ผมไม่ได้บรรยายนะแล้วก็ผมจะกลับมาอีกทีก็เป็นแบงคอกไจแอนท์นะครับเจอกับแบงคอกบอลเลอร์นะแล้วก็มีสยามเรดเว่นเจอกับแบงคอกบีสอันนี้ก็ผมจะบรรยายเหมือนกันนะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นจบเล็กแรกนะของซีซั่นนี้นะ
0: ก็เป็นคาแรคเตอร์นะของทีมบาสที่ชื่อทีมเขาจะมาทรงๆนี้นะ
1: ใช่
0: วอริเออร์เลเว่นไวเปอร์อะไรเงี้ยนะก็จะมาทรงๆนี้เป็นคาแรคเตอร์ของการเป็นชื่อทีม
1: ก็แบบเชิงอเมริ
0: บ
1: กั
0: าน
1: เ
0: ส
1: นี่ยอเมริกันเกม

0: ก็มีคาแรคเตอร์โดดเด่นดีกับการ
1: ใช
0: ใช้
1: ่
0: ชื่อแบบนี้นะมันไม่เหมือนกับฟุตบอลที่เป็นยูไนเต็ดเอฟซีซ
1: อ
0: ็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะที่เป
1: ใช
0: ็น
1: ่ก็
0: ฟ
1: จ
0: ุตบ
1: ริ
0: อง ล
1: ๆเขาก็มีโอ้แต่ถ้าเป็น YBL คือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีลีกบาส2-3ลีกเลยนะมี YBL แล้วก็มี JB ก็ JB ลีกถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่า JBL เนี่ยที่เขาเรียกกันแล้วก็มี D ลีกอีกก็เยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยของ YBL เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเน้นพัฒนาเยาวชนจริงๆอะนะครับเพราะว่าผู้เล่นเองก็จะเป็นการ try out ก็คือจะไม่มีการจะไม่มีใครอยู่ทีมเดิมตลอดนะครับก็ต้องไปพอจบซีซั่นก็ต้องไปเริ่มคัดตัวมาใหม่ให้โค้ชแบบไปดูฟอร์มมาให้โค้ชแบบดูเหมือนคล้ายๆว่าดูเหมือนของ NBA เลยอะก็คือไปดูมาว่าวันนี้มีใครจะติดคัดใครเข้ามาพอคัดเข้ามาได้จํานวนที่ต้องการแล้วเราก็จะเริ่มจับฉลากจับสลากกันในการดราฟแล้วก็เลือกเข้าสู่ทีมตัวเองซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขของเขาอีกนะเพื่อที่ไม่ให้เด็กๆจากโค้ชที่เคยอยู่อ่ะแบบเหมือนเปลี่ยนโค้ชไปเรื่อยๆในรุ่น
0: ย
1: อ
0: ั
1: าง ยุ
0: ไง
1: ที่
0: นะ
1: โตไปก็คือทีมพวกนี้เขาไม่ใช่ทีมโรงเรียนไงเขาเป็นทีมแบบเหมือนเป็นทีมเหมือนคลับอ่ะเป็นสโมสรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ใช่สโมสรที่จ่ายเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบเป็นเชิงเหมือนอะคาเดมี่แต่ว่าเขาจะมีการดราฟตัวผู้เล่นด้วยเงื่อนไขที่ว่าถ้าผู้เล่นคนนี้เคยอยู่กับโค้ชคนนี้กับทีมนี้มาแล้วเขาจะไม่ให้อยู่ด้วยกันอีกเพราะโค้ชอาจจะตายตัวอยู่กับทีมไห
0: เ
1: น
0: อา
1: ก็จ
0: ห
1: ะ
0: ร
1: ต้
0: อ
1: องอยู่กับทีมนั้น
0: ให้หมุนเวียนไปเรื่อยๆหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋
1: แ
0: อ
1: ล้วที่โหดกว่านั้นก็คือในเกมการแข่งขันเนี่ยเขาออกกฎมาเลยว่า5 นาทีของแต่ละควอเตอร์ผู้เล่นเนี่ยห้ามคือเขาให้โค้ชเลือกตัวมาและห้ามซ้ำกัน
0: เอาให้ทุกคนมีโอกาสได้ลงเล่น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่า
0: อ๋อ
1: 5 นาทีสุดท้ายจะเป็นฟรีสไตล์ก็คือสามารถที่จะใช้ใครก็ได้ในช่วง5 นาทีสุดท้ายนะ
0: กี่ควอเตอร์เนี่ย
1: ก็
0: สี
1: ส
0: ่
1: ี่ควอเตอร์ควอเตอร์ละ10 นาที
0: อ๋อแล้วควอเตอร์ที่สี่ช่วง5 นาทีสุดท้ายก็คือเอาตัวเก่งคุณมาลงได้เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้วแต่โค้ชจะใช้เลยครับ
0: แล้วนี้มีอะไรนะโอเวอร์ไทม์เหมือนกันปะใน
1: ม
0: ก
1: ีเ
0: ร
1: หมือ
0: ณ
1: น
0: ี
1: กันมีเหมือนกันหมดทุกอย่างครับโอเวอร์ไทม์ก็5 นาที
0: อายุของเด็กอายุใช้งานของเด็กในลีกเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณกี่ปี
1: เขาแบ่งเป็นหลายรุ่นครับอย่างของมันจะมีรุ่น JV ก็คือ Junior Y 50เนี่ยเป็นรุ่นอายุตั้งแต่10 ขวบถึง 12
0: ก็
1: ร
0: ป
1: ุ
0: ร
1: ่
0: ะ
1: น
0: มาณ
1: Y
0: สามปี
1: แล้ว
0: ส
1: ข
0: าม
1: ยั
0: ป
1: บ
0: ี
1: มา
0: ใน
1: เป็
0: ร
1: น
0: ุ่นน
1: อี
0: ี
1: ก
0: ้
1: รุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น Y 50 13 กับ 14ตอ
0: ร
1: น
0: ุ่น
1: เนี
0: น
1: ้
0: ี
1: ย
0: ้
1: ก
0: ส
1: ็
0: องปีเองเหรอ
1: เขามีอีกเรื่อยๆครับพี่แต่ว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้แค่นี้
0: ไม่หมายถึงว่าในรุ่นเนี้ยเขาจะให้อยู่ระหว่าง13-14ก็หมายความว่า
1: ใช่
0: จะ
1: คร
0: อ
1: ั
0: ย
1: บ
0: ู่ในรุ่นเนี้ยได้แค่2 ปีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนในรุ่นแรกก็จะอยู่ได้ประมาณ3 ปี10-12
1: ใช่
0: ก็นั่นก็หมายความว่าคุณก็จะมีโอกาสได้เจอกับโค้ชประมาณ3 คนแหละในรุ่นจูเนียร์ใช่ไหมล่ะแล้วก็พอไปในรุ่นอะไรนะ Y เหรอ
1: ใช่
0: ก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: จะได้เจอโค้ช2 คนในการหมุนเวียนนะครับถ้าตามกฎอย่างที่ห่านบอกนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็หลากหลายดีเหมือนกันนะกับการได้เรียนรู้นะครับว่าโอ้คนนี้อาจจะเป็นสไตล์นี้อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นสไตล์มันก็เพิ่มความหลากหลายให้กับต
1: ใช
0: ัว
1: ่
0: น้อง
1: ก
0: ๆนั
1: ็
0: กกีฬา
1: พอหลังไปรู้ศาสตร์นี้มาก็เลยเดี๋ยวฟุตซอลนักเรียนก็อาจจะต้องมีอะไรเชิงนี้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องปรับให้มันเป็นฟุตซอลแหละ
0: ได้เหรอ
1: ก็ได้นะแต่คิดว่าอย่างการที่จะให้มาลงควอเตอร์ละ5 คนอะไรอย่างเงี้ยห้ามซ้ำตัวผมว่าฟุตซอลนักเรียนทำไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าทำได้นะคืออย่างน้อยๆเราการันตีเกมไปเลยว่าน้องๆจะต้องได้ลงอย่างต่ำสำหรับคนที่ลงทะเบียนเนี่ยอันนี้ที่ผมคิดมาคร่าวๆนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกที
0: อ๋อ
1: ก็คือ
0: นี่พูดถึงในมุมกฎที่ว่าน้องๆควรจะได้ลงเล่นทุกคนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ก็คือคิดไปเลยว่าเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะบังคับให้เขาใช้แบบเนี้ยผมว่าโรงเรียนไม่ยอมหรอก ถ้าเป็น
0: อ
1: ฟ
0: ื
1: ุต
0: ม
1: ซอลนะ
0: อื
1: เอ
0: มออ ืม
1: แต่ว่าถ้าบังคับเขาว่าคืออย่าใช้คําว่าบังคับเลยใช้คําว่าช่วงแรกอาจจะขอความร่วมมือก่อนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราการันตี1 ใน 3ของเกมก็คืออย่างของถ้าเป็นลีกโอกาเน่เนี่ยลีกสูงสุดมัน16 ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตี1 ใน 3มันก็คือมีทั้งหมด15 แมตช์ก็อย่างต่ำขั้นต่ำ5 แมตช์ที่ต้องมีน้องๆลงเล่นมินิทขั้นต่ำก็อาจจะอยู่แต่ตอนนี้ยังดูอยู่เรื่องมินิทขั้นต่ำว่าจะใช้เท่าไหร่ดี3 หรือ 5 หรือ 10
0: เกมที่จะได้ลงเล่นใช่ไหม
1: ใช่ต่อเกมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลงปุ๊บเปลี่ยนออกเพราะฟุตซอลมันเปลี่ยนได้
0: อ๋
1: น
0: อ
1: ี่
0: แล้วก็บังคับเวลาด้วยว่าควรจะอยู่ค่าเฉลี่ยกี่นาทีต่อเกม
1: ใช่ใช่ครับ
0: อืมโอ้ยงั้นก็ต้องมีการนั่งเก็บสถิติอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นน
1: อ
0: ะ
1: าจจะไม่ได้จี้ขนาดนั้นครับแต่ว่าแค่ขอความร่วมมือว่าอย่างน้อยๆสัก3 ถึง 5 นาที
0: อืม
1: แล้วค่อยเปลี่ยนออกเพราะว่าอย่างน้อยๆ3 ถึง 5 นาทีกับ5 เกมก็พอสมควรนะที่เหลือก็เป็นโค้ชแมเนจได้อันนี้ในมุมมองผมแต่ว่าทีนี้มันยังอยู่ในระหว่างที่เราต้องดูด้วยเพราะว่าเรายืมเขามาใช้เนี่ยเราก็ต้องมองถึงแบบธรรมชาติของกีฬาเราด้วยไง
0: อืมอืมอื
1: ใช่
0: ม
1: ไหมไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบมันจะเป็นข้อผูกมัดแล้วทําให้โค้ชของแต่ละโรงเรียนเขาจุกจิกเขารู้สึกว่ามันจุกจิกเหลือเกินแต่ก็พยายามแหละเพราะว่าถ้ามีการันตีขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็จะมีการโรเตชันมากขึ้นแต่ทีเนี้ยอาจจะเริ่มจากสําหรับของผมนะคิดว่าอาจจะเริ่มจากสพทก่อนเพราะว่าสพทเนี่ยเกมอาจจะไปเริ่มปีหน้าก็คือสพท15 ปีเพราะว่าสพทเขาเกมไม่เข้มข้นเท่า
0: อืมอืมอืม
1: แต่ว่าทีเนี้ยก็อาจจะดูอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้ก็พยายามศึกษาจากตรงนี้อยู่เหมือนกัน
0: มันก็ดีกับตัวเด็กๆที่ได้ลงทะเบียนนะครับน้องๆที่อาจจะเป็นชุด C ชุด B ของทีมชุดใหญ่เนี่ยแหละบางคนมาอยู่ในรายชื่อสำรองให้ครบโควต้าแต่ว่าโอกาสในการลงเล่นเนี่ยฤดูกาลหนึ่ง
1: ไม
0: อา
1: ่
0: จจ
1: ม
0: ะไ
1: ี
0: ด้ลง
1: ใช่
0: ไม่ถึง1 แมตช์เต็มๆด้วยซ้ำ
1: ใช
0: หนึ
1: ่
0: ่งนาทีสองนาทีด้วยซ้ำแค่ลงไปเพื่อเป็นการว่ากัน
1: ใช
0: ต
1: ่
0: รงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะถ่วงเวลาให้เวลามันหมดอะไรเงี้ยนะครับเป็นตามแทคติกอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรเงี้ยต้องรอโอกาสไปว่าเดี๋ยวพอขึ้นไปอีกสักปี2 ปีกลายเป็นซีเนียร์ของทีมแล้วถึงจะมีโอกาสไ
1: ใ
0: ด
1: ช
0: ้
1: ่
0: ลงมันก็ช่วงเวลามันก็เสียเปล่าไปนะถ้ามอง
1: ใช
0: ท
1: ่
0: างตรงนะ
1: เพ
0: คร
1: าร ะ
0: ั
1: ว
0: บ
1: ่าเพราะว่าปีนี้น้องๆโอกาเน่ก็หลายคนนะเดี๋ยวพี่มุกลองไปตามดูแล้วกันในไทยลีกนะครับเพราะว่าแบบหลายคนเองขึ้นไปเล่นไปเดบิวต์กันแล้วแต่ว่าอาจจะยังมีเป็นตัวหลักบ้างในบางทีมและก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสำรองกัน
0: อืมมันก็ตามอายุแหละนะน้องๆก็เพิ่งจะจบมัธยมเลื่อนพาร์ทชั้นนี่ไปเป็นโปร
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับมันจะให้ก้าวกระโดดไปเป็นแบบโหตัวหลักเลยมันก็มีโอกาสแหละแต่ว่าก็น่าจะน้อยอ่ะน้อยนะครับ
1: ใช่
0: ต้องเป็นแบบเมสซี่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงนะ
1: อาจจะเ
0: ถ
1: ป็
0: ึ
1: น
0: ง
1: ท
0: จ
1: ี
0: ะ
1: ม
0: เป็น
1: เล็กๆหน่อย
0: เด็กๆอะไรเงี้ยเออนะครับอืมอืมอืมอ่ะใครก็จะตามเชียร์น้องๆก็ตามได้จากอ่ะไทยลีกนะหรือถ้าจะตามน้องๆรุ่นมัธยมก็ไปตามทางห่านบอกได้นะครับจากการแข่งขันสพท.โอกาเน่ลีกอะไรเงี้ยนะครับมีช่องทางให้ติดตามกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใครเป็นแฟนบาสก็อย่างที่ห่านบอกชื่อว่าอะไรนะ
1: YBL ครับ
0: YBL นะครับ YouTube Facebook Fanpage ก็ไปลองตามหากันดูนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับ Follow the Game ทาง FM 97 Station ค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านกลับมาพบกันเป็นประจำติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับเรื่องราวของการใช้วัสดุในการก่อสร้างนะครับปรับปรุงบ้านบ้านร้อนบ้านร้าวบ้านรั่วบ้านสุดนะครับเรื่องของบ้านและก็ที่อยู่อาศัยนะครับติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะอยู่พูดคุยกันในรายการนะครับทุกวันเสาร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดนะครับ2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังนะครับฟังพร้อมชมครับฟังสดๆทางวิทยุนะครับคลื่น FM 97แล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนี้ฟังเสียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทางวิทยุนั้นท่านจะไม่เห็นภาพทางเว็บไซต์ท่านก็จะไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าเกิดจะดูภาพแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยฟังเสียงพร้อมชมภาพก็ต้องเข้าไปติดตามได้ที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพท่านเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็กดแว่นขยายแล้วก็พิมพ์คำว่า QFM จะขึ้นมาเป็น QFM ขีดสถานีข่าวคุณภาพท่านก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ไปติดตามชมรายการนะครับรายการของทางสถานีเนี่ยทุกรายการทุกรายการสามารถเข้าทุกรายการที่จัดเป็นสดนะครับจัดไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกันนั้นนะครับก็สามารถที่จะชมกันแบบเรียลไทม์นะครับบนเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือฝากติดตามไว้นะครับก็สามารถที่จะชมหรือฟังย้อนหลังนอกจากช่างรู้คู่บ้านรายการทางวิทยุแล้วก็ยังมีเรื่องราว นะครับงานซ่อมงานเสริมกำลังโครงสร้างต่างๆนะครับที่แชร์นะครับทั้งบน YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับจริงๆผมมีทั้ง YouTube ทั้งเพจแล้วก็ TikTok IG นะครับชื่อที่ใช้อยู่นะครับก็ไม่ต่างกันนะครับก็มีสัญชัยขนานมีช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานหรือช่างรู้คู่บ้านอยู่เงี้ยครับบนอยู่อะไรขึ้นหน้าอะไรขึ้นก่อนบางทีก็เป็นสัญชัยขนานFacebook อย่าง Facebook กับ IG เนี่ยก็จะเป็นสัญชัยขนานนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเพิ่งไปลงทะเบียนครั้งแรกกับ Facebook นะครับที่เป็นverify นะครับเขาก็มันก็ขึ้นมาว่าไอ้เค้าเรียกว่าลงทะเบียนทั้งคู่มั้ยทั้งเพจไอ้ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง IG พอลงทั้งคู่ปุ๊บมันเลยใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับหรืออาจจะแก้ได้แต่วันนั้นนะครับไม่ได้แก้นะครับก็เลยยังคงเป็นชื่อเดียวกันนะครับส่วนนะครับเพจเนี่ยก็ลงทีหลังนะครับเพจพอลงทีหลังเนี่ยเพจเนี่ยผมใช้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานบ้านโฟม EPD บอลเบานะครับอันนั้นจะเป็นเพจนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับติดตามได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับทั้ง YouTube คือ YouTube เนี่ยท่านสามารถติดตามแล้วก็ชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้นะครับเพียงแต่ว่าในเพจเนี่ยพอประมาณ30วันที่เราไลฟ์ไว้เนี่ยมันก็จะลบไปแต่ YouTube เนี่ยมันจะอยู่ยาวอยู่คงทนนะครับติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตแชร์นะครับขออนุญาตแชร์เรื่องนี้นะครับแชร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตแชร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็เนื่องจากว่าผมเองก็มีถ้าเกิดท่านติดตามก็จะเห็นว่าผมมีนอกจากเรื่องบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความชอบเป็นความชอบเล็กๆน้อยๆเป็นความชอบส่วนตัวนะครับที่ผมเองนั้นนะครับชื่นชอบ เช่าบูชานะครับพระเครื่องนะครับก็หอมปากหอมคอนะครับก็ตอนหลังก็น้อยลงแล้วนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจะเรียกว่าฟีเวอร์นะครับเห็นแล้วก็ชอบนะครับก็จะเช่าเยอะแต่ตอนหลังนะครับเช่าเยอะเช่าไปเช่ามาตังหมดนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเจ้าอะไรนะเหรียญที่เช่าเนี่ยนะครับมาแบ่งปันกันต่อแล้วเพราะว่าผมทำเพจก็ได้เพจผมไอ้ผมเดี๋ยวนะผมเนี่ยลืมชื่อเพจตัวเองไงดูดินะครับผมมีทำเพจเดี๋ยวนะเพจอ๋อผมเปลี่ยนเพจจากก่อสร้างนี่แหละที่ผมเพจนั้นพอดีผมทำไว้ให้กับน้องที่เขาพวกทำงานสแตมป์คอนกรีตแล้วก็พอดีเขาไม่ค่อยได้ส่งรูปมาก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับตอนหลังก็เลยไหนก็ตั้งแล้วไม่ต้องเป็นรกนะครับก็เลยไปเปลี่ยนเพจเป็นวัตถุมงคลพระบูชาอมุเล็ตบายสันชัยขนานเพื่อให้รู้ว่าเพจนี้นะครับคนทำเนี่ยเริ่มต้นมาจากทำเกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับมาสู่ความชื่นชอบของการนั่งชื่นชมพระเครื่องนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเพจก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามได้นะครับก็ผู้ติดตามยังไม่เยอะนะครับเพราะเพจผมก็เสียเงินรับรองเพจนะครับเพื่อให้ท่านเห็นว่าเป็นเพจที่มีตัวตนจริงๆจะมีคนน้อยคนมากไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเรามั่นใจว่าเรามีตัวตนนะครับตัวตนของจริงนะครับก็เลยเสียเงินรับรองเพจไปนะครับตอนนี้ Facebook สันชัยขนานเนี่ยนะครับก็มีเครื่องหมายสีฟ้ารับประกันนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานบ้านโฟม EPD มวลเบาก็มีเครื่องหมายสีฟ้ารับประกันนะครับเพจพระวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลพระบูชานะครับอมูเลตบายสันชัยขนานก็มีเครื่องหมายสีฟ้ารับประกันนะครับไอจีสันชัยขนานก็มีนะครับกำลังดูว่า TikTok เนี่ยจะทำยังไงนะครับที่มันจะสามารถมีเครื่องหมายรับรองได้ถ้ามีก็จะทำด้วยนะครับท่านจะได้สบายใจว่าช่องเนี้ยคือช่องที่ตัวตนจริงๆแล้วก็ทําเรื่องจริงนะครับผมใช้เรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงนะครับมาแชร์นะครับการตัดต่อคลิปต่างๆก็จะเป็นเรื่องราวจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าผมเช่าบูชานะครับเช่าบูชาเหรียญนะครับเหรียญของพระอาจารย์พลนะครับพระอาจารย์พลนะครับที่วัดเขาห้วยแห้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีเขาเรียกว่ามีทำพิธีพุทธาภิเษกไปนะครับเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเนื่องจากที่วัดเขาห้วยแห้งนะครับตอนนี้กำลังสร้างอุโบสถนะครับซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทีนี้การสร้างอุโบสถสักหนึ่งหลังเนี่ยนะครับปัจจัยในการสร้างเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะนะครับวัดที่พระอาจารย์อยู่นะครับก็จะจำก็ได้ว่าวัดที่พระอาจารย์จำพรรษาอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นวัดที่อยู่ไม่ได้อยู่แบบในถิ่นเจริญมากนักนะครับก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้น่าจะใกล้เขาผมไม่เคยไปนะครับต้องบอกผมก็ไม่เคยไปนะครับผมเคยไปแต่วัดในเตาพระอาจารย์ขนาดวัดในเตาของพระอาจารย์ประสูตรนะครับก็อยู่ติดเขานะครับอยู่อำเภอห้วยยอดดูแล้วเหมือนอำเภอจะเจริญนะครับแต่ว่าในพื้นที่มันก็จะมีอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นวัดเขาห้วยแห้งอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่แหละครับปกติก็ไปไหว้แม่นางกวักทองมานะที่พักสงควรไม้บ้องนะครับแล้วก็ไปไหว้พระอาจารย์ประสูติที่วัดในเตานะครับแล้วก็พระอาจารย์พลก็จะเป็นหนึ่งในเกจิที่หลายๆครั้งที่มีพุทธาภิเษกนะครับพระอาจารย์พลก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ไปอยู่ในพิธีพุทธาภิเษกหลายๆพิธีนะครับทีนี้ตอนนี้ที่วัดเนี่ยกำลังสร้างอุโบสถนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคุณปาล์มบางไทรนะครับก็เป็นถวายนะครับถวายงานจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกขึ้นมานะครับซึ่งผมก็จองแหละแต่ว่าผมจองผ่านทางเพจของคุณปาล์มบางไทรนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังก็ติดตามพระอาจารย์นะครับก็เห็นพระอาจารย์โพสต์นะครับที่มีเหรียญนะครับเหรียญเหนือดวงรุ่นนี้ที่ผมได้มานะครับจริงๆเป็นเหรียญที่ผู้สร้างนะครับทําถวายวัดนะครับซึ่งที่เหรียญเขาก็จะมีเขียนว่าน่าจะคําว่าถวายหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับให้กับพระอาจารย์นะครับซึ่งก็มีเหรียญแบบตอกเลข9นะครับ9รอบกับไม่มีตอกซึ่งผมอ่ะเช่ามาผมเช่าโดยตรงมาจากพระอาจารย์ นะครับผมเช่าโดยตรงมาจากพระอาจารย์แล้วก็ผมก็มีไปเช่ามาจากก็เรียกว่าคนที่เขาทําเรื่องพระเนี่ยแหละครับที่นั่นมานะครับก็อีกหลายเหรียญนะครับตั้งใจว่าเจ้าเหรียญเนี่ยนะครับมาไว้สําหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับแต่ผมก็เขาเรียกว่าอาจจะให้ท่านที่มีจิตเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มันมีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นพอเหรียญที่มีมูลค่าแล้วผมเช่ามาถือว่าเป็นการทําบุญนะครับผมทําบุญส่วนแรกได้เหรียญมาก็เลยเหรียญเนี้ยนะครับมาทำบุญต่อนะครับโดยนําเหรียญเนี้ยนะครับที่ทําบุญต่อเนี่ยครับเป็นการให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทําบุญนะครับสร้างโบสถ์นะครับก็ทั้งซื้ออิฐซื้ออะไรต่างๆนะครับอิฐมวลเบาต่างๆที่จะใช้ในการก่อสร้างโบสถ์เนี่ยนะครับก็เป็นการเชิญชวนนะครับซึ่งเหรียญที่เป็นต่อ9รอบเนี่ยนะครับพิเศษคือพระอาจารย์พลนะครับอาจารย์จริงๆผมเนี่ยจองกับพระอาจารย์เนี่ย3เหรียญนะครับ3เหรียญแล้วก็ถามพระอาจารย์ว่าอาจารย์พระอาจารย์ช่วยอาจารย์ทั้งหน้าทั้งหลังให้ได้ไหมอาจารย์จริงๆว่าพระอาจารย์จานมือให้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมพระอาจารย์ตอบว่าได้พอพระอาจารย์ตอบว่าได้ผมก็เลยเช่าเพิ่มจาก3เป็น5แล้วตั้งใจว่าจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาไว้สําหรับแจกนะครับเป็นที่ระลึกสําหรับผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่งนะครับพอตอนที่พระอาจารย์ส่งมานะครับจาก5อาจารย์พระอาจารย์ส่งมา7นะครับแล้วผมก็มีเหรียญปกเหรียญธรรมดาอีกนะครับส่วนหนึ่งก็เลยตั้งใจว่าจะนําเหรียญเนี่ยนะครับเป็นที่ระลึกสําหรับท่านที่มีจิตศรัทธาในการทําบุญสร้างโบสถ์แล้วก็โพสต์ไปวันแรกนะครับผู้มีจิตศรัทธาท่านแรกที่ส่งมาเลยนะครับก็จะเป็นขอบคุณคุณพรชัยคุณธนวดีนะครับพี่พรชัยพี่ดีนะครับจากมิสเตอร์เพนภูเก็ตนะครับจากร้านมิสเตอร์เพนภูเก็ตนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ร่วมบุญมานะครับผมก็โอนมาให้คือของพี่พรชัยกับพี่ดีนะครับร่วมบุญมาผมก็โอนให้กับพระอาจารย์เลยนะครับเพียงแต่ว่าที่โอนเนี่ยผมใส่บัญชีผมเพราะว่าเพื่อรวบรวมนะครับรวบรวมเป็นก้อนแล้วก็ค่อยส่งไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่พรชัยมาคนแรกนะครับผมก็เลยจัดการแล้วก็ส่งไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะให้พระอาจารย์ได้ทราบนะครับก็ส่งไปเพราะตอนนี้ครับผมยังมีพอมีเหรียญที่ไว้สําหรับเป็นที่ระลึกให้กับท่านที่จะทําบุญสร้างโบสถ์นะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะเค้าเรียกว่าใส่มูลค่าเค้าเรียกว่าใส่ปัจจัยในการทําบุญไว้อาจจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญต่อ9รอบแล้วก็มีรอยจานพระอาจารย์นะครับก็เลยตั้งใจว่าที่จะร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับก็มันมีหมายเลขด้วยนะครับเลขที่ผมโพสต์ไปประชาสัมพันธ์นะครับจะเป็นเลข59นะครับเผื่อใครนะครับวันนี้อาจจะใช้เวลากับตรงนี้พื้นที่นี้เยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่ติดตามนะครับเผื่อใครมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญนะครับผมเปิดบัญชีอันนี้เป็นบัญชีที่ผมเปิดไว้ตั้งแต่พิธีเขาเรียกว่างานทอดกฐินที่พักสงควรไม้บ้องนะครับไว้ครั้งนั้นก็ยังไม่ปิดก็เก็บสะสมไว้นะครับก็สะสมไว้ปกติก็สะสมไว้ไปทำบุญกับแม่นางกวักทองมานะครับหรือที่อื่นนะครับรอบนี้ก็มาใช้ในการสะสมร่วมบุญร่วมกันนะครับในการทำบุญร่วมสร้างอุโบสถที่วัดเขาห้วยแห้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับก็ท่านที่ร่วมทำบุญนะครับก็จะมีแจกเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ผมบูชามาโดยปัจจัยส่วนตัวถือว่าเป็นการทำบุญไปนะครับแล้วก็มาให้กับท่านที่จะร่วมทำบุญต่อนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็มีโพสต์แบบนี้นะครับอยู่ในเพจใน Facebook นะครับท่านติดตามได้นะครับอ่ะอันนี้เรื่องของทำบุญนะครับในต้นรายการนะครับเรามาเรื่องราวกันต่อนะครับต่อจากเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็มีการพูดคุยกันนะครับกับเรื่องของในส่วนของการปรับปรุงห้องน้ำนะครับในส่วนของการปรับปรุงห้องน้ำนะครับการปรับปรุงห้องน้ำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมมารวมให้ก่อนนะครับภาพรวมให้ก่อนให้ท่านเห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าภาพรวมของการปรับปรุงห้องน้ำนะครับในเมื่อวันอาทิตย์ที่เราพูดคุยกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เราพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวนะครับลืมไปเดี๋ยวคุยท่านว่าได้ยินแต่เสียง นะครับไม่เห็นหน้าค่าตากันนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงห้องน้ําตั้งแต่การรื้อนะครับกระเบื้องทีนี้ปัญหาทําไมห้องน้ําเนี่ยเป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งทำไมห้องน้ําชั้นหนึ่งถึงยังมีการรื้อกระเบื้องแล้วก็ทําระบบกันซึมนะครับห้องน้ําชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันเกิดปัญหาคือหนึ่งท่อรั่วก่อนนะครับท่อน้ํารั่วพอท่อน้ํารั่วแล้วนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือกระเบื้องที่ปูที่ผนังเนี่ยนะครับมันมีหลุดออกมานะครับหลุดร่อนออกมานะครับซึ่งเจ้าของบ้านนะครับก็มีการเดินท่อใหม่เป็นการเดินลอยนะครับเพราะตอนนั้นพอน้ําท่อมันรั่วนะครับก็เลยใช้วิธีเดินลอยนะครับแล้วก็กระเบื้องที่หลุดก็ปูกลับไปใหม่ก็จะเป็นสีก็เรียกว่าสีตามที่หากระเบื้องได้นะครับพอวันนี้มีโอกาสปรับปรุงห้องน้ํานะครับบ้านชั้นสองแล้วก็ซ่อมใต้ท้องพื้นใต้ห้องน้ําชั้นสองนะครับก็เลยปรับปรุงห้องน้ําชั้นหนึ่งด้วยนะครับตอนแรกเจ้าของบ้านก็ลังเลว่าเอ๊ะหรือจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงนะสุดท้ายไหนๆก็ช่างมาทําแล้วนะครับก็เลยทําไปเลยพอทําไปเลยนะครับก็เลยตัดสินใจทําทั้งห้องน้ําชั้นสองซ่อมใต้ท้องพื้นห้องน้ําชั้นสองแล้วก็ปรับปรุงห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับพอเรารื้อนะครับพอรื้อผนังเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นคือผนังเนี่ยครับทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองที่เหมือนกันก็คือตอนเดิมนะครับกระเบื้องจะปูมาแค่ครึ่งเดียวส่วนด้านบนจะเป็นการทาสีนะครับด้านบนนั้นห้องน้ําทาสีไว้นะครับห้องน้ําที่ทาสีด้านบนนะครับพอนานๆไปนะครับก็ต้องการที่จะดูแลหรือเพิ่มความสวยงามนะครับก็ปลูกกระเบื้องสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนที่ปลูกกระเบื้องสูงขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาปูต่อจากกระเบื้องเดิมหรือว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการปูใหม่นะครับเพราะสีกระเบื้องเนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าในส่วนของกระเบื้องที่ปูนะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยผนังเดิมอ่ะเป็นผนังทาสีนะครับพอเป็นผนังทาสีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่านะครับเขาปูกระเบื้องไปบนผนังสีซึ่งมีการต้อปูนออกแหละเพียงแต่ปูนที่ไปฉาบบนผนังทาสีนะครับมันมีการยึดเกาะที่ไม่แน่นเท่าที่ควรนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการหลุดร่อนโป่งออกมานะครับบางส่วนก็แล้วผนังที่รื้อนะครับก็เจอผนังคือล้มดิ่งนะครับซึ่งก็จะมีการปรับปรุงใหม่นะครับเพราะการปรับปรุงใหม่รอบนี้พอเรารื้อผนังออกนะครับก็จะเดินท่อเดินอะไรใหม่รื้อสุขภัณฑ์พอตอนที่รื้อพื้นเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือว่าพื้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหนาปกติแหละแต่มีอยู่จุดหนึ่งเข้าใจว่าปูนข้างใต้เนี่ยคงมีหลุดร่อนเหล็กเป็นเศษนิ่มและพอสกัดกระเบื้องออกปุ๊บนะครับพื้นทะลุเป็นโพรงผมลองส่องไปแล้วเพราะนี้ผมไปหน้างานเองนะครับผมลองส่องแล้วนะครับพื้นบริเวณอื่นเนี่ยยังมีความหนาแต่พื้นในบริเวณตรงจุดเนี้ยนะครับมันมีเขาเรียกว่าเป็นความบางแบบจากบางนะครับแล้วก็หนาขึ้นหนาขึ้นแล้วเป็นโพรงความลึกเนี่ยนะครับน่าจะลึกประมาณสัก30 เซนจะได้น่าจะได้นะครับนั่นคือความลึกของโพรงที่อยู่ข้างใต้นะครับพ้นโพรงที่อยู่ข้างใต้ที่มันลึกเนี่ยนะครับข้างใต้ก็เป็นทรายนะครับก็มีทรายมีอะไรอยู่นะครับเลยสันนิษฐานให้ฟังแบบนี้ตามมุมมองผมนะครับว่าเข้าใจว่าวันที่เขาก่อสร้างตรงจุดนี้นะครับก็เป็นการถมทรายขึ้นมาถมทรายขึ้นมาจนได้ระดับนะครับแล้วก็เทคอนกรีตแบบหล่อในที่ฝากไว้กับคานเป็นการเทหล่อแบบในที่นี่แหละทีนี้พอนานไปนานไปตามอายุนะครับทรายมันเกิดการยุบตัวนะครับพอทรายมันเกิดการยุบตัวนะครับมันก็จะเกิดช่องว่างแล้วก็โพรงแล้วขณะเดียวกันนะครับเวลาที่วางนะครับระยะในการวางเหล็กหรือการเทคอนกรีตนะครับระยะหุ้มของคอนกรีตกับเหล็กนะครับอาจจะบางเกินไปในนะครับในจุดใดจุดหนึ่งนะครับรวมทั้งจุดนี้ด้วยมันก็เลยทําให้เกิดเป็นเหล็กเป็นสนิมแล้วก็ปูนนะครับคงบางพอสกัดปั๊บมันเลยทะลุพอทะลุออกมาปั๊บนะครับเราก็จะทําการซ่อมซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราจบด้วยการซ่อมโดยใช้KB สา930ที่เป็นกาวฟูเขาเรียกว่าเป็นกาวโฟมแบบฟูกาวโฟมนี่นะครับมันจะมีเป็นชุด A และ B ครับในชุด A และ B นี้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าเวลาผสมกันเนี่ยมันจะมีฟู3เท่าฟู10เท่านะครับฟูแล้วนิ่มฟ ฟูแล้วแข็งนะครับแล้วแต่นะครับว่าฟู3 เท่าหรือฟู10 เท่าฟูแล้วนิ่มฟูแล้วแข็งฟูแล้วแข็งมากนะครับมันจะมี3 ฟูฟูแล้วนิ่มนะครับคือมันฟูขยายตัวแต่มันต้องการความหยุ่นหยุ่นความนิ่มนะถ้าเรากดไปมันก็จะนุ่มนุ่มนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับฟูสิบเท่านะครับฟูสิบเท่าแห้งแล้วจะแข็งนะครับแล้วกับอีกแบบหนึ่งฟูประมาณ3 เท่าแต่แห้งแล้วแข็งโป๊กเลยอันนั้นแข็งมากนะครับแข็งเหมือนไม้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนทีเนี้ยนะครับจุดเนี้ยผมนํามาเพื่อที่จะปิดโพรงข้างใต้ซึ่งไอ้โพรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะกว้างมันจะไปขนาดไหนนะครับผมก็เลยต้องซื้อมา3 ชุดแต่ใช้ไปจริงๆคือ2 ชุดนะครับแล้วก็ตอนหยอดเราก็มีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับคือเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งคือมันหยอดยากด้วยนะครับมันก็เลยทําให้พอตอนที่เราหยอดเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันฟูขึ้นก็จริงครับแต่มันขยายออกข้างพอเราหยอดไปพอเราเทชุดที่สองนะครับมันก็เลยเหมือนกับมันไหลออกเพราะวิธีการหยอดนะครับประสบการณ์ครับประสบการณ์จากหน้างานนํามาสู่การแนะนําจริงๆครับการที่เราหยอดแบบนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้นะครับเราต้องหยอดลงไปเพื่อให้มันไปฟูอยู่ข้างใต้นะครับซึ่งมันจะเปลืองเพราะเวลามันฟูขึ้นมานะครับไอ้จุดที่ฟูมันก็ยังคงอยู่ในจุดที่ตรงกลางขึ้นมานะครับแต่ถ้าพื้นเรามีรูหลายจุดนะครับเราสามารถเจาะรูแล้วก็หยอดเป็นจุดๆๆๆนะครับมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับภูเขานะครับที่ตรงกลางสูงด้านข้างมันก็จะไปบล็อกกันเองนะครับพอเราหยอดไปเนี่ยนะครับมันก็จะไหลทําให้มันตรงกลางที่มันเป็นแอ่งอยู่นะครับจากการไหล2 อันมาชนกันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ถ้าหยอดไปอีกชุดหนึ่งนะครับหรือชุดถัดไปเนี่ยมันก็จะไหลไปลงตรงนั้นมันก็จะเกิดการเต็มแต่ปัญหานี้รูที่เราทะลุมีรูเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราจะให้การขยายของมันนะครับเต็มพื้นที่จริงๆนะครับเราต้องใช้วิธีนี้ครับว่าพอเราผสมเสร็จนะครับการผสมนี่ต้องแบ่งละจากเดิมเราใส่ทีละชุดเราต้องแบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งเสร็จนะครับภาชนะที่เราใส่เนี่ยเราก็เอาภาชนะนั้นนะครับเอาลงไปแล้วไปหยอดรอบๆก่อนนะครับไปเขาเรียกว่าไปหยอดรอบๆให้เป็นวงกลมพอมันเริ่มเป็นวงกลมนะครับมันก็จะเกิดการฟูขึ้นแล้วมันจะมีเป็นหลุมอยู่ตรงกลางนะครับสมมติรูมันอยู่ตรงนี้นะครับสมมติรูมอยู่ตรงนี้เวลาเราหยอดไปนะครับเราก็ไปหยอดรอบๆนะครับมันก็จะฟูขึ้นแล้วตรงกลางมันจะเป็นหลุมพอเราหยอดชุดสุดท้ายนะครับเราจะหยอดลงในหลุมมันก็จะฟูขึ้นพอดีมันก็จะทำให้เต็มเพราะมันขยายถึง10 เท่านะครับอันนี้คือการฟูของกาวนะครับเพราะนี่พอเราหยอดชุดแรกลงไปนะครับมันก็หายวาบไปเลยครับมันขยายออกข้างก็ต้องใช้ชุดที่2ครับชุดที่2นะครับเราก็ผสมแล้วก็หยอดลงไปอย่างที่บอกนะครับว่างองูมันต้องมาก่อนชอชิงนะครับถึงแม้เราจะรู้ว่ามันฟูมันนู่นนี่ครับแต่บางอย่างนะครับประสบการณ์จากหน้างานครับมันจะสอนและหาวิธีในการป้องกันจะได้ในครั้งนี้หรือในครั้งถัดไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างานนะครับอันนี้พอฟูขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยฟูขึ้นมาจนพอใส่2 ชุดนะครับมันฟูขึ้นมาเกือบเต็มนะครับชุดแรกลงไปนะครับอันนี้คือชุดแรกที่มันฟูขึ้นมานะครับอันนี้เป็นชุดที่2ครับชุดที่2เราก็ผสมชุดแรกเนี่ยเนื่องจากว่าปูสายเนี่ยไม่เคยทำพอกวนๆเสร็จปุ๊บเพลินผมก็ลืมดูมันเริ่มฟูตั้งแต่ในถังอันนี้ไม่ได้แล้วครับต้องรีบเทลงไปเลยเพราะถ้ามันเริ่มฟูตั้งแต่ในถังนะครับนั่นหมายถึงว่ามันจะฟูและขยายตัวขึ้นแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มันจะต้องรีบนะครับรีบที่จะใส่ลงไปแล้วก็เพื่อให้มันไปฟูข้างล่างนะครับพอชุดที่2เนี่ยนะครับเรารู้แล้วเราจะกวนไม่เยอะกวนแค่พอมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันพอมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มมีทําหน้าที่ขยายเล็กน้อยนะครับเราก็หยอดลงไปครับพอหยอดลงไปนะครับมันก็จะไปฟูขยายขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยครับฟูขยายขึ้นมาจนพอมันฟูขึ้นมาใกล้ๆเต็มนะครับถ้าเราหยอดไปอีกครั้งนึงนะครับจริงๆมันก็จะเปลืองแล้วเพราะมันจะไหลออกข้างแล้วไปฟูอยู่ข้างๆแต่จุดที่เราต้องการคือจุดนี้นะครับพอเป็นจุดนี้ปุ๊บนะครับเราก็ใช้วิธีบล็อกข้างๆครับเพราะเนื่องตอนนี้นะครับความหนาของมันเนี่ยครับก็จะประมาณไม่เกินไม่เกินไม่ เอาจิ้มลงไปไม่เกินคืบแล้วนะครับก็เลยใช้โฟมอัดข้างๆนะครับพอใช้โฟมอัดข้างๆเสร็จปั๊บนะครับปูสายก็ผสมปูนใส่ลงไปนะครับเพื่อให้พื้นนะครับจุดเนี้ยมันเต็มทีนี้ท่านถามว่าเอ๊ะแล้วไม่ใส่เหล็กใส่อะไรนะครับจริงๆก็ถ้าจะใส่ก็ได้นะครับทีนี้รูตรงเนี้ยมันไม่ใหญ่นะครับในภาพอาจจะดูใหญ่เบ้อเร่อนะครับแต่ว่าพอในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแค่เราเอามือหย่อนลงไปนะครับก็จะพอดีมือมันก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วเราเติมโปร่งจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ทําอะไรกับมันนะครับปูกระเบื้องมันก็ไม่ยุบไม่ทรุดเพราะว่ามันจะมีส่วนของปูนกาวมีส่วนของอะไรต่างๆที่มันอยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือการที่เราหยอดแล้วก็เติมโพรงลงไปนะครับพอเติมโพรงลงไปจนมันเต็มใส่ปูนลงไปนะครับปูสายก็ไปทํางานในการปูกระเบื้องต่ออ่ะอันนี้คือการนะครับเติมโพรงเพื่อเป็นการดันไว้นะครับเราจะใส่ไม้แบบไม่ได้นะครับก็ต้องยอมเสียนะครับในส่วนนี้ไป2ชุดในการไปเติมโพรงนะครับอ่ะทีนี้เติมโพรงเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วหลังจากนั้นในการทำระบบกันซึมปูกระเบื้องห้องน้ำเราทำอย่างไรกันต่อบ้างนะครับในงานปูกระเบื้องปรับปรุงห้องน้ำเก่านะครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับอยู่กับผมสันชัยขนานนะครับซึ่งในรายการก็จะมีผมสันชัยขนานและก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราพูดคุยกันนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างเรื่องราวต่างๆนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการนะครับกันได้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายการเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับสามารถติดตามรายการได้นะครับกันเป็นประจำนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับมาช่วงที่2ครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังแล้วก็ชมรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับผมก็ขออนุญาตพักหน้าจอตอนฟังผู้สนับสนุนรายการนะครับกับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเป็นสะพานบุญร่วมสะสมบุญสร้างอุโบสถนะครับที่วัดเขาห้วยแห้งอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังนะครับเผื่อใครที่ติดตามก็สามารถที่จะติดตามร่วมทำบุญกันได้นะครับในการศรัทธาเรียกว่าร่วมบุญตามกำลังศรัทธากันในครั้งนี้นะครับสร้างอุโบสถก็เป็นบุญใหญ่ของการทำบุญนะครับในช่วงที่2นะครับเรามาดูกันต่อเดี๋ยวนะครับในช่วงที่2เมื่อกี้นะครับแป๊บนึงนี่ครับนะครับก็วันนี้นะครับท่านติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะครับทีนี้มาดูครับหลังจากที่เราอุดโพรงเสร็จนะครับทีมงานปูสายแล้วก็น้องภูมินะครับ2สองปู่หลานหรือสองตาหลานนะครับสองปู่หลานหรือสองตาหลานนี่แหละครับเป็นก็เรียกว่าผมก็เลยจำไม่ได้ว่าเขาเป็นปู่หลานหรือตาหลานนะครับก็เป็นว่าสองวัยสองวัยหัวใจก่อสร้างนะครับหนุ่มสองวัยหัวใจก่อสร้างก็กำลังทำนะครับทำการก่อสร้างหรือว่าปรับปรุงอยู่นะครับก็เป็นการหลังจากที่ปรับพื้นผิวเสร็จนะครับเขาก็เริ่มจับระดับนะครับจับระดับแล้วก็เดินท่อเดินอะไรฝังในผนังเสร็จนะครับแล้วก็จับระดับนะครับในการที่จะเตรียมในการปูกระเบื้องซึ่งงานนี้นะครับจะปูกระเบื้องที่เริ่มปูกระเบื้องจากผนังนะครับปูกระเบื้องที่ผนังก่อนเพราะว่าที่พื้นนั้นนะครับเราก็จะมีการทำระบบกันซึมนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ทำก่อนนะครับผมให้ปูผนังไปจนใกล้เสร็จนะครับแล้วมาทำระบบกันซึมเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำระบบกันซึมไปก่อนนะครับเวลาวางของบางทีมันอาจจะเขาเรียกว่าเสียหายได้นะครับเพื่อให้ระยะเวลาในการทำงานนะครับมันพอดีนะครับก็เลยปูกระเบื้องไปนะครับก็2คนนะครับ2คนช่วยกันนะครับปรับผนังเสร็จเดินท่อปรับผนังเสร็จนะครับก็เตรียมการในการปูกระเบื้องนะครับนี่ครับเขาก็ปูกระเบื้องผนังไปนะครับตั้งแต่เริ่มแถวแรกขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานในการปูกระเบื้องของทีมงานพลพรมปุ๋ยนะครับทีมงานที่มีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของการปรับปรุงบ้านนะครับปรับปรุงต่อเติมสร้างบ้านนะครับทีมงานของพลพรมปุ๋ยนั้นเขามีความพร้อมนะครับในทั้งงานก่อสร้างงานปูนงานกระเบื้องอะไรพวกนี้มีครบหมดนะครับเผื่อใครที่ติดตามฟังรายการนะครับตอนนี้ถามว่าเกิดจะปรับปรุงห้องน้ำเก่ารั่วซึมนะครับเสาเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดท่านเคยถามผมว่ามีช่างไหมอาจารย์รับไหมคุณสันชัยรับไหมนะครับช่างไก่ช่างสันบางทีเวลาท่านดูผมโพสต์เยอะๆเนี่ยครับบางทีท่านก็มาช่างไก่ช่างสันชัยช่างกูไก่นะครับผมเดิมก็ใช้คำว่ากูไก่รู้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ครับเป็นในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนก็แล้วกันนะครับก็สำหรับท่านที่เจอปัญหาเรื่องของห้องน้ำชั้น2รั่วซึมลงมาข้างล่างนะครับท้องพื้นใต้ห้องน้ำเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับหรืองานเสาระเบิดเหล็กเป็นสนิมเสาระเบิดนะครับหรืองานปรับปรุงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับท่านที่ติดตามแล้วต้องการช่างนะครับก็สามารถติดตามติดต่อมาที่ผมได้นะครับผมมีทีมช่างไว้รองรับนะครับตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมช่างชุดย่อยนะครับไม่ใช่ชุดใหญ่ชุดย่อยเพราะว่ารับงานพวกเช่นห้องน้ำรั่วซึมนะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับท้องพื้นท้องคานนะครับที่ผมดูก่อนแล้วว่างานเนี้ยนะครับบางงานอาจจะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นทีมย่อยแล้วก็เราก็มีอุปกรณ์เครื่องมือแค่พอประมาณนะครับแล้วก็เป็นงานที่นะครับในถ้าเกิดว่างานที่ท่านติดตามมาเนี่ยครับแล้วเป็นแฟนรายการเนี่ยผมก็จะเป็นคนไปเฝ้าอย่างเนี้ยที่ตัวอย่างที่ทำเนี่ยก็เกิดจากการที่ท่านเจ้าของบ้านนะครับอยากให้ผมเองนั้นนะครับเรียกว่าดูแลการซ่อมในการทำการซ่อมผมก็เลยไปกับช่างคนนะครับแล้วก็ทำตั้งแต่ต้นแล้วก็ในงานซ่อมผมก็จะบอกว่าอย่างในงานอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่งานรื้อเราจะไปดูการรื้อพอรื้อเสร็จนะครับจะปรับปรุงตรงส่วนไหนผมก็จะช่วยดูนะครับพอหลังจากนั้นนะครับในการปูกระเบื้องก็ให้เป็นส่วนของทีมปูกระเบื้องเขาปูไปนะครับแต่พอมาส่วนของงานระบบกันซึมอันนี้ผมก็จะเฝ้าใช้คำว่าเฝ้าเลยครับเฝ้าตั้งแต่การผสมการชั่งการผสมต่างๆนะครับเดี๋ยวท่านดูในคลิปเนี้ยที่ผมจัดรายการเนี้ยท่านจะเห็นว่านี่คือลำดับนะครับในการที่ผมดูแลนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปบ่อยนะครับถ้าไม่ไกลมากนะครับถ้าไกลมากๆก็อาจจะ เข้าไปในช่วงสำคัญสำคัญเพราะว่าในการทำงานนั้นนะครับทีมของพลพรมพุ้ยเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญในแต่ละงานที่ทำอยู่แล้วอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านต้องการงานที่มีคนดูนะครับแล้วสบายใจในการในก็เรียกว่าสบายใจในเรื่องของจ่ายเงินแล้วได้งานและมีความรับผิดชอบนั้นก็สามารถสอบถามมาที่ผมได้นะครับเดี๋ยวผมประสานในการเข้าไปดูแต่ไปสำรวจหน้างานต้องบอกก่อนนะครับว่าการไปสำรวจหน้างานนั้นผมมีเก็บค่าสำรวจหน้างานไม่ได้ไปฟรีแต่ท่านสามารถสอบถามปรึกษานะครับรูปภาพคำถามต่างๆผ่านไลน์นะครับท่านจดไลน์ไว้ผมไว้ได้เลยนะครับ ID line ที่ท่านสามารถปรึกษาได้ฟรีๆนะครับที่ ID line @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @สัญชัยนะครับ @SUNCHAI นะครับ @แล้วก็ S Singapore United N Norway C China H ฮ่องกง A America I India @สัญชัยท่านสามารถส่งภาพส่งคลิปนะครับต่างๆมาสอบถามหรือมาปรึกษากันได้นะครับหรือเบอร์โทรผมนะครับจดไว้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับในส่วนนี้นะครับหรือนะครับพอเขารื้อผนังบางส่วนสามารถปูกระเบื้องกลับไปได้เลยแต่ผนังบางส่วนนะครับก็จะมีการฉาบปูนเพิ่มขึ้นไปนะครับท่านจะเห็นว่าผนังด้านซ้ายเนื่องจากผนังล้มดิ่งเยอะนะครับก็จะมีการฉาบปูนเพิ่มก่อนที่จะมีการปูกระเบื้องผนังด้านขวาล้มดิ่งไม่เยอะนะครับก็สกัดเพิ่มนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องการปูกระเบื้องที่ผนังทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้กาวซีเมนต์ล้วนนะครับอันนี้ทีมงานพลพรมพุ้ยหรือว่าทีมงานช่างปูสายช่างสายเนี่ยนะครับก็จะใช้นะครับในการนะครับที่จะใช้ในการของใช้กาวซีเมนต์นะครับปกติบางคนอาจจะเอาปูนกาวผสมปูนสายนะครับอันนี้เขาใช้กาวซีเมนต์เพราะใช้กาวซีเมนต์เปลืองมากนะครับเปลืองนะครับห้องน้ำเนี่ยนะครับใช้กาวซีเมนต์ไปน่าจะ20กว่าถุงเกือบ30ถุงนะครับซึ่งห้องน้ำไม่ใหญ่นะครับใช้ปูนกาวคือใช้ปูนกาวเปรียวๆซึ่งอันเนี้ยดีเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการยึดเกาะที่ดีแล้วก็ติดแน่นนะครับแล้วก็จะไม่เป็นโพรงที่กระเบื้องนะครับอันนี้คือการทำงานนะครับในส่วนของการปูนะครับปูสายเขาก็เนี่ยครับคอยเนื่องจากว่าผนังมันล้มดิ่งมันเลยทำให้ปูนกาวนะครับบางส่วนมันมีความสิ้นเปลืองเพราะว่ามันต้องให้ได้ระนาบได้แนวนะครับแกก็ปูไปก็คอยใช้ในส่วนของระดับน้ำจับไปนะครับปูไปจับระดับน้ำไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นเรื่องของความประณีตนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ให้เห็นระดับนะครับแต่สุดท้ายผมมั่นใจว่าไม่เป๊ะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่สามารถที่จะได้แบบเป๊ะๆนะครับก็จะมีบางส่วนที่อาจจะมีเหลื่อมบ้างอะไรบ้างนะครับก็แต่ว่าทีเนี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าบางครั้งเวลาเราปูเนี่ยนะครับเราดูอุ๊ยอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับตอนที่ปูเนี่ยเราจะสังเกตทุกกระเบียดนิ้วสังเกตเลยทิพย์เลยครับไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นหางไม่เท่ากันนะครับตอนที่เราปูนะครับเราจะเห็นเยอะนะครับเจ้าของบ้านจะเห็นเยอะแต่ท่านเชื่อไหมครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาคำพูดพี่โนที่เพิ่งไปดูบ้านแกมามาแชร์นะครับจริงๆเป็นคำพูดที่ผมพูดบ่อยนะครับแต่อันเนี้ยได้ยินจากปากเจ้าของบ้านเองแล้วนะครับเวลาเราอยู่เนี่ยครับโอกาสที่เราจะดูนะครับไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับแต่ตอนที่เราปูใกล้เสร็จหรือกำลังทำเนี่ยครับเราจะดูละเอียดอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงแน่นอนนะครับทีนี้นะครับพอปูไปเนี่ยนะครับนี่ครับเขาก็จะปูไปนะครับจับนะครับก็ปูไปแล้วก็ตรงที่มีท่อมีอะไรนะครับก็จะปูยื่นท่อไว้นะครับแล้วก็เจาะนะครับกระเบื้องใส่เข้าไปแกก็มีโฮซอสำหรับเจาะกระเบื้องผมก็นั่งดูนะครับก็มีนะครับทั้งหมดเนี่ยครับว่าปูด้วยปูนกาวนะครับที่ผนังนะครับขั้นตอนในการปูนะครับนี่ครับปูผนังไปจนใกล้หมดครับเหลือ แถวล่างแถวเดียวนะครับเหลือกระเบื้องแถวล่างแถวเดียวนะครับพอเริ่มปูใกล้หมดเหลือกระเบื้องแถวล่างแถวเดียวนะครับเราก็ทำระบบกันซึมโดยปกติระบบกันซึมเนี่ยเราสามารถทำแล้วก็ทิ้งไว้นะครับ3วัน5วันค่อยมาปูก็ได้นะครับแต่ที่เนี้ยผมทำแล้วผมทิ้งไว้คืนเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยผมเปลี่ยนจากการทาเนี่ยนะครับเป็นการฉาบบางเลยนะครับเพื่อได้ความหนาแต่ก็เป็นการทาแล้วก็ฉาบบาง2รอบนะครับเพื่อให้ได้ความหนาที่พอดีพอดีแล้วก็จะเติมเต็มในส่วนของความพรุนของพื้นคอนกรีตนะครับอันนี้ก็เริ่มทำความสะอาดนะครับปูสายก็เริ่มทำความสะอาดเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยครับจริงๆเราบอกเอ้ยเราจะทำกันซึมอยู่แล้วทำไมต้องดูดฝุ่นขนาดนี้ไม่ครับพื้นผิวยิ่งสะอาดมากเท่าไหร่การทำระบบกันซึมก็จะยิ่งดีขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นยิ่งมีฝุ่นมากมีเม็ดทรายมากเวลาที่เราทาซีเมนต์กันซึมลงนะครับมันก็จะมีเหมือนวัสดุนี้แหละครับที่มันไปเป็นตัวสร้างปัญหาในอนาคตได้มันอาจจะหลุดมันอาจจะเป็นช่องว่างหรือมันอาจจะผิวคมนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับในส่วนของพื้นนะครับในส่วนของพื้นนะครับที่เจอปัญหานะครับเพราะหลังจากที่ปูสายเก็บกวาดเสร็จเรียบร้อยครับก็จะดูดฝุ่นครับดูดฝุ่นนี่ก็คือดูดเม็ดทรายที่มันเป็นเม็ดๆนะครับฝุ่นเล็กๆมันอาจออกไม่หมดแล้วครับแต่สามารถดูดฝุ่นแล้วดูดเม็ดทรายได้หลังจากดูดฝุ่นเสร็จครับเราก็มาเตรียมนะฮะแสดงว่าพื้นที่ข้างในเนี่ยพร้อมแล้วนะครับพื้นที่ในการที่จะปูกระเบื้องในห้องน้ำเนี่ยพร้อมแล้วนะครับพื้นพร้อมนะครับก็มาเตรียมผสมครับเห็นไหมครับว่าอันนี้แหละครับขั้นตอนสำคัญนะครับขั้นตอนสำคัญมากๆนะครับในการที่เราจะใช้งานนะครับความสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะมีการผสมนะครับในส่วนของซีเมนทากันซึมนะครับซีเมนทากันซึมที่เราใช้นั้นนะครับเราก็จะผสมนะครับผสมโดยการชั่งครับปกติเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะผมมั่นใจเลยนะครับมั่นใจ 100% เลยว่าหน้างานโดยปกติทั่วไปนะครับช่างกะครับกะเอาน้ำยาเท่านี้ปูนเท่านี้กะแน่นอนครับยกเว้นผสมทีเดียวทั้งชุดหากผสมทีเดียวทั้งชุดเนี่ยนะครับไม่ต้องกะเพราะมันสามารถเอา A ใส่ลงไปแล้วก็เอา B ใส่ลงไปแล้วก็ผสมตามนะครับแต่ถ้าเราผสมทีเดียวทั้งชุดนะครับแล้วเวลาที่เราไปทาเนี่ยบางทีเราระหว่างเราทาไอ้ที่ตามขอบอยู่นะครับไอ้ตัววัสดุนะครับมันอาจจะค่อยๆเซตตัวได้นะครับแต่ถ้าเราแบ่งผสมเนี่ยครับมันจะทำให้เราทำงานสะดวกยังไงครับ1ไอ้ส่วนที่เราแบ่งไปใช้เนี่ยครับเราสามารถที่จะค่อยๆทำงานหยุดปั๊บเรายังมีเวลาเตรียมเครื่องมือช่างพักได้นะครับเวลาทำในห้องน้ำเนี่ยมันร้อนนะครับพอถ้าร้อนมากๆปั๊บเนี่ยครับมันต้องให้ช่างมีเวลาพักเพื่อลดความร้อนที่จะสะสมในร่างกายร้อนจริงๆครับขนาดผมไปอยู่นะครับโอ้โหเสื้อเนี่ยยังไงยิ่งกว่าอาบน้ำอีกนะครับว่าอาบน้ำแล้วเปียกแล้วครับเสื้ออย่าลืมนะครับว่าเสื้อมันเป็นทั้งเหือมันมีความเหนียวนะครับมันมีความร้อนมันไม่เหมือนอาบน้ำอาบน้ำเนี่ยคือเปียกก็จริงครับแต่สบายตัวเหมือนกับท่านไปเล่นน้ำตกเล่นน้ำตกเนี่ยครับน้ำที่เปียกตัวนะครับมันสบายตัวแต่ถ้าไปเล่นน้ำทะเลตอนอยู่ในน้ำสบายตัวแต่พอขึ้นมามันจะเหนียวเพราะมันมีไอ้น้ำเค็มอันนี้เช่นเดียวกันครับเวลาเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยครับมันเป็นเหือซึ่งจะร้อนนะครับร้อนมากๆนะครับเพราะความร้อนเหล่านี้นะครับมันอาจจะกลายเป็นปัญหาได้เราก็เลยจะมีเวลาพักเพราะการแบ่งผสมนะครับตั้งแต่การแบ่งผสมนะครับ1เราจะชั่งน้ำยาก่อนครับทุกครั้งที่ผสมพวกซีเมนทากันซึมเราจะใส่น้ำยาหรือผสมในส่วนของปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยนะครับเราจะใส่น้ำยาลงไปก่อนชั่งน้ำยาก่อนว่าเท่าไหร่แล้วเราถึงจะใส่ปูนตามลงไปแล้วก็ปั่นนะครับซึ่งท่านสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่เวลาชั่งก็ผสมเนี่ยเขาก็จะเทนะครับน้ำยาเทลงไปปกติแต่เวลาที่จะปูนใส่ลงไปเขาจะยกเทไม่ครับผมมีเตรียมช้อนไป

ก็ใส่ตัวซีเมนทากันซึมไปอีก 4.5 กิโลนะครับแล้วก็ผสมครับผสมแค่นี้ก่อนนะครับผสมปั่นจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะอันนี้ใช้สว่านแบบไหนก็ได้นะครับที่ปั่นเพราะว่าเนื่องจากว่าเราปั่นแล้วมันมีความเหลวนะครับมันไม่หนืดนะครับสามารถใช้สว่านปกติทั่วไปปั่นได้ไม่ยากนะครับหลังจากเสร็จนะครับเราก็ไปเตรียมทําระบบกันซึมปั่นเสร็จก่อนที่เราจะทาซีเมนทากันซึมลงที่พื้นคอนกรีตนะครับเราจะต้องตีน้ําครับการตีน้ําเมื่อก่อนนะครับเราก็ใช้วิธีเอาแปรงสลัดดอกสลัดนะครับพอแปรงสลัดดอกสลัดเสร็จปั๊บนะครับพอสลัดลงไปหันหลังกลับมามันแห้งแล้วเพราะปูนมันดูดน้ํานะครับเปลี่ยนตอนนี้ก็มาอยู่ก็เรียกว่าพาทีมคนพรมปุ้ยไปทําวันนั้นทํากับช่างรากนะครับก็เปลี่ยนจากการใช้นะครับจริงๆที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะวันนั้นผมไม่ได้เตรียมแปรงสลัดไว้นะครับก็เลยเอาน้ําใส่ขวดแล้วก็เจาะฝาซึ่งผมว่าวิธีเนี้ยนะครับที่มันดีคือหนึ่งน้ํามันจะลงไปทําให้พื้นผิวนั้นมันมีความเปียกชื้นเต็มที่นะครับไอ้น้ําที่ขังเราก็เอาฟองน้ําดูดซับออกแต่มันที่ชัดสลัดเนี่ยครับน้ํามันก็จะแห้งพอน้ําแห้งปั๊บนะครับเวลาเราทาไปซีเมนทากันซึมมันจะขึ้นเป็นเม็ดนะครับเพราะเราก็เลยใช้วิธีเอาน้ำเนี่ยนะครับฉีดน้ําฉีดจริงๆสามารถใช้อย่างหนึ่งก็เรียกว่าใช้ฟอกกี้ก็ได้ใส่น้ําใส่ฟอกกี้แล้วก็ฉีดก็ได้นะครับแต่นี่ผมใส่ขวดนะครับก็เรียกว่าใช้หน้างานได้นะครับก็ใช้น้องภูมิน้องภูมิเป็นคนราดน้ําเพื่อมันมีความเปียกชื้นนะครับก็ราดน้ําไปจนเต็มพื้นที่พอหลังจากราดน้ําไปพื้นเห็นไหมครับว่าพื้นมันยังมีความเปียกชื้นอยู่นะครับมันเวลาเราทํางานนะครับเราก็จะทํางานสะดวกขึ้นเริ่มต้นเราก็จะทาซีเมนทากันซึมลงไปที่พื้นและขอบผนังก่อนนะครับพาไปตามพื้นแล้วก็ยกขอบผนังนะครับทาไปตามพื้นกับยกขอบผนังเสร็จปั๊บนะครับก็จะเอาแผ่นใยเนี่ยวางลงไปนะครับทีนี้การวางแผ่นใยเนี่ยนะครับเวลาเราทานะครับเราทาซีเมนทากันซึมเนี่ยเราทาเป็นเหมือนเป็นพื้นกับหนังพื้นกับผนังนะครับมันก็จะเป็นฉากเป็นเขาเรียกว่าทาเป็นสองด้านนะครับทาสองด้านแบบเปียกๆด้านที่พื้นเนี่ยนะครับมันจะมีซีเมนทากันซึมไหลจากผนังเนี่ยครับมากองอยู่ด้วยเวลาวางท่าลงไปมันก็จะเกิดการดูดซับซีดีแต่ตรงผนังเนี่ยนะครับมันจะเหลือซีเมนทากันซึมไว้ไม่เยอะเพราะซีเมนทากันซึมมันเป็นของเหลวเหลวนะครับไม่ถึงกับเป็นน้ําแต่มันมีความเหลวเพราะจากผนังมันก็จะไหลมากองอยู่ที่พื้นเพราะวิธีการคือแผ่นใยที่เราตัดนี่นะครับแผ่นใยที่เราตัดไว้นี่นะครับแผ่นใยที่เราตัดไว้นะครับเราตัดไว้แผ่นใยนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่10เซน12เซนหรือ15เซนนะครับเราจะเรียกว่าจะเพิ่มความสูงเท่าไหร่นะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราพับครับเราพับครึ่งเลยพับครึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับแผ่นใยพับครึ่งแล้วก็เอาไปวางนะครับพอวางเสร็จปั๊บก็ซีเมนทากันซึมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทาเสร็จแล้วก็แผ่นใยไปวางแล้วก็ทากันซึมพอทากันซึมเสร็จปุ๊บนะครับก็ยกแผ่นใยนะครับขึ้นกลับไปติดกับผนังนะครับพอแผ่นใยขึ้นไปติดกับผนังนะครับเราก็จะทาซีเมนทากันซึมอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นการทําตามขอบนะครับแต่วันนี้ครับขั้นตอนในการทําตามขอบนะครับยังไม่หมดครับเพราะว่าเวลาเราหมดเสียก่อนนะครับวันนี้จะได้เวลาไม่พอนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะมาต่อกันที่ FM 97เนี่ยนะครับกับการทำระบบกันซึมต่อนะครับให้ท่านได้เห็นว่าพอเราทำระบบกันซึมเสร็จนะครับที่พื้นที่พื้นตามขอบผนังนะครับแล้วก็ไปต่อกันด้านข้างนะครับกันอย่างไรนะครับพรุ่งนี้ครับเรามาคุยกันต่อในรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านสามารถที่จะจดเบอร์เห็นไหมผมจัดไปแล้วผมก็ลืมบอกเบอร์สถานีจริงๆในช่วงจัดรายการสดเนี่ยท่านสามารถโทรเข้ามาคุยในรายการได้แต่วันนี้ไม่ได้แล้วเพราะเวลาหมดนะครับท่านสามารถจดเบอร์โทรศัพท์และ LINE ID ผมไว้ได้ LINE ผมนะครับ ID LINE สัญชัยใส่เครื่องหมาย SUNCHAI สัญชัยนะครับแล้วก็ SUNCHAI สัญชัยนะครับขึ้นมาจะเป็นชื่อไลน์คือสัญชัยบ้านโทมนะครับใส่เครื่องหมายแอดใส่ข้างหน้าด้วยส่วนเบอร์โทรศัพท์ผมก็0917893563นะครับ0917893563มีข้อสงสัยมีคำถาม
นะครับสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาทางโทรศัพท์ทาง

0: ได้ฟรีแต่ถ้าไปหน้างานมีค่าสำรวจแน่นอนครับแต่วันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสอง13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกากลับมาพบกับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสันชัยกนานและคุณสุวิชาภารักษาวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่ว
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังช่างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา9 นาฬิกาคลื่นข่าว97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะคันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ให้ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thammanawa.net
6: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
7: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
6: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
8: อย่าชะล่าใจถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
9: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจักรคันใหม่เข้ามาอย่างจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
11: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่ข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสำหรับรายการลูกสารคันสรุปข่าวที่ประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์17พฤษภาคม2569ข่าวใหญ่คงจะเป็นเรื่องของเมื่อวานปูนรถไฟชนรถเมล์ตอนแรกเตรียมข่าวอื่นไว้เยอะแยะพอสมควรก็ต้องยกให้ครับเอารถไฟชนรถเมล์ครับรถไฟชนรถเมล์ก็ขอเรียนทราบว่าชื่อของผู้บาดเจ็บ30ท่านออกมาเรียบร้อยแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงปูนไปชนกับปีนที่สี่แยกมักกะสันคราวนี้มีอุทาหรณ์เกี่ยวกับข่าวอย่างไรบ้างมีอุทาหรณ์เหมือนกับนิทานใช้คนไปดูหมาออกลูกนิทานของนักข่าวคืออะไรก็คือตอนแรกมีคนมาบอกผมบอกว่าปังแงมรู้ไหมเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถนี้ที่แยกมักกะสันผมก็ถามต่อว่าประมาณบ่าย 3 บ่าย 4ครับเลยผมบอกผมก็ถามต่อว่าแล้วรถอะไรชนรถอะไรเขาก็ย้ำบอกผมว่าก็รถไฟชนรถเมล์ไงบางอย่างพูดแล้วไม่เข้าใจหรอผมก็ตอบเขาว่าเข้าใจแต่ตรงแยกตรงนั้นน่ะมันมีรถไฟอีกสองประเภทก็คือรถไฟลอยฟ้ารถไฟลอยฟ้ากับรถไฟธรรมดาข้างล่างนี่หรอแค่นั้นแหละเขาก็เดินจากผมไปทันทีเลยเรื่องทำไมต้องเดินจากไปเพราะเขาเริ่มไม่รู้เหมือนกันว่าเอรถไฟอะไรแยกมักกะสันมีรถไฟเรียกว่าความเร็วสูงที่จะเดินทางไปแต่ก่อนเราลิงก์นะฮะไปสนามบินสุวรรณภูมิทำไมผมยกอุทาหรณ์เรื่องนี้ก็เรื่องของนักข่าวนะครับเวลาไปดูข่าวพระราชาใช้มหาดเล็กเนี่ยไปดูข่าวไปดูมาออกลูกซิกลับมารายงานมาออกลูกครับท่านก็ต้องถามอยู่เรื่อยก็กี่ตัวออกกี่ตัวมีสีอะไรบ้างมีเพศผู้เพศเมียวิ่ง3-4 ครั้งอยู่นั่นแหละฉะนั้นถ้าใช้คนเป็นข่าวไปทำงานนี่ก็จะรู้หมดนะครับจะรู้หมดว่ารถไฟขบวนไหนอะไรทางไหนซ้ายขวามันวิ่งออกจากซ้ายหรือวิ่งออกจากขวาที่มาชนนะรู้หมดนี่คืออุทาหรณ์นะอุทาหรณ์ของการสังเกตข่าวสังเกตข่าวเพราะเหตุการณ์ตรงนั้นมันมีรถไฟซ้อนอยู่สองคนจะพูดเพิ่นเฉยๆบอกว่ารถไฟชนรถเมล์บอกนี่คนที่เป็นข่าวคือปังแงมนี่แหละนะเป็นเคยดีก็เป็นคุมนั่นคุมนี่อยู่เยอะมากมายนะคุมฉะนั้นก็เลยฝากบอกเพื่อนว่าเวลามีอะไรก็ตั้งสตินี่แค่เล็กๆน้อยๆนะเป็นอุทาหรณ์มันเล่าสู่เพื่อนฟังฉะนั้นสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฟชนกันท่านนายกรัฐมนตรี เชิญเจ้าสัวยักษ์ใหญ่จาก38เจ้าสัวไปคุยกันหน่อยสิว่าประเทศชาติประสบปัญหาอย่างนี้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาเงินเฟ้อปัญหาสภาพจิตใจแล้วจะช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวไปดูสรุปที่ว่าเขาส่งอะไรมาให้ท่านนายกว่าและที่สะเทือนไปหมดก็คือองค์กรรัฐของเราถูกเปิดเผยออกมาว่าใครบ้างรับเงินโกงเยอะแยะมากมายเห็นไหมกกร.กกร.นี่กกร.จริงๆเขาทำงานร่วมกับรัฐบาลมาตลอดนะแต่ครั้งนี้กลับมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองมีการคอร์รัปชันหน่วยงานรัฐจ่ายสินบนสูงสุดเท่าไหร่อะไรยังไงโอ้โหทำให้เต้นผางเต้นผางแล้วยังไม่พอท่านนายกโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินเยอะเหลือเกินเอาบอกภูวิลล่าที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีก็ถูกจู่โจมนอมินีเยอะเรื่องนอมินีในโอกาสหน้าผมจะเอาคนมาคุยเรื่องนอมินีให้ฟังที่จับจับนี่จิบจิบจับจิบจิบจับยังสิวสิวยังไม่ถูกที่ถูกทางวิธีการหาผู้ร้ายยังหาไม่เป็นยังหาไม่เป็นเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวให้แหล่งข่าวท่านนี้ผมว่างผมจะเอาแหล่งข่าวท่านนี้มาเล่าให้ฟังผมเล่าเองก็ได้จริงๆก็แต่มันก็ไม่เนียนผมไม่เคยเล่าข่าวเองนะผมต้องมีตัวละครต้องมีพระเอกแหล่งข่าวพระเอกถ้าเป็นข่าวไฮไลท์จริงๆต้องมีพระเอกมาออกรายงานสดซูมสดๆเนื่องจากรายงานเราเช้าเนาะตี 4ตี 56 โมงเช้าฮะแหล่งข่าวตื่นเช้าเช้ามาคุยเช้าเช้าเหมือนบางอย่างไม่ค่อยมีใช่ไหมมันก็เลยเหนื่อยบางอย่างนิดหนึ่งแต่ทีมงานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้เหนื่อยไม่ระคายสิวสิวงานและองค์ทั้งที่เป็นอย่างนี้รัฐบาลยังอนุมัติหลักการปลดล็อกอาชีพของชาวต่างชาตินักลงทุนอีก8 ธุรกิจแปดเก้าธุรกิจนี่แหละประมาณนี้ประมาณ9 ธุรกิจเนี่ย8-9 ธุรกิจมันไม่ค่อยเสถียรตัวเลขไม่ค่อยเสถียรนะแต่พอนับไปได้8แต่พอคุยข่าวว่าเป็น9เราก็งงงงนะทั้งที่มีปัญหาโนมินีบอกว่าไม่เป็นไรจะต้องไปตีความอยู่ข้างในอันไอ้นั่นแหละอันแหละเด็กหมูกับปากแมวน่ะนั่นแหละดังนั้นข่าวใหญ่ๆของสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะจับได้ใหญ่ๆเป็นระเบิดเวลาให้รัฐบาลเลยนะที่พูดเนี่ยระเบิดเวลารัฐบาลเลยนะก่อนหน้านั้นก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเงินกู้400,000 ล้านใช่ไหมก็เป็นระเบิดเวลานะและแลนบริสก็เป็นระเบิดเวลานี่วันนี้ก็มีระเบิดเวลาอีกเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระเบิดเวลาของคอร์รัปชันอยู่แหละกรมแต่ละกรมหน่วยงานด้วยกันเต้นผางออกมาเมื่อวานนี้เราเรื่องทองใช่ไหมเราเรื่องทองของประเทศอินเดียว่าเขาขอร้องให้ประชาชนห้ามซื้อทองอ้าวดูสิราคาทองคําแท่งเท่าไหร่ราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ72,000 บาทขายออกบาทละ74,000 บาทโอ้โทษทีไม่ใช่2,200 บาทแหมอ่านสะเพริง ดีได้กำไรเยอะเกินไปเดี๋ยวขาดทุนเนี่ยขายออกเอาว่าราคาทองคําแท่งเอาไหมราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ72,000 บาทขายออกบาทละ74,000 บาทกําไร200 บาทของเราไม่คิดภาษีราคาทองคําแท่งไม่เหมือนของอินเดียจาก6%เป็น 15%แล้วนะราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,796.08 บาทขายออกบาทละ71,200 บาทอ้าวไปรัวๆนี่ไปดูอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16 พฤษภาคมเวลา15:41 นาทีได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถสินค้า2126เส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อเฉี่ยวชนกับรถประจำทางระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับไฟรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงสมัยเรียนผมผ่านตรงนี้เป็นประจำเดินผ่านข้ามแยกตรงนี้ประจำ อ๋อไปรอรถป้ายรถเมล์ตรงนี้มาต่อรถป้ายรถเมล์ตรงนี้มันแล้วมันก็กินสุกี้โคคาตรงนั้นตอนนี้ถูกชนตอนนี้เจริญมากนะครับตรงนี้เจริญมากนะที่บริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระรามเก้าแยกอโศกเพชรแยกอโศกเพชรพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ามีผู้เสียชีวิต8 รายตอนวันนั้นเวลานั้นรายงานว่าผู้บาดเจ็บ15ตอนนี้เป็น30มีชื่อปะหมดแล้วนะว่ามีใครบ้างอ่ะมีญาติพี่น้องใครบ้างที่ได้รับบาดเจ็บครับไปดูเองเลยครับอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าใครบ้างนะครับนะอ่ะส่วนใหญ่ก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งมีทั้งคนไทยมีทั้งชื่อภาษาฝรั่งมีทั้งมีชื่อทั้งเป็นจ่าพลพม่าอุบัติเหตุผมขอเท้าความไปอุบัติเหตุที่เครนตกใส่รถไฟเมื่อตอนที่รัฐบาลขึ้นมาใหม่ๆนั่นแหละมีการแถลงข่าวอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมีอยู่3 อย่างที่ต้องคิดนะมี3 อย่างที่ต้องคิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะ1อุบัติเหตุจริงๆ2ความประมาท3เหตุสุดวิสัยแต่เวลาทำไปทำมาไม่เคยสรุป3 ประเด็นนี้เลยไม่เคยสรุปประเด็นนี้เลยไม่เคยสรุปให้มันว่าถ้าอุบัติเหตุเบาแค่ไหนโทษหนักเบาแค่ไหนประมาทโทษหนักเบาแค่ไหนเหตุสุดวิสัยมันหนักเบาแค่ไหนตั้งโจทย์เอาไว้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคอยอำนวยความสะดวกตอนนี้คลี่คลายนะครับคลี่คลายหมดแล้วนะครับณวันนี้ก็เดินทางได้ปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่อยู่ข้างทางรถจอยยอรถใจเย็นๆรถแท็กซี่รถปิกอัพมาหรือแม้แต่รถไฟเองนะแล้วจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้หมดผลกระทบนี่กับรถไฟชานเมืองทั้งหมดเลยนะครับรถไฟชานเมืองกรุงเทพหัวลำโพงที่จะไปมักกะสันจะไปฉะเชิงเทราจะไปหัวหมากกระทบหมดเลยนะครับไปถึงปลาจีน6 ขบวนใหญ่ๆกระทบหมดวันนี้น่าจะเดินทางได้เป็นปกติแล้วนะครับส่วนเมื่อช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขอสมกก็รับผิดชอบเต็มที่โดยขนส่งผู้โดยสารไปยังสถานีของกรุงเทพไปยังสถานีต่างๆและไปยังเป้าหมายที่ชาวบ้านเขาจะเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วหากสงสัยอะไรก็ไปที่ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานนะเห็นไหมคุณสิริพงษ์อังสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งตรวจสอบพฤติกรรมคนขับระบบอนัตสัญญาณระงับการเดินทางผ่านเส้นทางนี้ชั่วคราวนะแล้วก็ในกรณีที่ไม้กั้นไม่มาทำงานก็ถือเป็นความผิดปกติอย่างร้ายแรงสั่งการให้รถไฟนำกล่องดำหรือตัวบันทึกข้อมูลการรถไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่มีการชะลอรถหรือไม่นะดูจากกล้องวงจรปิดของกทม.ดูจากข้อเท็จจริงทางด้านวิทยาศาสตร์นะส่วนขอสมก.ก็จะเยียวยาเพิ่งเมื่อวานเพิ่งอ่านข่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมประยุกต์เกี่ยวกับแรงบิดนะครับวันนี้ถ้ามีบทบาทมาอีกแล้วนะส่วนกรมรางเกี่ยวกับรางว่าไงผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เมื่อตอนที่เกิดชนนั้นมันควันไฟขึ้นสูงเยอะต้องมีการปิดการจราจรนี่แหละรถไฟที่ผมถามนี่แหละนี่ที่คนเป็นอุทาหรณ์ว่ารถไฟอะไรชนกันรถไฟเราไปชนตรงนี้ได้นี่มันรถบนรถฟ้าหรือรถข้างล่างอันนี้แหละที่ผมกำลังพูดถึงนะตอนนี้ก็กลับมาใช้เวลาปกติแล้วแต่ตอนเกิดเหตุการณ์นั้นไม่จอดที่สถานีนะครับควันมันแรงให้ผ่านปิ้วปิ้วไปเลยนะได้พิเชษคุณธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางบอกว่าจะตรวจสอบทันทีหาสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ขนส่งทางรางได้สั่งการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพื่อนำมาสู่การแก้ไขถึงต้นเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุด ส่วนผอ.ขสบก.นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลบอกว่ายังไงผู้เสียชีวิตจะชดเชยเบื้องต้น1,500,000 บาทต่อรายผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามอาการและระดับความรุนแรงผู้จะเจ็บทั่วไปจะรับการช่วยเหลือประมาณหกโทษทีครับ80,000 บาทส่วนทุพพลภาพได้รับการชดเชยสูงสุดประมาณ500,000 บาททั้งนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพรบประกันภัยส่งไปยังโรงพยาบาลไหนบ้างราชวิถีรามาธิบดีและโรงพยาบาลตำรวจนะโรงพยาบาลตำรวจนะเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ก็สู่ภาวะปกติตอนนี้ก็มาสืบสวนสอบสวนว่าอะไรเกิดขึ้นภาพได้หลายมุมก็ขอขอบคุณทั้งกล้องหน้ารถของเพื่อนๆที่อยู่บริเวณนั้นพอดีและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งข้อมูลเร็วเหลือเกินมาให้กับเจ้าหน้าที่มาเผยแพร่ทางข่าวสารข้อมูลบางความคันนี้ได้อย่างทางตรงบางกล้องบางอันได้ทางข้างซ้ายได้ทางข้างขวาได้ทางข้างหน้าสื่อมวลชนก็พยายามสัมภาษณ์พี่น้องที่อยู่ในเหตุการณ์บางคนบอกว่ารถชนเสร็จแล้วมีคนไปอยู่ใต้ท้องรถอีกจอยโยโอ้โหบอกว่ากระเด็นออกมางีบกลับอ้าวนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นผมคิดว่าข่าวสารนี้คงเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วล่ะอันเนี้ยทั่วโลกแล้วว่าเขารายงานของเราอย่างไรพอเวลางานคนอื่นเกิดเหตุการณ์เขาก็รายงานโลกสีน้ำเงินของเราไปยังโลกสีน้ำเงินของประเทศเขาเหมือนกันเนาะฉันไม่พลาดหรอกอันนี้ก็ต้องรายงานเช่นกันนี่คือสภาพของรถไฟปูนขอแค่นี้พอของปากของคอก็ตอนนี้ก็ไปปูรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บได้ก็ดูเหตุการณ์ต่อไปว่าท่านนายกจะว่าอย่างไงนายกออกมาพูดแล้วนะครับก็ให้ก็ไปทำนองเดียวกันหมดแล้วฮะเราที่สืบสาวเราเรื่องหาข้อเท็จจริงรับเยอะเหลือเกินลงไปใต้ก็ได้เรื่องอยู่ข้างนี้ก็ได้เรื่องโอ้โหอ้าวมาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีและได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมและมีกลุ่มที่ย่อยอีก2กลุ่มเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวน38คนมีใครบ้างหนึ่งก็คือ3สถาบันกกร.และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกกร.คนนี้แหละตอนท้ายข่าวนี่ตอนท้ายข่าวคือคนที่มาเปิดเผยรายชื่อของการทุจริตของคอร์รัปชันหน่วยงานต่างๆไม่รู้ไปให้ข้อมูลนี้ด้วยหรือเปล่าแต่แถลงก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับอันนั้นแถลงแต่วันที่13นะแต่วันที่13แต่วันที่วันที่วันที่เท่าไหร่ที่ไปเรียกตัวโจวันที่15นะวันที่15มาเจออ้าวหนึ่งก็คือกลุ่มของสามสถาบันกกร.ของกกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยนายชัยอรุนานนนชัยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ที่นายกได้ไปคุย1นายชาติริโสพลพานนิตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพไม่ไปจะส่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนอาจเดินทางเข้าไป2นางสาวขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่ CEO ธนาคารกสิกรไทย3นายสารัตน์รัตนพรกรรมการ Chief Executive Officer กรรมการบริหารกรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการเทคโนโลยีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน3แบงค์เข้าไปพูดคุยกลุ่มที่3กลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะเศรษฐีมหาเศรษฐีของประเทศไทยเกิดขึ้นจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร1นายนินเจียวรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เพิ่งเอ่ยถึงมาหยกๆว่าชอบอยู่หูเฮงของพนักงานที่ไปทํางานระดับสูง2นายภูชัยเป็นบุตรชายของนายสุภชัยเจียวรวนนท์ รองประธานอาวุโสบริษัทเฟียเจริญโภคภัณฑ์จำกัด3นายภักพลงามลักษณ์ประธานคณะผู้บริหารด้านบริการเครือโภคภัณฑ์จำกัด3โภคภัณฑ์ CP เข้าไป3คน 4นายวสิทธิ์แต้พิสิทธิพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ของใครของเบทาโกเบทาโกเข้าไป5นายปนุสสิริวัฒนภักดีของใครไทยเบฟไทยเบฟเปียช้างเข้าไป6นางวราพรโอสถานุพันธ์ของใครสยามคูโบต้ารถไถแตกแตกแตกแตกแตกแตกแตกเป็นหัวใจของเกษตรกรก็เดินทางไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อันนี้สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งของแก่ประเทศไทยมาก1นายสัมพันธ์ศิลปะหน้าที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชน2นายนรเกศแทร่ตั้งบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเคยได้ยินไหมซีเกตนะบริษัทที่ทำผิดชิปอะไรคอมพิวเตอร์เยอะที่สุดเนี่ย3นายอารบโลเฮียซีโอของบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดอันนี้ใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทผู้ผลิต PET ใหญ่ที่สุดเป็นผู้ประกอบการที่ในใหญ่สุดในทวีปเอเชียด้วยว่างๆวันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่านายอาลกโลเฮียเนี่ยคนรวยที่สุดนี้แล้วเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพีซีเกี่ยวกับอะไรอ่ะพิสติกหลายเนี่ยนะเป็นคนไทยนะกลุ่มที่5กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นายกลินสารสินซีอีโอของโตโยต้ามอเตอร์จำกัด2นายอิสรภาพอูโชตนันนันกรรมการของฮอนด้าสามนายคันชิตชัยโพสุนะรองประธานบริษัทเกตวอลมอเตอร์แฟคเจอริ่งจำกัดธุรกิจครบวงจรใหญ่ก็เหมือนการบริษัทนี้เกี่ยวกับยานยนต์อุตสาหกรรมครบวงจรยานยนต์ทำอะไรอ่ะฮาวเวลก็ทำที่นี่แพงก็ทำที่นี่ออร่าก็ทำที่นี่หมดเลยใหญ่ไหมสี่นางวราพรโอสถานุพันธ์กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นนะมาเอาไปช่วยท่านนายกรัฐมนตรี6กลุ่มธุรกิจพลังงานนี่แหละคนรวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่นี่1นายสารัตน์รัตนวดีซีโอของบริษัทกัลเอนจิเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดคนนี้ที่ชอบเห็นไทยรู้กับนักการเมืองหลายแหล่เนี่ยโตมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรพวกนี้แหละหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงล่ะเขาจับงานธุรกิจถูกไหม3นายคงกพันธ์อินแจ้งเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่ CEO ของปตท.จำกัดมหาชนนายคงกพันธ์อินทระแจ้งคือใครเป็นบุตรชายของนายธานินทร์อินทรเทพรู้จักไหมนักร้องที่ผมเปิดฟังทุกเช้าเวลาคิดถึงท่านไม่ต้องคิดถึงนะเปิดสองทุกเช้าอ่ะเพลงของท่านนี่แหละธานินทร์อินทรเทพนี่แหละลูกชายเขาเป็นซีอีโอของปตท.นะ3นายชัยวัฒน์โกวาวิสารัตน์ซีอีโอของบางจากอันนี้ไม่ต้องพีอาร์มาก4นายนพเดชกรรณสูตรซีอีโอของบริษัทในประเทศไทยมาเลเซียกูรูโลโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรมบริษัทบีคลีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนอันนี้ก็เท่ๆทั้งนั้นรวยทั้งนั้นมาให้ความคิดเห็น7กลุ่มธุรกิจโรงแรมนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทย2นางสาวประชุมตันติประเสริฐกุลรองประธานฝ่ายปฏิบัติการประจำประเทศไทยภาคกลางภาคใต้ของบริษัทดุสิตธานีส่วนกลุ่มที่8กลุ่มธุรกิจสุขภาพตรงมาคนเดียวแพทย์หญิงปรมาภรณ์ปราสาททองโอสถซีโอของกรุงเทพดุสิตวพาณิชยการ BDMS คุณไหมคุณไหมคุณไหมคุณไหมโรงพยาบาลกรุงเทพนะและยังมีธุรกิจในเครือข่ายอีกเยอะกลุ่มบินของเขา9กลุ่มธุรกิจก่อสร้างนางสาวลิซ่างามตระกูลพันนิตนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์2นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยรู้จักไหม3นายปลิวศรีนายปลิวตรีพิศวเวท ประธานกรรมการบริษัทชอการช่างชอการช่างก็มาแต่อื่นมาเด้อไม่เอ่ยชื่อเด้อ10กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมมาคนเดียวนางสาวจิจารีพรจารุกรสกุลซีโอและประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัท WHA Corporation เห็นไหมนั่นแหละใหญ่ที่สุดอะ Corporation อะเป๊ะเอฟเลยอะนะไอ้นี่ก็ถือว่าบริษัทใหญ่ที่สุดเศรษฐีอันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทยอ้าวกลุ่มที่12กลุ่มเล็กๆ SME นายนพพงษ์ธีระวรนะประธานสภา SME และกลุ่มธุรกิจผู้ค้าปลีกนะนายชนวัตรจิราธิวัฒน์ของเซ็นทรัลนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธของใครของเดอะมอลล์กรุ๊ปนะและยังไม่พอยังมีกลุ่มบริษัทของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในวิทิตโชควัฒนาของสหพัฒนพิบูลนางสาวดารัตทรัพย์ทวีชัยกุลประธานกรรมการของสหยูเนียนนายสุทธิสารจิราธิวัฒน์ของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลนายโยธินดำเนินชาญวณิชเนี่ยเกษตรรุ่งเรืองของบริษัทดับเบิลเอดับเบิลเอส่วนคนที่ไม่มาและไม่ได้แจ้งก็คือนางลินดาลีสหปัญญาบริษของโรงพยาบาลบำรุงราชจำกัดมหาชนนี่คือเศรษฐีมหาเศรษฐี38คนกระจายของประเทศไทยที่ไปให้ความคิดความอ่านกับนายกส่วนให้ความคิดความอ่านกลยุทธ์อย่างไรบ้างเพื่อต่อสู้กับประเทศชาติอื่นเพื่อเราเป็นไทยอยู่ได้เบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังต่อแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนกลุ่มที่ผมพูดถึงสักครู่นี้จะเปรียบเทียบกับเพลงเทพรักษ์กับพลตัดฟืนนั้นแล้วก็นี่แหละกลุ่มเทพารักษ์ตัวจริงที่เทวดาน้อยๆของพวกเราต้องแหงนคอยมองเขาในกลุ่มเมฆนั้นที่บอกว่าคราวก็รวยมากตกมาอยู่ในก้อนเมฆตลอดไม่ถึงพื้นดินหรอกแต่อยู่ก็ช่วยประเทศไทยนะครับไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้บูลลี่อะไรทั้งใดทั้งสิ้นเป็นที่คุณของเกื้อกูลกันหมดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอยู่กันด้วยโลกใบนี้โลกสีน้ำเงินใบนี้โลกสารขันใบนี้นะครับอยู่ด้วยคำเรียกว่า Blue Ocean นะอย่าเป็น Red Ocean ก็แล้วกันนะครับเพื่อมาระดม brainstorm คุณเพียงใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าอย่างไงเขานี่มีสมาชิกเยอะนะตั้ง16,000รายโอ้โหกลุ่มอุตสาหกรรมละ48อุตสาหกรรมแล้วก็สภาอุตสาหกรรมอีก76สภาอุตสาหกรรมเรียกว่า90%เป็น SME เขาว่าอย่างนั้นเห็นไหมเป็นสัดส่วน30%ของ GDP นะ5.7ล้านบาทฉะนั้นเสียงที่เขาพูดเราเป็นเทวดาตัวน้อยต้องฟังว่าเขาจะขยับขยื่นไปทิศทางไหนและจะช่วยประเทศไทยให้ต่อสู้กับเพื่อนบ้านและอารยประเทศในขณะที่โลกเรามันผันผวนเหลือเกินอย่างไรพวกเขาเนี่ยแหละจะพาเราเป็นเข็มเป็นหอกเป็นมีดเป็นดาบไปทิ่มแทงทะลุเอาเงินจากต่างประเทศมาบริหารในประเทศเรานำเข้าส่งออกมาสู่เทวดาตัวน้อยอย่างเราแม้แต่เพื่อนผมตัวน้อยที่ผมเคยพูดถึงอยู่เป็นประจำคือคุณประการม่วงสุขขำเนี่ยเขาขายแผ่นเสียงมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเขาขายให้เงินดอลลาร์เท่านั้นนะเงินไทยเราไปซื้อแผ่นเสียงน้อยเห็นไหมนะแค่ธุรกิจน้อยๆก็นําเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยฉะนั้นคุณพิมพ์ใจเขามียุทธศาสตร์อะไรนำเสนอรัฐบาลมียุทธศาสตร์อยู่5ข้อ 1. Intelligent Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยดิจิตอลหรือ AI 2. Innovation Creative Industry ผลักดันนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า 3. International Ally and Network ขยายความร่วมมือและเครือข่ายทางธุรกิจระดับสากล 4. Industry Infrastructure Reform ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน 5. Inclusive Sustainable or ส่งเสริมการเติบโตที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนโดยเฉพาะทั้ง5อันนี้สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับที่ประเทศจีนกำทำถนนหนทางตัดนั่นตัดเขาตัดลอดภูเขาอะไรเยอะแยะไปคือตรงข้อที่4เนี่ยแหละคืออินฟราสตรัคเจอร์นี่แหละความการพื้นฐานเพื่อขนทรัพย์สินจากข้างนอกมาใช้จ่ายข้างในนอกในออกมาในประเทศมาให้หมดแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้แหละคุณมุ่งใจบอกว่ายังมีข้อเสนอเรื่องหลักของภาคเอกชนให้กับคุณอนุทินอีก6แนวทาง1เร่งปรับปรุงและปลดล็อกกฎหมายเชิงพาณิชย์นะ2ยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขัน3การกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาและนอมินี4การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้5การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME 6การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเห็นไหมแต่ละข้อหนักสำคัญเท่านั้นนะครับ6ข้อนี้ไม่ต้องห่วงรัฐบาลรับหมดท่านอนุทินโอเคสิกเกตนะโอเคสิกเกตนะเพราะ6ข้อนี้สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดอุปสรรคและขั้นตอนเอกสารในการทำธุรกิจเราได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจหนึ่งปึ้งใหญ่ขนาดนี้เลยนะปึ้งใหญ่ขนาดนี้ช่วยลดขั้นตอนหน่อยได้ไหมช่วยลดขั้นตอนนี่แล้วก็ลดอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถด้วยนะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยนะอุปสรรคการค้าการขายมีเยอะนะครับบางครั้งก็
ส่งไปส่งมาส่งไปส่งมากําไรหายทุนหดก็อยู่การเสียเวลาของการส่งไปส่งมานี่แหละนะและที่สําคัญที่เพิ่งต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME นะครับ SME นี่เพื่อนผมหลายคนมาบ่นให้ฟังหลายคนนะครับว่า SME นี่โอ้โหช่วยทําให้ทําโครงการคนละครึ่งพัดมาเสริมสร้างคล่องเร็วๆหน่อยได้ไหมนะเอาเร็วหน่อยไหมนี่แหละคือปัญหาที่พวกนิคมอุตสาหกรรมทั้ง38ท่านสรุปมาแล้วส่งไปยังรัฐบาลส่งไปทางรัฐบาลบอกว่าช่วยดูแลหน่อยนะสิ่งแวดล้อมก็สําคัญสิ่งแวดล้อมนี่ตอนเนี้ยในป้ายถุงสินค้าเนี่ยถุงบรรจุภัณฑ์เนี่ยบรรจุภัณฑ์เนี่ยนอกจากจะมีอย.มีมาตรฐานอุตสาหกรรมเห็นไหมมีฮาลาลนะแล้วยังมีเน็ตซีโร่คาร์บอนด้วยนะสิ่งแวดล้อมด้วยนะอบรมกันเต็มเลยตอนนี้อบรมพูดคุยเรื่องนี้กันมากว่าโรงงานของท่านเอาสิ่งแวดล้อมเข้าไปแล้วพ่นสิ่งเป็นพิษออกมาเท่าไหร่เนี่ยเอาวัตถุดิบเข้าไปเนี่ยออกมาเท่าไหร่ต้องระบุอยู่ในถุงแล้วนะตอนเนี้ยต้องระบุอยู่ในถุงแล้วคุณจะทําโครงการนี้งั้นไม่รับการสนับสนุนหรือบางครั้งก็ไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ขายไปยังต่างประเทศนี่ข้อ 6นี่สําคัญมากสิ่งแวดล้อมนี่ไม่ใช่ระบุเฉพาะการกินของเราอย่างเดียวแล้วประเทศไทยอย่างเดียวแล้วระบุหมดเลยเมื่อก่อนเรามีแค่อย.เนาะกับสมอ.มาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะตอนนี้ขยายมากกว่านั้นแล้วเห็นไหมขยายมากกว่านั้นแล้วฉะนั้นภายใน6 เดือนภายใน6 เดือนรัฐบาลรับปากอีกแล้วบอกว่าจะทําให้สําเร็จนะภายใน6 เดือนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็ต้องทําทีเนาะเพราะว่าไปขอความรู้ความคิดเห็นเขาแล้วนี่นะนี่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดที่สะเทือนมากที่สุดของสัปดาห์นี้ก็คือการประกาศนะองค์สิบองค์กรเสี่ยงคอร์รัปชันสูงจากการสำรวจภาคเอกชนกับหน่วยรัฐจ่ายสินบนสูงสุดโอ้โหสะเทือนไหมสะเทือนสินางสวนิไทยรุ่งโรจน์ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าบอกว่าผลสำรวจพบว่า99.7%ของภาคเอกชนมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจทำไมมันไม่ไปติ่งอีก0.3เนาะเนี่ย52.8%ของผู้ตอบรับระบุว่าเคยมีการสื่อถึงการให้สินบนเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นการจ่ายเงินใต้โต๊ะเป็นในการประกวดราคาพบบ่อยครั้งโดยมีการจ่ายสูงสุดถึง26-30%ของงบประมาณต่ำสุด1-5%ส่วนใหญ่จะจ่ายอยู่ที่6-15%ผมก็มีข้อมูลเหมือนกันนะถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมนี้เดี๋ยวจะมาพูดออกอากาศให้ฟังว่านายตำรวจท่านใดที่ขอเงินก็ต้องเมื่อก่อนขอต้อง200 ล้านตอนนี้ลดราคาเหลือ700 ล้านพอเขาเริ่มไหวตัวนักธุรกิจเขาทำธุรกิจคุณมีขอเขาฟรีๆอยู่มีดาวมีขั้นมีบ่ามีชะดาครอบแล้วไปพูดขอเขาเฉยๆเหรอสาเหตุที่ต้องใจเพราะว่าขั้นตอนการติดต่อราชการซับซ้อนกฎหมายระเบียบเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจมากเกินไปแก้ปัญหาจากการทำผิดระเบียบตัดหน้าคู่แข่งถูกเจ้าหน้าที่บีบบังคับประวิงเวลาและธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำต่อกันมาไอ้ผู้ดีถูกทุกข้อเลยภาคเอกชนก็ไม่กล้าที่ไปร้องเรียนคอมมิชชั่นผ่านทางช่องทางของรัฐเนื่องจากไม่มั่นใจและก็กลัวเพราะว่าพอรับท่านเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะถึง51.2%แย่กว่า3 ปีที่แล้วยังไม่พัฒนาดีขึ้นมาเลยเนี่ยที่ทำผิดกฎระเบียบและประวิงเวลาเนี่ยไม่กล้าเสนอไปยังช่องทางของรัฐเนี่ยบอกเลยที่ทำเนียบรัฐบาลขออะไรอ่ะศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน111114ตัวของรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนบ่อยที่สุด
ไม่มีใครอยากมาอยู่หรอกก็ทางขาสี่แปดสี่เก้าที่นี่แล้วก็รีบไปทางขาแปดสี่เก้าที่นี่แล้วก็รีบไปผมไปเจอหน้าวันนี้พรุ่งนี้ปะลืนปีนี้ปีหน้าเปลี่ยนภูมิในการแล้วเพราะอะไรจะมีความสุขได้ไงรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วจะไปฟ้องร้องเจ้านายเขาตัวเองจะต้องขึ้นไประดับสูงอีกแค่ไขแค่นี้ก็ลําบากแล้วท่านเจ้านายไปเจอแล้วก็อ้าวเปลี่ยนคนอีกแล้วดังนั้นคนที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับศูนย์ร้องเรียนเนี่ยน้อยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าจะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนโดยตรงมาถึงท่านรัฐมนตรีผมก็จะคอยดูว่ามีใครว่างจะมาส่งข้อมูลถึงรัฐมนตรีบ้างทำเจตนารมณ์ดีจะช่วยแรงงานนะเพราะว่าแรงงานหายไปเท่าไหร่อะที่เกาหลีใต้ใช่ไหมแต่มันก็ติดอยู่ตรงนี้แหละคนที่มาเป็นผอ.รับเรื่องราวร้องเรียนมันมีน้อย ผมรับเรื่องราวร้องเรียนมากี่ปีแล้วมา20เกือบ30 ปีแล้วอ่ะอีกปีหน้าก็30 ปีแล้วอ่ะเป็นไง

อ่านอะไรอ่ะอ่านจดหมายร้องเรียนของกทม.แล้วทำให้เข้าใจความทุกข์ยากของคนกทม.ทั้งหมดเห็นไหมทั้งหมดก็อยากจะอยู่155เบอร์โทรศัพท์เก็บลงท้ายด้วย1555และยังไม่พอผมเจอลูกน้องสืบเจเนเรชันของคุณเกรียงไกรจงเจริญนี่แหละบอกว่าป๋าแงมผมอยากจะทำงานอยู่1555ของกทม.โอ้เป็นเทศกิจอยู่ดีๆทำไมอยากมาทำงานที่นี่เพราะทำงานที่นี่สัมผัสกับชาวบ้านได้รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือมันเห็นชัดเจนช่วยแก้ไขชัดเจนแม่อย่างนี้หาคนอย่างนี้อ่ะหามาให้หน่อยได้ไหมนะปัญหาของประเทศชาติจะได้หมดไปนี่พูดด้วยความชื่นชมนะบอกว่าสัมผัสกับคนเหล่านี้มาตลอดชีวิตนะบางคนก็บ่นบางคนก็อันนั้นอันนี้นะครับตลอดชีวิตฉะนั้นหรือแม้แต่ท่านพลเอกท่านหนึ่งพลเอกท่านหนึ่งท่านเกษียณไปนานแล้วนะเสียไปนานมีบทบาทไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะไม่เอ่ยชื่อท่านตรงๆแล้วกันเคยคุยกันนั่นตรงๆว่าปังแหมผมดูข่าวร้องเรียนมากที่สุดนะมากที่สุดเป็นเอาว่าเป็นที่ปรึกษาของบิ๊กป้อมด้วยนะท่านพลเอกคนเนี้ยเป็นคนที่บิ๊กป้อมเกรงใจเป็นคนที่บิ๊กป้อมเกรงใจผมว่าผมชอบดูข่าวร้องเรียนจดหมายร้องเรียนโดยเฉพาะเอกสารทางราชการที่เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร้องเรียนมาเหอะชอบฉะนั้นก็บอกเลยว่าอย่ารังเกียจการร้องเรียนอย่ารังเกียจการร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ชอบการร้องเรียนก็คือท่านองคมนตรีปัจจุบันนี่แหละอดีตก็คือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนายกสมัยแรกให้ตำรวจให้ทหารปราบปรามหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมที่ทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคลองถมหรือเลียบถนนไปสายเอเชียมาขายของขายสายไหมขายกระถางต้นไม้ปราบหมดที่ปากช่องที่เขื่อนลำตะคองปราบหมดจัดระเบียบสังคมหมดตอนนั้นน่ะนั่นแหละเพราะเรื่องของความเดือดร้อนเดือดร้อนกล้าทําอย่างนี้ไหมล่ะกล้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งไหมล่ะแล้วท่านก็จะหายข้องใจเนี่ยหายข้องใจเนี่ยเรียกว่าเอ๊ะมาแก้ตัวนี่แหละหางกระดิกแล้วหัวสายเนี่ยมันก็เลยลําบากใจลําบากใจเห็นมีเห็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าทำเรื่องนี้มาตลอดชีวิตดูแล้วก็เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงว่าถ้าหัวสายนะหางก็ต้องกระดิกนะแต่ปรากฏว่ายังไงแต่ปรากฏว่าอ้าวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าบอกว่ายังไง10 อันดับแรกเลยโอ้โหนี่ต้องอ่านให้ฟังนะครับกรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษนะจ่ายครั้งละเท่าไหร่122,160 บาทเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องหมดเนี่ยเดี๋ยวว่ามีหลักฐานไหมเนี่ยนายกก็ให้ทายแล้วเนี่ยใช่ไหมสามารถฟ้องได้คุณว่าเขาได้คุณก็ฟ้องเขาได้นะคุณก็ถูกฟ้องได้อ้าวกรมควบคุมมลพิษเนี่ยกรมเจ้าท่ากรมควบคุมมลพิษทําไมเป็นอันดับหนึ่งอ่ะเป็นอันดับหนึ่งก็โรงงานอุตสาหกรรมมันเยอะไงออกมลพิษหน่อยพูดไปแล้วก็หงุดหงิดปฏิเสธกันไปนะบางโรงงานเจ๊งไปเลยนะเอ้าอ่าน10 อันดับแรกให้ฟังก่อนแล้วกันนะแต่ไม่บอกตัวเลขนะครับเพราะคิดว่ารายละเอียดมีเยอะอยู่ทางนู้นอยู่แล้วกรมเจ้าท่าอันดับ2อันดับ3กรมสรรพสามิตอันดับ4กรมสรรพากรอันดับ5กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันดับ6สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบริการสาธารณสุขยาชุบหลังแดอันดับ7กรมทางหลวงอันดับ8กรมโยธาธิการและผังเมืองที่นายกมาฉิวว่ามันช่างโยธาไหนมันมีหลายโยธาของท่านนั่นแหละอันดับ9กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันดับ10กรมป่าไม้2อาชีพดีนี้ออกยั่วออกมาแถลงออกมาแถลงว่าฉันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นฉันจะฟ้องนี่แหละสามหน่วยงานนี่แหละจะมาแถลงบางหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีผมจะได้ยินข่าวร้องเรียนมาตลอดว่าช่วยทำเป็นสีเทาหน่อยได้ไหมเช่นสัมปทานสัมปกรจะมาแนะนำให้หลบเลี่ยงภาษี
ทีนี้อันนี้

แหละอันนี้แหละเอาเป็นว่ารู้กันหมดแล้วเนาะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อยก็จะดีนะครับภาษีจะได้เข้าสู่ประเทศชาตินะเข้าสู่ประเทศชาตินะกกล.และคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันและเพื่อนไม่ทนก็เปิดผลสำรวจภาคธุรกิจทั่วประเทศ401ตัวอย่างนะพบว่ายังไง89.1%มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจพร้อมบัญชีบริษัทหน่วยงานเรียกสินบนโอ้ยาวเลยนะยาวเลยนะแหมจะถูกฟ้องไหมเนี่ยมีนะ10หน่วยงานที่เสนอค่าตอบแทนสูงสุดนะนะมีเรียกเรียกไม่พอขอค่าตอบแทนมีตำรวจทางหลวงกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอบต.อบต.ตลอดกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าเนี่ยทำไมยังมีปัญหาตัวนี้เรื่อยๆก็เพราะว่ากรมเจ้าท่าแม่น้ําทุกสายเขาดูแลอยู่ใช่ไหมเขาดูแลอยู่ลุกล้ําลําน้ําลุกล้ําลําน้ําเขตขอเจ้าพระยาโขงชีมูลทั้งหลายแหล่เขาดูแลและขอบเขื่อนที่เป็น23จังหวัดที่ติดชายทะเลเขาดูแลหมดกรมทางหลวงนะกรมโยธาธิการตำรวจท้องที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยและกรมสรรพากรกรมการขนส่งทางบกนะกรมการขนส่งทางบกอ้าวนี่คือหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ถูกว่าหมดนะนะนายมานะนิมิตมงคลบอกว่ายังไงนายนมนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันบอกว่าแทบทุกแห่งมีปัญหาการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นเพียงแต่ระดับความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปหน่วยงานจำนวน26แห่งที่ปรากฏชื่อในการสำรวจเป็นกลุ่มหน่วยงานที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนต้องการจะตีแผ่ข้อเท็จจริงให้สังคมหน่วยงานภาครัฐรับรู้เพื่อประเทศไทยจะได้ไม่ถดถอยลงไปเรื่อยๆนะฉะนั้นคณะทำงานซีโอก็ซีซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนขอเชิญชวนเอกชนนะสมัครที่แอปพลิเคชัน DAI ผ่านระบบคอร์รัปชันบอสหรือแชทฟ้องโกงทันใจไม่จำเป็นต้องระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนไม่ต้องส่งมาเลยนะทั้งนี้เขาบอกว่าสำนักงานปปช.และสำนักงานปปท.รับปากจะนำข้อมูลที่ร้องเรียนนั้นไปแก้ไขตรวจสอบพอถึงปปช.มันก็สะดุ้งโยงทุกทีจะเป็นจริงไหมหนอจะเป็นจริงไหมหนอนะเพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานฟอกขาวเปล่าไม่ใช่ก็จะรับเรื่องร้องเรียนไปตรวจสอบต่อไปนะตรวจสอบต่อไปนะซึ่งดีครับจะเป็นซุบซิบนินทาหรือบันทึกนินทาก็ต้องไปตรวจสอบครับถ้าทิ้งคาไว้อยู่ที่แฟ้มก็จะอยู่ที่แฟ้มอยู่เช่นนั้นแหละอยู่เช่นนั้นแหละส่วนท่านนายกบอกว่ายังไงท่านนายกบอกว่าไม่มีตาขยิบนะจะรับสินบงสินบนอะไรเนี่ยแต่บอกว่าบริการทุจริตสวมสิทธิ์ที่เชียงใหม่ไงที่เมื่อวันก่อนใช่ไหมที่ประชาชนชาวจีนน่ะฉันก็ปลดออกแล้วไงในอำเภอที่นี่ที่ทะเบียนราษฎร์หรือว่ากำนันที่นครปฐมฉันก็ปลดออกแล้วไงเนี่ยพวกนี้ปลดออกหมดฉันก็ลงไปดูที่กอพังงานแล้วไงเพราะอันเนี้ยเราเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาฉะนั้นการคอร์รัปชันเราต้องกําจัดนะเรื่องคอร์รัปชันเราต้องกําจัดให้หมดสิ้นไปเห็นไหมแต่นะว่าเรื่องคอร์รัปชันและการทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังทุกอย่างต้องหมดไปอย่างแน่นอนแหมพูดแล้วก็ดีใจเนาะแต่ภาพของท่านก็มัวอยู่นะยังไม่พอกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์รองที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมกับและพร้อมทั้งทีมงานทั้งหมดเลยก็ออกมาเปิดเผยว่ายังไงพร้อมที่จะฟ้องกลับหากประชาชนกล้าที่จะพูดว่าคุณทําผิดก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับท่านนายกก็ให้ทายว่าอย่างนั้นนายระบบเป็นสิทธิ์ของหน่วยงานที่จะฟ้องกลับแจ้งว่าในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือฟ้องกันไปฟ้องกันมาส่วน8อาชีพโอ้โหนี่เป็นที่น่าห่วงมากส่วน8อาชีพที่ยกเว้นไปเนี่ยนะยกเว้นให้นักธุรกิจต่างชาติประกอบได้เนี่ยหนักๆทั้งนั้นหนักๆทั้งนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะคุยเรื่องนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีอาชีพอะไรบ้าง
ธุรกิจคมนาคมธุรกิจค้าขายโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้ง8อาชีพจากนี้ขอบายบายเพื่อนๆมีความสุขอยู่ละเตียงด้วยนะครับฝนฟ้ากำลังขนอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
3: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่
4: าม
3: ันไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
5: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
2: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
6: เหตุการณ์เดี๋ยวคนต้องสอบสวนครับ